0: มีแสงอาทิตย์มาสัก 4-5 วันน่ะดิฉันจะต้องป่วยหนักเลยเพราะมีประสบการณ์โดยตรงอยู่แล้วที่เคยไปประชุมในปาวก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นพระอาทิตย์เลยสุดท้ายเนี่ยวันที่5ไม่ไหวแล้วอาเจียนออกมาเลยเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากบอกว่าตายแล้วเราจะทำไงดีเดินทางกลับประเทศไทยเจอแสงแดดหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้จริงเลยนะสำหรับตัวเองนะคะกำลังนึกๆอยู่เอ๊ะวันนี้จะมีแสงแดดออกมามั้ยคะดิฉันจะได้ออกไปรับแสงแดด
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีหรอคะ
1: เดินจากสภาพฝนแล้วคงปกคลุมไปสักวันสองวัน
0: ก็หลายวันอยู่แล้วนะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาไม่เห็นแสงแดดเลยวันนี้อีก1วันก็วันที่3หรือ4เข้าไปละดิฉันก็ลุ้นๆอยู่ว่าเดี๋ยวจะไม่สบายหรือเปล่าได้แต่หวังว่าต้องไม่เป็นอะไรนะคะแต่ก็จะทานน้ำอุ่นเยอะๆอาจารย์ทานน้ำอุ่นเยอะๆเลยนะคะนอกเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าน้ำท่วมบ้านอาจารย์มั้ยนนทบุรีก็ต้องท่วมหนักเหมือนกันนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: จะเรียกว่าคลองแจ้งวัฒนะ
0: คลองแจ้งวัฒนะเลยค่ะอันนี้ลดไปแล้วยังน้ำลดแล้วเนาะ
1: น่าจะดีขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่ว่าที่นี่มันได้ลดเร็วแล้วครับเพราะว่าแจ้งวัฒนะมันเขตพื้นที่นนท์เนี่ยมันเป็นพื้นที่สวนมาก่อน
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มพอมันเป็นที่ลุ่มเสร็จปุ๊บมันคนมาอยู่มากขึ้นขยายตัวเร็วขึ้นมาหมู่บ้านจัดสรรสวนเป็นหมู่บ้านอะไรก็เนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ต่างคนต่างถมมาลองได้ตัวนะครับคือแถวแถวอย่างกรณีประชานิเวศ3เนี่ยนะฮะคือประชานิเวศก็จะแบ่งเป็นระยะนะครับ
0: ค่ะ
1: 1เนี่ยถือว่าดั้งเดิมที่สุดนะประชานิเวศ1ถัดมาก็จะ2 3เนี่ยก็จะลึกเข้าไปมันก็ต้องทำใหม่หมดทุกอย่างถ้าลองได้ดูนะฮะบ้านรุ่นแรกๆของประชานิเวศ3เนี่ยทุกวันนี้ถ้าเป็นบ้าน2ชั้นถ้ามองจากถนนเส้นเมนนะฮะชั้นล่างหายไปแล้วมองไม่เห็น
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะอะไรก็เพราะว่าถนนมันถมขึ้นเรื่อยพอมันถมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนที่บ้านสองชั้นเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมองไม่เห็นเลยก็ถึงขนาดนั้นนะครับถ้ามันตกเนี่ยก็คือบ้านชั้นล่างก
0: ็น้ำท่วมละ
1: เป็นน้ำเลยประมาณนั้นแล้วพอบ้านพวกนี้มันย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ดินมันก็อยู่ติดกับถนนอะไรพวกเนี่ยส่วนไอถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าสารพัดจะสร้างนะครับบ้านเมืองมันขยายเร็วการสร้างถนนการสร้างหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีซอยย่อยอะไรเยอะแยะมากมาย
0: ก็ขับรถผ่านนะทางด่วนที่ไปแจ้งวัฒนะเห็นตึกสูงๆเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคอนโด
1: นั่นแหละครับเพราะมันขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่มีศูนย์ราชการ
0: ค่ะ
1: จริงๆศูนย์ราชการเนี่ยเขาอยู่ฝั่งกรุงเทพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราเนี่ยอยู่ฝั่งนนท์แยกกันที่คลองประปานี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเมืองมันขยายออกมาทางเนี่ยก็อย่างนึกดูนะฮะอย่างตากเกร็ดอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างเทศบาลก็เป็นเทศบาลมหานครนะว่ามันเป็นเมืองใหญ่ขึ้นคนอยู่อย่างนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลย
0: จริงค่ะดิฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะออกไปไม่ได้ค่ะ
1: แล้วก็มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ต้องกินยาแก้แผล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนกินจากชุดเราก็กินไปกินมามันก็นอน
0: มันก็จะง่วงนอนค่ะจริง
1: ค่ะแต่เนี่ยนะฮะปัญหาของคนก็เป็นประสบการณ์
0: เขาเรียกว่าแพ้อากาศด้วยนะคะอาจารย์ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับแพ้อากาศนี่คือหนักมาก
0: ค่ะ
1: จะไม่สบายตัวครับพอไม่สบายตัวหายใจก็ลำบากคือบางทีก็นั่นแหละถ้าเรากินไม่ระวังก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะอย่างที่บอดี้ทำงานalert อยู่ตลอดเวลาอะไรพวกนี
0: ้
1: ลำบากอยู่
0: อาจารย์ก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าลืมนะเดือนหน้าอาจารย์ก็ต้องพาทัวร์ไปเวียดนามด้วยนะคะ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง

0: จารย์คะเรามาเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลเนี่ยแตกรังหรือยังวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่25แล้วนะคะอาจารย์คะ
1: มันมีรังใครรังมัน
0: ใช่จริงด้วยรังใครรังมัน
1: ก็ตั้งถือว่ารังของใครของมันแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์และอำนาจด้วยครับอย่างกรณีของจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำหรับอาเซียน
0: คร
1: ับแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดขาดสหรัฐอเมริกาได้แล้วพอมันมายุ่งกับการเมืองแล้วเนี่ยมันก็โยงซึมลึกเข้าไปอะไรอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทิ้งท้ายมาไว้ที่ฟิลิปปินส์
0: ใช่ไหมใช
1: ่ค่ะกรณีฟิลิปปินส์เนี่ยต้องถือว่าอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะมีอันตรายมากน
0: ะค่ะ
1: ในความสำคัญจากประเทศหนึ่งซึ่งมีข้อขัดแย้งกับประเทศใหญ่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงประเทศใหญ่เข้ามาช่วยตัวเองชนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กรณีแบบนี้สำหรับฟิลิปปินส์ในยุคนี้เนี่ยก็คือมหาอำนาจจากอเมริกาเนี่ยหาช่องทางที่จะกลับมาอยู่นะฮะ
0: ก็เลยได้ช่องค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ได้ช่องเพราะว่าอย่างกรณีของมาร์กัสยูเนียหรือบองบองนะฮ
0: ะ
1: อันนี้ชัดเจนมากก็เพราะว่าอาจจะจากตระกูลที่คุณเขาเรียกว่าไม่มีเครดิตในทางการเมืองแล้วแล้วสามารถกลับฟื้นขึ้นมาได้เพราะใช้เครดิตทางการเมืองของอีกคนหนึ่งต่อมาก็ไปหักหลังคนคนนั้นพอหักหลังเขาแล้วเนี่ยก็นู่นแหละฮะเห็นดูเตเต้ใช่ไหมฮะอยู่ในที่ไอ้ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับหอมสู้มาแต่ก็ยังต้องถือว่าเขายังรักษาสุขภาพดีนะฮะแล้วผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสิ่งที่ทีมทนายความของดูเตเต้กำลังหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอยู่ทุกวันเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ฟังขึ้นดูเตเต้นี่81แล้วนะครับในวัยที่81แล้วก็จากคนที่มีร่างกายกำยำน้ำสัตว์ออกมาตอนนี้ผอมสูบนะครับแล้วด้วยวัย81เนี่ยเขาบอกว่าหลงหลงลืมลืมแล้ว
0: อ๋อเอาประเด็นนี้นะหลงหลงลืมลืมอ่าฮะ
1: หลงหลงลืมลืมแล้วนะครับก็ทีนี้มันก็จะอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นเฉพาะอะไรตัวนี้นะครับเพื่อทดสอบว่าเขาหลงดื่มจริงไหมก็เพราะว่าทีมทนายของดูเตเต้เก่งนะ
0: คร
1: ับเพราะว่าดูเตเต้เนี่ยเขายังไปพูดในศาลในวันที่ไต่สวนครั้งแรกบอกว่าดูเตเต้ยังเข้าใจว่าปีนี้มันปี2017
0: เออนะแสดงว่าหลงหลงลืมลืมจริงๆ
1: ใช่ครับแต่มันก็ต้องพิสูจน์นะฮะก็เพราะว่าไอ้การให้ปากคำให้เหตุผลให้อะไรเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคนพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทนายความแก้ต่างนั้นเนี่ยมันเป็นจริงไหมนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนสุขภาพร่างกายอายุอนามอะไรพวกนี้อันนั้นมันของจริงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาก็81เนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยน้อย
0: แล้วเขาก็ผอมสูบลงนะอาจารย์
1: ความสูบลมแล้วก็ดูหน้าค่าตาเหมือนคนสูงวัยคนชราที่ใจดีอ่ะนึกออกไหม
0: ค่ะจากเมื่อก่อนก็จะดูท่าทางดุดันนะอาจารย
1: ์ดุดันถึงขนาดถือปืนกลขู่คนได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองมาลาวี
0: อา
1: ราบีทางเหนือของเกาะมินดาเนาอ่ะนะฮะดูเตเต้เข้าไปบัญชาการที่ตัวเองนะครับอันนั้นไม่ธรรมดาเลยต้องสู้รบกันตั้ง 5-6 เดือน
0: อ๋อตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
1: อยไม่ครับตอนเป็น
0: อ๋อเป็นประธานาธิบดีแล้วอ๋อค่ะ
1: เพราะว่าที่นั่นมันมีโมโรนะครับ
0: กลุ่มโมโรที่ขบวนการแบ่งแยกดินแดง
1: ใช่ใช่ก็คือนักศึกษาศาสนาอิสลามนี่แหละเขาก็ต้องการที่จะแยก การปกครองของเขาแล้วก็ยึดนะฮะยึดเมืองมาลาวีดูเตเต้ก็เลยต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากเมืองนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดล้อมปราบครับแล้วกำจัดแล้วมันก็ผสมลงจากพวกไอซิสด้วยนะครับในยุคนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยยิงกันสนั่นบันไหวทั้งเมืองทุกวันนี้ยังเป็นเมืองร้างมาลาวีก็ไม่ธรรมดานั่นแหละฮะเขาแต่พอเขาหยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับโดยทนายความบอกว่าเขาจำได้ว่ามันปี2017เขาจำได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับนั่นมันจบแล้วอย่างอะไรประมาณนั้นนะก็ในสภาวะที่หลงๆลืมๆนี่แหละมันจะเป็นการแก้ต่างนะครับเพราะว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถึงจะพิสูจน์ทราบได้ว่าดูเตเต้ได้กระทำในสิ่งที่ชั่วถูกกล่าวหาจริงนะครับแต่ด้วยหนึ่งนะครับวัยที่ฉลาดแล้วสองหลงๆลืมไม่สามารถที่จะทำหรือว่าดูแลตัวเองได
0: ้
1: นะครับสามนะถ้าสภาพการเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีและนั่งโยมยิ้มอยู่ทั้งวันอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: การที่จะกักขังเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรในทางปฏิบัตินะครับมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับการที่เรียกว่าอภัยโทษได
0: ้
1: นะฮะก็คือส่งไปให้ลูกหลานดูแลซะนะครับแบบบริเวณอยู่ที่บ้านห้ามออกไปทำนั้นทำนี้นะฮะถ
0: ้
1: าเขาบรรลุตรงนั้นจริงเนี่ยโอ้การเมืองจะได้เปลี่ยนเสียดขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: แล้วมันจะเดือดยังไงอ่ะเราเบรกก่อน
0: เราก็พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปุ๋ยนอนนิ่งอาเซียนอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธและคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะดิฉันก็มีข้อสงสัยตรงนี้นะว่าช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะถ้าเผื่อดูเต้เต้ได้รับการอภัยโทษเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ลูกหลานก็ดูแลไปเนี่ยก็ดีนะตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้การเมืองของฟิลิปปินส์ก็จะต้องดูกันต่อไปนะคะ
1: ก็ในแง่ของกฎหมายในแง่ของการลงโทษนะครับแล้วก็การอภัยโทษให้มันก็คือเพื่อมนุษยธรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะในแง่นั้นแล้วก็การกักขังเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าคนคนนั้นหนึ่งดูแลตัวเองไม่ได้แล้วสองนะครับก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาก่อคดีเดิมหรือทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้าเขาอยู่ในวัยอย่างนี้นะครับเป็นอย่างที่ทนายความของดูเตเต้หยิบยกขึ้นมาจริงเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปป้องกันอะไรถูกไหมฮะ
0: ค
1: ่ะแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนสอนอยู่นะที่สอนอยู่ก็คือว่าถึงเขาจะพิสูจน์ได้เป็นจริงนะฮะแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเตรียมกันได้ใ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันต้องเตรียมองค์ประกอบแบบไหนใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่หยิบยกขึ้นมานั้นพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆ
1: ก็ต้องตีบทให้แตกอะไรพวกนี้นะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะต้องถือว่ามันมีความแค้นเกิดขึ้นในฟิลิปปินส
0: ์
1: มากนะฮะเพราะว่าบองเนี่ยพอมีอำนาจเสร็จแล้วครับก็ไม่สนแล้วว่าใครแบกตัวเองแต่สนว่าฉันจะต้องเป็นผู้มีอำนาจครับมันก็เลยใช้วิธีการอย่างที่มันเกิดอยู่ตอนนี้นะฮะพอมันเกิดอยู่ตอนนี้ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องหาทางที่จะต้องชนะกันให้ได้ในทางการเมืองแต่คนที่จะตัดสินว่าใครจะชนะเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้ารอเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องรอไปตั้งอีกปีๆก็ลองดูสิฮะ2022เลือกตั้งที่ผ่านมาตัวเข้าไป
0: อีก6ปีก็อีก2ปีข้างหน้า
1: 2028
0: ครับ
1: แต่ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นได้วาระเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพอเป็นวาระเดียวเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นผู้มีอำนาจที่สูงสุดจริงๆแต่ถ้าบองไม่ทำอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ใต้อำนาจของดูแตเต้ตลอดจริงไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พออยู่ใต้อำนาจของดูแตเต้ตลอดเราจะเห็นชัดเจนเลยอย่างกรณีของซาร่ารูปของดูแตเต้เนี่ยเวลาออกงานเวลาอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไว้หน้าบองนะครับเพราะว่าเขาก็หนึ่งแหละฉันก็แข่งมาเหมือนกันแล้วก็คะแนนบวกของฉันเนี่ยก็ถึงฉันจะเป็นรองประธานาธิบดีแต่คะแนนบวกฉันเนี่ยมากกว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็โดยสิ่งที่มันปรากฏจริงก็อย่างที่ไล่เรียงก็เพราะว่าถ้าไม่มีฐานคะแนนเสียงของดูแตเต้นะครับบองไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้เป็น
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นแน่นอน
0: เขาก็ควรจะสำนึกอันนี้นะแต่เขาก็ไม่สำนึกนะจ๊ะ
1: ก็เพราะเขารู้นั่นแหละครับเขาจึงบอกว่าฉันไม่แ
0: ข
1: ่งพอฉันได้แล้วฉันก็ต้องเป็นไม่ใช่เป็นผลเชิดของใคร
0: แล้วตอนนี้ก็พยายามจะเอาผิดซาร่าดูเตเต้ให้ได้ด้วยค่ะ
1: ได้แล้วครับก็คือฉันจะ impeachment คือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือจะขับออกจากตำแหน่งแล้วทีนี้การขับออกจากตำแหน่งเนี่ยคะแนนสำคัญสุดเนี่ยมันอยู่ที่วุฒิสมาชิกนะครับแต่ว่าไอ้วุฒิสมาชิกฝ่ายของบองมาร์กัสจูเนียร์เนี่ยมันมีไม่พอเมื่อไปเทียบกับฝ่ายของยูแอนเต
0: ้
1: มันก็เลยเกิดก็เรียกว่าปฏิบัติการบ่อนทำลายสวไอ้นู้นนะครับแล้วก็คือเอาข้อหานั้นให้ข้อหานี้ให้จับกุมกุมขังหรือสร้างเงื่อนไขเพื่อให้หมดสมาชิกภาพอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะให้การโหวตเพื่อขับจะได้ออกจากตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีเสียงสนับสนุนเพียงพอก็มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์การเลือกที่ห้ามแข่งขันใช้วิธีการที่ไม่ปกตินะครับภาษาบ้านๆก็คือโสกระปกนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพอโสกระปกไปปุ๊บเนี่ยแทนที่การที่คุณมีอำนาจคุณจะได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่ทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นว่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองให้อยู่ครบนะครับให้อยู่ครบแล้วตัวเองก็จะได้ทำนั่นทำนี่แต่เอาเป็นว่าวิธีการที่เริ่มต้นนะครับมันก็คือความขัดแย้งแล้วแต่เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองขัดแย้งนั้นและตัวเองยังมีตำแหน่งแห่งที่ที่เหนือกว่านะครับทั้งที่ในความเป็นจริงฐานคะแนนคุณมันไม่เหนือเขาอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าทางมหาอำนาจนะผมก็เลยคิดว่าเชื่อว่านะครับบองเนี่ยด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยเดิมกับมหาอำนาจเดิมนะฮะก็เลยรื้อฟื้นในความสัมพันธ์นั้นเพื่อมาค้ำบัลลังก์ตัวเองนะครับมันก็เข้าทางมหาอำนาจไปละเพราะว่าอะไรเพราะอเมริกานะฮะเวลาพูดถึงทะเลจีนใต้ก็ต้องการที่จะสกัดกั้นจีนอยู่แล้วนะฮะพอต้องการสกัดกั้นจีนอยู่แล้วเนี่ยฉันก็ต้องมาตั้งฐานป ของฐานทัพเนี่ยให้มันใหญ่โตมโหฬารเหมือน

0: ให้ได้นะฮะจริงๆที่ฐานทัพของอเมริกาที่ซูบิทนะฮะอ่าวซูบิทเนี่ยถือว่าเป็นฐานทัพที่ใหญ่มากนะฮะในอดีตในยุคสงครามเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็ค่อยๆเฟดตัวออกไปในภูมิภาคอื่นตามลักษณะหรือว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่อเมริกามีต่อประเทศที่อเมริกามองว่าเป็นศัตรูของตัวเองนะฮะซูบิทเนี่ยมันก็เลยเป็นฐานทัพที่เป็นขนาดย่อยลงพอย่อยลงแล้วมาเจอยุคของดูเตเต้ที่หันไปเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะครับประธานต้นไม่เผชิญหน้าในเรื่องปัญหาข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่พยายามแสวงหาความร่วมมือในทะเลจีนใต้จนบรรลุความตกลงนะฮะในช่วงปลายของดูเตเต้ถึงขนาดว่ามีการลงนามในข้อตกลงว่าจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแสวงหาทรัพยากรร่วมกันถึงขนาดนั้นและดูเตเต้เนี่ยหักอเมริกานะครับหักอเมริกาก็คือว่าการมีเขาเรียกว่าการมีสนธิสัญญาร่วมป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานนะฮะดูเตเต้แค่แข็งไว้ถึง6ปีแช่แข็งไว้ถึง6ปีในขนาดเดียวกันเนี่ยฐานทัพอเมริกาก็ทำให้หิวลงนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและดุลอำนาจในความสัมพันธ์ของมหาอำนาจอย่างอเมริกากับหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเปลี่ยนไปเขาก็เลยต้องดิ้นรนในขณะที่ฝ่ายของจีนต้องไม่อย่างนี้นะครับจีนเนี่ยถึงขนาดว่าฐานทัพเรือเรียมหรือรามในภาษาตอบเสียงแบบเราเนี่ยนะฮะของกัมพูชาเนี่ยจากเดิมมันคือการพัฒนาโดยกองทัพของอเมริกาโดยนะฮะเขาทำกันมาตั้งแต่เกิดปัญหาไอ้การก่อการร้ายสากลแล้วนะฮะก็สร้างอาคารสร้างอะไรให้ก็คืออเมริกานี่แหละแต่พอ2017นะครับกัมพูชาเนี่ยดีดนะตั้งใจคำว่าดีดอเมริกาออกไปแล้วก็ดึงจีนเข้ามาแทนนะแล้วก็รื้ออาคารของอเมริกาเทคโนโลยีอุปกรณ์ทางทหารอะไรของอเมริกาก็รื้อออกหมดเลยแล้วเอาของจีนเข้ามาแทน 100% นะฮะมันก็อยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันก็คือพื้นที่หนึ่งถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าอ่าวไทยแต่มันก็อยู่ในอาณาบริเวณที่ใกล้ที่สุดกับพื้นที่พิพาทของจีนกับ4-5 ประเทศตอนนี้ตั้ง5แล้วนะครับไม่ใช่4แล้วสมัยก่อนเนี่ยมีแค่เวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็มาเลเซียที่ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ตอนนี้อินโดนีเซียย่างก้าวเข้ามาแล้วเป็นประเทศที่5นะครับมันก็เลยต้องขยายวงแต่ทีนี้ก็อย่างเราจะเห็นชัดเจนนะครับในวิธีที่แตกต่างอย่างกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยคือดึงอเมริกาเข้ามา 100%
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนกรณีของอินโดนีเซียแม้ว่าจะเปลี่ยนประธานาธิบดีเช่นเดียวกันนะครับแต่วิธีการของอินโดนีเซียอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือเขาสร้างสมดุลระหว่างจีนกับอเมริกาคือฉันครบหมดถ้าให้ประโยชน์ฉันนี่คืออินโดนีเซียแต่การว่าฉันครบหมดถ้าให้ประโยชน์ฉันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันจะยอมสูญเสียผลประโยชน์ในสิทธิ์ที่ฉันมีนะครับดังนั้นแหละครับเขาจึงไปให้ความสำคัญกับเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียวครับแต่ว่าอินโดนีเซียเขาเรียกว่ากะลิมันตันนะฮ
1: ะ
0: มีบรูไนกับมาเลเซียเรียกว่าเกาะบอร์เนียว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันมีเกาะจริงอันนึงเล็กๆนั่นนะครับจะเรียกว่านาตูน่านาตูน่านี่แหละมันจะเป็นถึงจะเล็กแต่จิ๋วนะครับแต่อย่าลืมว่ามันคือถ้ามันพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็เคลมแล้วว่าเป็นของตัวเองมันก็คือหลักเขตที่สามารถวัดเอาทะเลอาณาเขตได้แล้วก็สร้างผลประโยชน์ในทรัพยากรอะไรที่มันอยู่ใต้ทะเลอาณาเขตนั้นของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แหละมันจึงกลายเป็นประเด็นในส่วนของเวียดนามก็มีปัญหาจากจีนมาอย่างยาวนานแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป นะครับผลประโยชน์แห่งชาติที่เปลี่ยนไปไม่มีเรื่องของความขัดแย้งของอำนาจระหว่างสองประเทศแหละแต่มันมีแต่การที่จะต้องเจรจาไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาตินะฮะมันก็เลยทำให้ทั้งจีนแล้วก็เวียดนามได้จะขัดแย้งกันแต่ก็ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าตกลงกันเลยนะครับก็คือว่าต่อไปนี้จะไม่มีการไปเชิญหน้าด้วยความรุนแรงในทะเลจีนใต้แต่เมื่อมีประเด็นอะไรขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาฮอตไลน์ถึงกันได้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับนี่คือข้อตกลงที่ดีมากแต่อันนึงซึ่งต้องยกนิ้วให้นะครับยกนิ้วให้เวียดนามก็คือในช่วงปลายของโจไบเดนนะครับโจไบเดนเคยเสนอเวียดนามนะครับบอกว่าอยากจะได้เรือดำน้ำอเมริกามาใช้ไหมอันนี้ก็คือผู้นำคนเดิมของเวียดนามคือท่านเหลียงตู่จองท่านเหลียงตู่จองก็เลยถามว่ายกให้เฉยๆเหรอหรือมีเงื่อนไขอื่นแต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขอื่นเพื่อที่จะเอามาเสริมให้เวียดนามนะครับเผชิญหน้ากับจีนด้วยความรุนแรงด้วยกำลังอาวุธ
1: ไม่เอาแน่นะ
0: เราขอปฏิเสธความปรารถน
1: าน
0: ั้นนะครับแต่ถ้าเอามาให้เพื่อมิตรภาพเพื่อหนุนซึ่งกันและกันให้เราช่วยเราในการดูแลผลประโยชน์ของแห่งชาติโดยที่เป็นไปตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีบาระสั้นเล็กอันใดเราก็ยินดีที่จะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็นั่นแหละครับทั้งที่ตัวเวียดนามเองก็อยากจะได้เรือดำน้ำนะครับเพราะว่าเขตทะเลของเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศไทยเขามีเขตทะเลมากกว่าเยอะ
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยอยู่ตรงที่ว่าอาเซียนแตกรังหรือยังผมก็ต้องขอใช้คำว่ามันรังไม่แตก
1: มันรังใครรังมัน
0: มันคือรังใครรังมันแต่ทีนี้เมื่อจะเอารังมาต่อกันนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเป็นรังที่ต้องยอมรับใบเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับและที่สำคัญมันต้องมียุทธศาสตร์ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไปในทิศทาง
1: จังค่ะอาจารย
0: ์แต่ตอนนี้เราไม่มี
1: ยังต้องตามกันต่อไปนะอาจารย์ขมวดให้ได้น่าฟังจริงๆที่นั้นก็ยังมีอีกนิดนึงอยากจะฝากอาจารย์ว่าเท่าที่ปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนไม่เห็นมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่เลยเพราะมัวแต่ยุ่งแต่เป็นแต่ปัญหาภายในของตัวเองนะคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับตอนนี้บังไม่กล้าไปไหนหรอกครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก
1: ลัว
0: เครือข่ายของเครือข่ายของดูแต่เต้มี
1: อยู่นะคะค่ะเอาละค่ะอะไรคะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์มันเสาร์หน้าเรามาติดตามกันอีกนะคะต้องแบบติดตามแบบตาไม่กระพริบเลยนะเนี่ยข้อมูลที่อาจารย์นำมาฝากนี่น่าสนใจจริงๆค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วย
0: ยินดีคร
1: ับ ค่ะแล้วเราทั้งสองคนทั้งคุณวิรัติดิฉันวิรวรรณบรสก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็น้ำท่วมก็หายไปเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขสบายกายสบายใจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนาคุณค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 เปิดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ฟ้าฝนก็ยังตกเหมือนเดิมอย่างในแถวอสมทเองนะคะวันนี้ตอนช่วงกลางคืนไม่ตกแล้วหยุดไปนะคะก็ทำให้สถานการณ์น้ำในโดยรอบไม่ว่าจะเป็นโซนพระราม9นะคะรามคำแหงรัชดาน้ำลดลงห้วยขวางด้วยน้ำก็ลดลงแต่ว่าเช้าวันนี้ตกอีกแล้วนะคะช่วงประมาณสักตี 5-6 โมงเนี่ยกลับมาตก
0: แต่ว่าไม่หนักนะฮะแต่ว่าตกต่อเนื่องนะครับกทมเองก็เร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาเพื่อระบายออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นนะฮะทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งท่านผู้ว่าชัดชาติบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับถ้าไม่มีฝนลงมาเติม 2-3 วันพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่น่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับ
1: แต่ว่าโซนที่น่าเป็นห่วงก็เป็นห่วงพื้นที่ที่มีน้ำมานะคะไม่ว่าจะเป็นชัยนาทอุทัยธานีนะคะสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะ
0: เพราะว่าทางกรมชลประทานได้ชี้แจงมาแล้วเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ครับศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูง670ชุดศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบัง800ชุดและศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวา330ชุดรวมทั้งสิ้น 1,800 ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นครับเป็นพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยเราเองครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นครับ
1: ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็แถลงสถานการณ์น้ำโดยระบุว่าตอนนี้ภาวะก็อยู่ในระดับทรงตัวค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนบางพื้นที่ปริมาณฝนสะสมใกล้เคียง300มิลลิเมตรนะคะก็ทำให้ต้องประกาศพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นไม่มีฝนมาเติมสัก 2-3 วันการระบายน้ำก็คงจะสามารถระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันปัญหาสำคัญค่ะคือเรื่องของระดับน้ำในคลองหลายแห่งที่อยู่ในระดับสูงอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนาก็กระทบในพื้นที่ริมคลองถนนหลายสายถนนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังประมาณ93สายด้วยกันนะคะพื้นที่ที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าบอกต้องเฝ้าระวังคือเอกมัยแยกพงเพชรนะคะถนนงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงลาดกระบังศรีนครินทร์ดินแดงพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกรวมไปถึงลาดพร้าวส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครเองก็ตั้งศูนย์พักพิงไปแล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ฝนตกหนักครั้งนี้ผู้ว่าบอกว่าเป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าการระบายน้ำสายเดิมเต็มนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดของความจุในคลองรวมไปถึงการระบายน้ำด้วยเมื่อคลองหลายสายน้ำเต็มความสามารถในการระบายก็ลดลงตามไปด้วยค่ะจึงมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำในระยะยาวพร้อมกับยกระดับระบบพยากรณ์และการเตือนภัยให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ภาพหลายๆภาพค่ะก็เป็นภาพของสถานการณ์น้ำนะคะอย่างใน Daily News เองค่ะกรุงเทพอ่วมเลยนะคะเป็นภาพสถานการณ์ฝนตกแบบข้ามวันข้ามคืนน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เป็นภาพในย่านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพค่ะศรีนครินทร์เขตลาดกระบังน้ำท่วมสูงมิดหลังคานะคะส่วนวิภาวดีรังสิตก็น้ำท่วมหลายจุดเช่นเดียวกันอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพน้ำจมบาดาลที่แฟลต คลองจันทน์บางกะปินี่ก็หนักเลยนะคะเพราะว่าต้องใช้เรือในการสัญจรรถหลายคันที่จอดอยู่ค่ะก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะว่าน้ำท่วมกว่า1เมตรทำให้ได้รับความเสียหายนะคะในส่วนของอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงนายกอบจปทุมธานีไปพื้นที่สะพานแดงคลอง1ชุมชนศาลเจ้าคลอง1และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตปทุมธานีค่ะเพื่อเร่งสูบน้ำนะคะใช้เครื่องสูบน้ำผ่านลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่ในมติชนเองค่ะก็มีพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็พร้อมกับภาพสถานการณ์ต่างๆในหลายพื้นที่นะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระบุว่าท่วมหนักสุดในรอบ43ปีชัดชาติสั่งระดมสูบสู้คลองจันเก๋งจมเพียบให้ work from home โรงเรียนหยุด28กันยายนฝนกระหน่ำอ่วม21จังหวัดเขตเศรษฐกิจสระแก้วระทึกอนุทินเร่งบินกลับไทยทรงศักดิ์รับเอาไม่อยู่ชัดชาติชี้ฝนถล่มกทมหนักสุดในรอบ43ปีเฉลี่ย300มิลลิเมตรสั่งเร่งระบายน้ำสู้28กันยายนแจ้งเจ้าหน้าที่ work from home โรงเรียนหยุดปภ.เผย21จังหวัดอ่วมท่วมเร่งประสานทุกหน่วยงานเร่งช่วยประชาชนด้านสระแก้วน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจอนุทินบินกลับไทยเร็วขึ้นพร้อมบัญชาการทันทีค่ะ
0: ซึ่งขยายความนายกรัฐมนตรีนะครับได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางในเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทย 8:00 น.วันนี้ครับและทันทีที่เดินทางถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับแล้วก็มีรายงานครับว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์การแถลงข่าวทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับหน่วยงานในกำกับดูแลครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนและช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มเตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดครับส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะขึ้นรถบรรทุกทหารตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้เน้นย้ำครับกับผู้บัญชาการเหล่าทัพให้จะส่งกำลังคนยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุซึ่งสามารถลงพื้นที่ได้เลยโดยไม่ต้องรอคำสั่งและเปิดศูนย์เพื่อบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีขณะเดียวกันครับได้เปิดค่ายทหารให้เป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนด้วยนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็มีภาพนะครับนอกเหนือจาก Daily News นะครับอย่างไทยรัฐเนี่ยนะครับเป็นภาพวิกฤตหนักเป็นสภาพถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับหลังฝนตกลงกระหน่ำอย่างหนักตลอดทั้งคืนก็ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงมากทั้งขาเข้าและขาออกบางจุดท่วมเกือบถึงหลังคารถเลยนะครับรถขนาดเล็กจอดตายกลางถนนจำนวนมากรวมถึงรถประจำทางขนาดใหญ่ยังสู้น้ำไม่ไหวจอดเสียอยู่กลางน้ำยาวตั้งแต่แยกมักกะสันหน้าเอกมัยแยกคลองตันไปถึงบริเวณอาคารชานอิสระเลยนะครับส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพมิดคันเลยครับเป็นสภาพน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเขตบางกะปิอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนักหลังจากฝนตกสะสมตลอดทั้งคืนบางจุดสูง1เมตรถึงเมตรครึ่งเนื่องจากเป็นแฟลตเก่าพื้นที่ลุ่มต่ำก็ทำให้รถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายไปกว่า100คันครับขนาดรถยกนะครับ6ล้อเนี่ยยังมิดคันเลยครับอีกภาพนึงเป็นภาพนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับนำคณะทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตปทุมธานีบูรณาการความร่วมมือกับกทม.เร่งระบายน้ำลดความเดือดร้อนของประชาชนพาดหัวข่าวครับทั้งกรอบใหญ่และกรอบรองนะครับกรอบใหญ่พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่ากรุงปริมณฑลเป็นเมืองบาดาลท่วมถนนสายหลักวิกฤตจากพิษฝนแช่ภาคตะวันออกสาหัสฝนตกแช่ช่ำฟ้าเมืองไทยทำวิกฤตโกลาหลทั่วหน้าคนกรุงระทมทุก ตื่นมาเจอน้ำทะลักท่วมเมืองและถนนสายหลักส่วนกรอบรองครับชัดชาติแจงกทม.จมมิดฝนมากระบายไม่ทันหนูประชุมข้ามทวีตรับมือแห่ซื้อของตุนเกลี้ยงร้านทรงศักดิ์รับแล้วเอาไม่อยู่ครับ
1: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการชี้แจงออกมาค่ะโดยรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนผ่านกัมพูชาและภาคกลางของไทยก่อนจะลงสู่อันดามันค่ะซึ่งมีโครงสร้างลมหมุนวนล้อมรอบนะคะก็ทำให้ฝนตกทับซ้อนเป็นเวลานานไม่ใช่ฝนที่แช่อยู่กับที่ก็คาดว่า 27-28 กันยายนเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนพ้นออกไปค่ะฝนในกทม.และภาคกลางก็จะลดระดับลงกลับสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลขณะที่อาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงของเกษตรศาสตร์ก็บอกนะคะว่าลักษณะของฝนรอบนี้ไม่ได้เป็นเรนบอมค่ะแต่เป็นลักษณะของฝนค้างฟ้าที่ตกหนักมากเป็นเวลาถ้าเรนบอมเนี่ยจะตกหนักมากเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแต่ว่าในอันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกต่อเนื่องนานกว่า30ชั่วโมง25-26 กันยายนขณะที่ไม่มีกระแสลมหนาวจากเหนือเข้ามาช่วยผลักกลุ่มฝนออกไปก็มีปัจจัยจากซุปเปอร์เอลนีโญด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็เลยทำให้ฝนตกซ้ำในพื้นที่เดิมเป็นเวลานานจนทำลายระบบการระบายน้ำนะคะซึ่งอาจารย์ธรก็เสนอว่ากทม.จะต้องมีการปรับการจัดการเมืองและรักษาฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำรับมือฝนรุนแรงในอนาคตด้วยค่ะส่วนวันนี้ค่ะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะทางกรมอุตุระบุว่าฝนจะเริ่มลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากและฝนตกสะสมอยู่ค่ะ 7:43 พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: กลับสู่ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะวันนี้จริงๆแล้วจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะแต่ว่าต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมก็เลยมีมติเห็นชอบเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากวันนี้27กันยายนไปเป็นวันที่11ตุลาคมตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นนะคะซึ่งก็อยู่บนหลักของความเสมอภาคความเท่าเทียมเพราะว่าระเบียบการเลือกตั้งกำหนดให้ทั่วประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันค่ะถ้าหากว่าอนุญาตบางพื้นที่ลงคะแนนไปก่อนแล้วยังมีพื้นที่ประสบภัยยังไม่พร้อมก็จะทำให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในบรรดาผู้สมัครด้วยนะคะก็เลยต้องมีการเลื่อนออกไปค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะบอร์ดประกันสังคมสะดุดเลื่อนเลือกตั้งทั่วประเทศจาก27กันยายนไป11ตุลาคมพิษฝนแช่เดินทางยากพนักประชาชนหนุนให้ขยับพิษฝนน้ำท่วมหนักสปส.ประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศผู้ประกันตนเจ้าหน้าที่เดินทางลำบากนัดเข้าคูหาใหม่11ตุลาคมค่ะ
0: มีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่อังกฤษนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าภายหลังเดินทางถึงสหราชอาณาจักรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มต้นภารกิจด้วยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายแมทเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และก็บริษัท Loyal นะครับ Rolls-Royce นะครับ นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองที่มีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าปีที่ผ่านมาครับทั้ง2ประเทศร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรซึ่งมีความใกล้ชิดทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนทั้ง2ประเทศยังมีค่านิยมร่วมกันก็คือการยึดมั่นในหลักการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและหลักการและกฎเกณฑ์สากลนายกรัฐมนตรีถือโอกาสนี้และก็ศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาในการไปชี้แจงตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้น 37% รัฐบาลมีนโยบายครับจะทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งก็ขอเชิญชวนนักลงทุนอังกฤษสหราชอาณาจักรนี่แหละครับให้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกรถโชว์แวะจีบอังกฤษลงทุนนวัตกรรมนายกรถโชว์อังกฤษชูเสถียรภาพรัฐบาลช่วยเดินหน้านโยบายต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต AI และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับ
1: มีเรื่องของต่างประเทศนะคะก็ต้องดู2ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งคู่เลยระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นความขัดแย้งหลักโดยทรัมป์เปิดเผยด้วยนะคะว่าเขาและผู้นำจีนจะมีการพบหารือกันอีก2รอบในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายนะคะก็จะมีการพบกันในช่วงปลายปีก็คือเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมในการประชุม G20 ค่ะรวมไปถึงการประชุมเอเปคนะคะที่ไมอามี่นี่คือเป็นการประชุมทั้งสองฝ่ายนะคะก็คือที่จีนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือที่ไมอามี่ของสหรัฐอเมริกาค่ะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปิดฉากหารือทรัมป์สีจิ้นผิงปมพิพาทยังคาไว้ใกล้สิ้นปีเจอกันใหม่ประชุมเอเปคและ G20 ปิดฉากประชุมสุดยอด2ผู้นำโลกทรัมป์และสีจิ้นผิงอย่างเป็นทางการที่กรุงวอชิงตันชูสัมพันธ์สร้างสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศชั้นมิตรนักวิเคราะห์มองว่าบรรยากาศเชิงบวกระหว่างทั้ง2ประเทศอาจเกิดขึ้นเพียงโชคราวแต่ปมข้อพิพาทด้านเทคโนโลยีแร่หายากการค้าการเกษตรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังคงอยู่ทั้งที่ผู้นำสหรัฐและจีนยังมีกำหนดพบกันอีก2ครั้งในการประชุมเอเปคที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในเดือนพฤศจิกายนและการประชุม G20 ที่ไมอามีของสหรัฐในเดือนธันวาคมส่งท้ายปี69ค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่พาดหัวประเด็นนี้แล้วก็มีภาพประกอบนี่แหละครับพาดหัวบอกว่าจีนสหรัฐคุมเข้ม AI ตั้งช่องทางสื่อสารจีนและสหรัฐอเมริกาตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการสื่อสารสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งสองฝ่ายกล่าวหลังจากการประชุมสุดยอดที่วอชิงตันไม่ประสบความคืบหน้าใดๆโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงหารือกันในหลายประเด็นตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์และก็การค้าไปจนถึงสงครามที่หยุดชะงักในอิหร่านและยืนยันว่าจะพบกันเป็นครั้งที่3และ4ในปีนี้ในการประชุมสุดยอดระดับนานาชาติที่จีนและสหรัฐอเมริกาครับ7:49 น.เดี๋ยวขอพักกันอีกครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองครับนอกเหนือจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่สหราชอาณาจักรแล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องของฝ่ายค้านครับในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้นายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังจากพรรคประชาชนเปิดรับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนและข้าราชการเพื่อใช้ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนาย กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจริงๆมีข้อมูลเข้ามาเติมเรื่อยๆครับมีทั้งข้อมูลที่เป็นข่าวชั้นความลับและข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ถ้าเฉพาะหน้าก็คือสถานการณ์น้ำท่วมคนส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ของฝนที่ตกหนักจริงๆแต่ความพร้อมเรื่องของการรับมือของรัฐมีน้อยมากทั้งที่มีสัญญาณก่อนที่กรุงเทพจะโดนมาบ้านแล้วยกตัวอย่างอย่างที่จังหวัดอยุธยาคือนอกจากภาพสวยๆของบรรดารัฐมนตรีในครม.หลายคนที่ออกมาตกลงแล้วรัฐบาลมีการดำเนินการที่จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดคืออะไรเราไม่เห็นขั้นตอนทำงานและไม่เห็นความพยายามแก้ปัญหาเลยเมื่อถามย้ำว่ากรณีนายกปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอาจทำให้การแก้ปัญหาของรัฐบาลก็เลยอาจจะตั้งรับปัญหาต่างๆไม่ถูกต้องหรือไม่ในรังสิมันต์โรมก็บอกว่าเรื่องต่างประเทศถ้ามองแฟร์ๆตนเข้าใจเรื่องกำหนดการนัดหมายงานต่างประเทศแต่ถามว่าถ้าไม่มีนายกสักหนึ่งคนการแก้ปัญหาจะนิ่งไปเลยหรือว่าจริงๆแล้วการมีนายกหรือไม่มีนายกอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะไม่ต่างกันหรือไม่ตนก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆการเตรียมรับมือควรเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำเพราะรัฐบาลของนายอนุทินไม่ได้เพิ่งเจอปัญหาน้ำท่วมเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็มีน้ำท่วมที่หาดใหญ่แต่ดูเหมือนแทบจะไม่สรุปบทเรียนทั้งหมดนะครับนายรังสิมันต์ยังกล่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยเรื่องวันที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ยืนยันนะก็คงจะไม่ชักช้าขอปิดเป็นความลับและขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการดีกว่าเราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสูงสุดเพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำให้รัฐบาลทราบการบ้านน้อยที่สุดจริงๆแล้วรัฐบาลคงจะทำนายไทยทักไม่ยากว่ามีเรื่องอะไรบ้างส่วนการพูดคุยเรื่องธีมการอภิปรายและเรื่องยติกับพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ขอบอกว่าคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่เชื่อว่าฝ่ายค้านเราเห็นปัญหาและทิศทางปัญหาใกล้เคียงกันมากปัญหาของระบอบน้ำเงินมันรวมให้คนเห็นภาพของปัญหาทั้งประเทศไทยชัดเจนเต็มตาจริงๆไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนปัญหาทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องดินฟ้าอากาศแต่ว่าเป็นปัญหาที่พลพรรคในระบอบน้ำเงินมั่นใจในอำนาจและคิดว่าพร้อมจะใช้อำนาจไปตามแต่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจหลักนิติรัฐและหลักกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวรวมไปถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับหนูจีบทุนผู้ดีชี้รัฐบาลมีเสถียรภาพโรมอุบไตวันซักฟอกวันข้อมูลฝ่ายค้านรั่วอนุทินรถโชว์กล่อมภาคเอกชนอังกฤษมาลงทุนในไทยเท่ากับมาลงทุนในอาเซียนโอรัฐบาลมีเสถียรภาพแข็งโป๊กดันนโยบายต่อเนื่องอวดพลังงานมั่นคงปูพรมรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเลื่อนเวลากลับไทยบัญชาการปัญหาทุกข์ภัยโรมจวกรัฐมนตรีภาพสวยไร้แผนรับมือน้ำหยันมีนายกหรือไม่มีนายกก็ไม่ต่างอุบไตวันเชือดซักฟอกการข้อมูลรั่วชี้ประชาชนเห็นเต็มตาแล้วระบบน้ำเงินใช้อำนาจอย่างป่าเถื่อนทุบทำลายทุบหลักการครับ
1: ขณะที่วันพรุ่งนี้ต้องจับตานะคะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะนัดวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยและนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยกรณีกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์โดยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งค่ะที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ด QR code นะคะซึ่งก็น่าเชื่อว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนได้แล้วก็จะมีการดำเนินการนะคะโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 น.ค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมไทยช่วยไทยอยู่ในมติชนค่ะตัดสินคดีบาร์โค้ดศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านบ่าย 2:00 เถงชง4ข้อแก้วิกฤตอุทกภัยต่อไทยช่วยไทยกระตุ้นซื้อเอกนิติยันไม่ใช่ประชานิยมเอกนิติแจงขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนใช้แค่เงินกู้ในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกด้านพาณิชย์โชว์ยอดค้าชายแดนผ่านแดน8เดือนทะลุ 1.5 ล้านล้านบาทค่ะ
0: มีเหตุยิงกันที่นครศรีธรรมราชครับทางตำรวจสภ.พระพรหมนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุไล่ยิงกันนะครับที่แยกตลาดนาพรุหมู่1ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายรับแจ้งแล้วจึงรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบจากนั้นจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับก็ไปพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวนครศรีธรรมราชจอดอยู่กลางถนนมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บอกคนขับก็คือนางสาวชุติการอายุ24ปีชาวทุ่งสงนอนตะแคงจมกองเลือดในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะด้านขวานะครับส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อก็คือ10ตำรวจโทศิวกรเพื่อนผู้ตายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับทราบว่ามีคนร้ายครับขับพลิกอัพมาประกบ รถเก๋งแล้วก็ยิงเข้าไปในรถนะครับทำให้คนขับซึ่งเป็นสาวเสียชีวิตคาที่แล้วก็ตำรวจที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเช้าวันนี้ครับซิ่งพิกอัพยิงถล่มสาวดับคาเก๋งสยองนครศรีคำเหม็นกัน10ตำรวจโทนั่งมาด้วยสาหัสเมืองคอนเดือดคนร้ายควบกระบะและยิงถล่มเก๋งสาวดับคาพวงมาลัยเพื่อนตำรวจที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัสแยกตลาดนาพลุอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชตามรวบตัวได้ทันควันอ้างยั่วถูกมองหน้าในปั๊มตามมายิงไม่รู้ว่าเปลี่ยนผู้ตายมาขับแทนครับ
1: ปลาหมอคางดำก็ยังเดินหน้าจับอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรลุยดึง29หน่วยงานจับหมอคางดำ5มาตรการสางปัญหางัดกฎหมายเอาผิดเด็ดขาดรัฐมนตรีช่วยเกษตรลุยพื้นที่เมืองกาฬสินธุ์บูรณาการ29หน่วยงานร่วมสางวิกฤตปลาหมอคางดำโผล่ในอีสานกางแผน5มาตรการคิกออฟแก้ไขปัญหาพร้อมสั่งล่าตัวการปล่อยเจ้าเอลิสฟีชีไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นฝีมือของคนแอบนำเข้ามาแน่นอนหากเจอสั่งเอาผิดกฎหมายเด็ดขาดพร้อมเปิดช่องทางด่วน QR Code เจอแจ้งจับให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้ทันทีค่ะ
0: เอเชียนเกมครับวันนี้ต้องรอลุ้นเทพบิวอีกนะครับ4คูณร้อยจะคว้าเหรียญแล้วก็ทำนายเศรษฐกิจได้อีกหรือไม่นะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้นะครับชิงเหรียญทองเป็นวันที่8รวมทั้งหมด33เหรียญทองจากกรีฑา11เหรียญทองกีฬาทางน้ํา3เหรียญทองสควอช3เหรียญทองคูราช2เหรียญทองฟันดาบ2เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองสเก็ตบอร์ด2เหรียญทองเทเบิลเทนนิส2เหรียญทองยกน้ำหนัก2เหรียญทองเบสบอล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทอง e-sport 1เหรียญทองแล้วก็แฮนด์บอล1เหรียญทองนะครับไฮไลท์ทัพไทยครับอยู่ที่เทพบิวภูริพลบุญสอนครับรวมกลดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง100เมตรชายหากผ่านรอบรองชนะเลิศ200เมตรชายจะลงสนามรอบชิงชนะเลิศเวลาไทยนะครับก็คือ 17:45 นาทีนอกจากนี้ครับภูริพลยังนำทีมไต้ฝุ่นไทยลงสนามรอบคัดเลือกวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายเวลา 20:12 นาทีนะครับส่วนทีมตบลูกยางหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกกลุ่ม B พบอินโดนีเซีย 14:00 นขณะที่ตะก้อทีมเดี่ยวชายลงสนาม2นัดพบฟิลิปปินส์ 7:00 ต่อด้วยพบกับญี่ปุ่นเวลา 12:00 นเดี๋ยวติดตามนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับลุ้นบิวนำล่าทอง 4x100 เชียร์วิ่งทำลายสถิติอีก e-sport คว้าทองแดงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงแข่งกีฬาขี่ม้าในศึกเอเชียนเกมทรงทำได้121.236 คะแนนจบอันดับที่38ศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลไทยลุ้นกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนำโดยเทพบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญทองทุบสถิติวิ่ง100เมตรชายต่อจากสุชาติแจสุรภาพที่คว้าชัยเมื่อปี1978พร้อมเข้าแข่งขันวิ่ง100เมตรด้านธนรักษ์วงกิตติคุณลงแข่งขันอีสปอร์ตคว้าทองแดงมาครองได้แล้วครับ
1: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะภูริพลฝันคว้าเหรียญทองโอลิมปิกซึ้งใจโค้ชจีครอบครัวผลักดันนะคะแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพของเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มไทยออกแรงสุดกำลังก่อนยกทำน้ำหนักรวมได้365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จนะคะมีภาพหัวข่าวเสหมึกค่ะหรือว่าพลเอกเดชานายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำห้ามประมาทนะคะเพราะวันนี้จะมีชิง2เหรียญทองค่ะ
0: ครับคุณเทศยะคุยเข้ามาบอกว่าโอ้วันนี้คุณ2คนคงเดินทางมาลำบากแน่เลยอะ
1: แอบแซวด้วยว่าวันนี้พี่ณรงค์แสงเกงวอร์มและใส่รองเท้าแตะมาหรือเปล่า
0: โอ้ถูกต้องเลย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาด

นตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะเล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้ว

ก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. เลิกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องเช
จึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตอดหูดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตอดหูเพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรม
เมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหาญเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตพบมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่า
ในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8ลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมทุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่
การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูเลิกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่แล้ว

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดศูนย์พักพิงและจัดจากพื้นที่น้ำสูงไปยังจุดที่สามารถเดินทางต่อได้รวมถึงต้องเตรียมเครื่องนอนเพิ่มเติมประมาณ 3,000 ชุดเพื่อรองรับผู้ประสบภัยด้านการแพทย์สำนักอนามัยจัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและประสานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน16
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสม

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077405

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอุตุชี้หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนสู่เมียนมาไทยยังได้รับอิทธิพลถึงวันนี้เตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่14ระบุว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินระบุว่าล่าสุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางประเทศเมียนมาแล้วแต่ขอบของหย่อมความกดอากาศต่ำยังมีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยเช้านี้ยังมีลมทิศใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทำให้ยังมีฝนตกเล็กน้อยเป็นระยะจากแนวด้านหลังของหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ปริมาณฝนโดยรวมลดลงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงโดยคาดว่าช่วงบ่ายถึงเย็นวันนี้ฝนจะเริ่มลดลงแต่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจต้องใช้เวลาอีก 1-2 วันในการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม42จังหวัดในจำนวนนี้มี10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง

0: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมสะสมและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งคูหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับวันพรุ่งนี้พื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มอ่อนกำลังลงสทนช.เผยวันนี้ฝนตกหนักสุดที่นครนายกแม่น้ำล้นตลิ่งปภ.แจ้งประชาชนอพยพสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์ฝนโดยปริมาณฝนสูงสุดรายภาคพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุด274มิลลิเมตรเราลงมาภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี202มิลลิเมตรภาคกลางกรุงเทพมหานคร158มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนอง123มิลลิเมตรภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร122มิลลิเมตรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา78มิลลิเมตรฝนที่ตกหนักส่งผลระดับน้ำแม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนระดับสูงสุดผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อช่วงเย็นวานนี้ให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายกในพื้นที่ตำบลสาลิกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและการใช้สะพานข้ามลำน้ำที่มีน้ำล้นสะพานสำหรับสภาพอากาศวันนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งสทนช.คาดการว่าช่วงวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่อนกำลังลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: พียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้า

0: เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีน
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพมหานครรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายและแสดงราคาและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายรัฐบาลขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอย่างไรก็ตามหากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569เร่งเปิดทางการจราจรแยกพัฒนาการสถานการณ์น้ำท่วมถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครน้ำอย่างท่วมขังเต็มพื้นที่ผิวจราจรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้และมีรถจอดเสียอยู่ใกล้สะพานข้ามแยกพัฒนาการกีดขวางช่องทางการจราจรทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือโดยมีกำลังพลทหารได้ลงไปในน้ำช่วยกันเคลื่อนย้ายและผลักดันรถที่จอดเสียเพื่อเปิดทางให้รถคันอื่นสามารถผ่านไปได้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ทันนี้ตลอดเส้นถนนพัฒนาการมุ่งหน้าถนนเพชรบุรีพบว่ามีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางระดับน้ำยังสูงสำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณแยกพัฒนาการให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางจอชัวโรเบิร์ตแอทคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายการแข่งขันกรีฑาเอเชียนเกม2026ที่สนามมิซูโฮปาร์คAthletic Stadium เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชัวโรเบิร์ตแอทคินสัน

0: รีท่าทายในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากเหรียญทองวิ่ง100เมตรของบิวภูริพลบุญสอนและยังนับเป็นเหรียญทอง400เมตรชายเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของไทยในเอเชียนเกมนับตั้งแต่ปี1951หรือ75ปีที่แล้วโดยจอร์จชัววิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีซึ่งยังเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวอีกด้วยส่วนเหรียญเงิน UAE และเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: เพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์

0: ก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อหมุนครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าวันผ้ารอบวงเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพทุกฐานอัสลามุอะลัยกุมทุกคนทุกฐานผู้ที่รวมชะตากรรมกันวันนี้ครับพบกันวันอาทิตย์ที่17กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้แรมคำเดือน10ปีมะเมียกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินนายผู้รู้ทุกเรื่องครับ
1: สวัสดีครับผมนายบ้านขั้นข้าวนะครับรายงานตัวนะครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันอาทิตย์นะครับนะ
0: ครับ
1: เป็นกรณีพิเศษ
0: ใส่ไข่ใส่ไข่วันนี้ใส่ไข
1: ่หลายคนก็เปิดมาฟังนะครับนะเป็นกรณีพิเศษในช่วงของฝนตกหนักนะครับนะฝนนะครับนะพิเศษจริงๆดังนั้นวันนี้เราก็ต้องพูดเรื่องของดินฟ้าอากาศกันเลยนะ
0: ฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่ต้องพูดเป็นประจำกันอยู่แล้วครับนายบ้านครับแล้วก็ฝนนี้ทำได้ดีมั้ง
1: ฝนนี่ทำได้ดีส่วนมากคนจะนึกถึงนอนใช่ไหม
0: นึกนอนซ่องมอกหัวมัน
1: มอกหัวมันนะ
0: ต้นกล้วย
1: ต้มยำ
0: กล้วยมอก
1: กล้วยมอกใช่ไหม
0: ของร้อยดังเพล
1: ถึงเราต้องมีกรึบกรับยังไงไหม
0: ต้องเด็ดลมลมแผ้วก่อนวันนี้รับตายายกลับมากันแล้วครับโอ้ยผ้าเช็ดมากฮิวซาดฮิวมอนออกห้องมาฟากลูกฟากล้านเต็มหมดแล้ววันนี้ไปวัดมาอย่างวันนี
1: ้ก็ไม่ได้ไปครับ
0: ให้คนอื่นรับแทน
1: ให้คนอื่นรับส่วนใหญ่ก็มีญาติรับแล้ว
0: ก็เราไปบุญลัง
1: ไปตอนส่งครับ
0: ไปบุญลังตอนส่ง
1: ตายายหลายคนเขาก็ไปนะเห็นโพสกันแต่เช้านะคือตอนนี้นะสุราษฎร์ธานีนะครับฝนเมื่อกี้ขับรถมามีฝนโปรยปรายนิดหน่อยนะ
0: ครับครึมๆไม่อย
1: ู่นะครึมๆกับมีเลยลงเม็ดแล้วแต่ว่าฝนจะเตือนตอนบ่ายๆนะ
0: ครับ
1: ถึงวันนักๆนะครับวันที่27
0: ว
1: ันที่27นะ
0: 27กันยาครับวันนี้ครับ
1: 27กันยา
0: แล้วหลายเดือนแล
1: ้ว1คำนะ
0: ที่เม็ดเดือนแล้วเร็ว
1: ตีเม็ดแล้ว
0: เออเลขที่อ่ะ
1: นี่คนที่รับราชการนี่ต่อเช้าไปทำงานนะ28 29 30
0: วันที่หนึ่งอย่าลืมแต่งชุดไปทำงานนั่น
1: ฮะอ
0: ย่าจะลืมแล้ว
1: คนกาเซียนนะ
0: คนกาเซ
1: ีย
0: น
1: นะครับนะเราจะเตรียมตัวไว้คุณนิวัฒน์จิตาไปร่วมว่าชมรวมกับคุณดูด้วยสวัสดีตอนนี้ออกหอกระจายข้
0: า
1: วคุณตรงศิริศักดิ์นะครับสวัสดีสวัสดีเห็นไหมของเชี่ยนนะสวัสดีอ่ะวันนี้เราบอกแล้วเราจะพูดเรื่องสภาพอากาศนะครับ
0: เดี๋ยวเลยตักถ่ายนุกอนเลยผู้ฟังที่ผู้ชมที่ตามทางช่อง TikTok กันสิ
1: วันนี้มีช่อง TikTok ด้วย TikTok ชื่อได้อ่ะ
0: นายผู้คนรากหญ้าน
1: ายข้าวชุมชนคนแล้วนายผู้คนรากหญ้าเนี่ย
0: นายผู้คนรากหญ้าเพราะมันมีช่อง TikTok มีช่อง Facebook ครบทุกช่องเพิ่นมีช่องได้เอาช่องนั้นโอเพ
1: แต่นี่เป็นวันแรกใช่ไหม
0: นี่ถือว่าเปิดซิง
1: นะ
0: เปิดซิงในการเล่นสดนะครับ
1: กี่คนแล้ว
0: โอ้เลยชิบกว่าคนเลยโลดเลยนะ
1: ครับบอกต้องไปด้วยนะครับนะนายผู้นะครับพิมพ์นายผู้นะครับนะคนที่อยู
0: ่
1: ฟังทางวิทยุช่องสีเขียวช่องสีดำเราก็มีแล้วนะครับนะ
0: สีฟ้าสีเขียวสีดำ
1: ครบทุกช่องนี่พิเศษนะครับของผมก็มีรวมข้าวชาวเมืองคนดีนะครับนะแชร์ไปนะครับ
0: ผู้ที่เราต้องปรับตัวเรื่องนี้เรื่องซื้อเรื่องออนไลน์เนี่ย
1: ทุกเรื่องครับทุกเรื่องตอนนี้ดูแล้วก็ต้องพินิจพิจารณานะครับไอ้นี่จริงไอ้นี่เท็จนะ
0: ก็วันนี้ถือว่าเราจัดแบบชิวๆนะ
1: ครับ
0: สบายสบายสปีดเหรอแบบไม่เน้นแบบอะไรมากมายกันเน้นถักทายเน้นเรื่องพูดไรสดกันมั่งไรมั่ง
1: คร
0: ับคุณนิดสวัสดีครับทุกใจไล่มาแล้วด้วยนะครับโอ้ในบ้านนี่จมแจ่มกันมาดิร้อยร้อยเชื
1: ่อเฮ้ตาดีนะผมมองไปเห็น
0: ผมเห็นกับผมคนมองไปสายตายาว175ครับ
1: นะ
0: บวก175
1: โอ้ยไม
0: ่สั้นใช่ไหมครับ
1: ยาวครับ
0: โอ้ยาวเหมือนกันเนอะ
1: คือยาวนี่ถ้ามองแล้วมันนี่คือมันก็ยังไม่

0: จารย์อยู่เนี่ย450ครับ
1: เอามาเจอกับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับ27กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าขอบอกว่าด้านตะวันตกของภาคล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ตกหนักมักบางแห้งบริเวณกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกตอนนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ที่กล่าวมานี้อาจจะลดลงบ้างแต่ว่าอาจจะยังคงโปรยปลายตกต่อเนื่องและก็หนักบางพื้นที่ให้ระวังอันตรายเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมสะสมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่ลัดเชิงเข้าแขทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมคลื่นลมส่วนมากแถวๆปากใต้บ้านเราและก็พระวาสายกะเลขว้ากะเลคลื่นลมนี้บริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในเลคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีคลื่นขวาคะนองอาจจะมากกว่า3 เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือลำเอียดควรงดออกจากขวางจนถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569นะครับต่อไปอีกวันนึงเดิมทีนี้พยากรณ์เกม27
0: ครับ
1: นะพยากรณ์อากาศตามภูมิภาคสำหรับบ้านไทยเมืองไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกา tomorrow พรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห้งอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เช่นเดียวกันลงมาที่ภาคกลางพยากรณ์ว่ามีฝนขวาคะนองร้อยละ80ฝนตกหนักบางแห้งไปกันที่เมืองน้ำเค็มภาคตะวันออกเขาก็บอกว่ามีฝนขวาคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห้งในเลคลื่นสูง2-3 เมตรครับอันในส่วนภาคใต้บ้านเราฝั่งอ่าวไทยวันนี้พยากรณ์ว่ามีฝนขวาคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห้งข้อระบุจังหวัดนิดนึงนะครับสำหรับภาคใต้เพราะว่ามันกลายตัวก็มีชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็ตกเหมือนกันในเลตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2 เมตรตั้งแต่คอนลงไปกัน1-2 เมตรพี่น้องชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังอันดามันพี่น้องครับมหาสมุทรอินเดียพยากรณ์ว่ามีฝนขวาคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห้งแถวๆระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ในเลตั้งแต่พังงาขึ้นไปคลื่นสูง2-3 เมตรขณะที่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1-2 เมตรแล้วก็มาปิดท้ายกันที่เมืองร่วงของประเทศไทยพี่น้องครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และก็ปริมณฑลฝนอย่างจันพี่น้องครับวันนี้พยากรณ์ว่ามีฝนขวาคะนองร้อยละ80ฝนตกหนักบางแห้งออกประกาศวันเสาร์นกวันอาทิตย์ครับ27กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้รับตายายกับเรมคำเดือน10ปีมาเมียนายบ้าน
0: ครับผม27กันยายนนะครับวันนี้นะครับ27กันยายนก็ดูแล้วนะครับย้อนกลับไปกรุงเทพ80นะครับภาคใต้ฝั่งตะวัน70ตั้งตะวันออกนี่เอาตะวันตก70แนวตะวันออก60ก็คือสุราษฎร์ธานีของเราฝนจะตกแต่ตอนนี้มีฝนโปรยปรายมาบ้างแล้วที่นี่นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของทําไมฝนที่กรุงเทพเนี่ยมันตกมันฝนนักหน้าซากันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน้ํา
1: ว่าคํานู้กลับมาแล้วเราเอาอยู
0: ่เอาอยู่เขาพูดก่อนไงคุณคงทักทองซี่ไงบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่คือจากปริมาณเวลาคิดกันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็มานั่งพูดว่าท่านน้ำเนี่ยมาจากต้นน้ำนะปิ้งบางยมนั้นมาปื๊ดเนี่ยนะเขาปล่อยน้ำบ้างเนี่ยมาจากอยุธยาอ่างทองกว่าจะไล่มาที่ปทุมธานีมานนทบุรีมาถึงกรุงเทพเนี่ย
1: มันต้องเดินทาง
0: มันต้องเดินทางแต่ปรากฏว่าเมื่อวานมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับนะไอ้ฝนนู่นกันไล่มาเขามาเถอะนะแต่มันเป็นฝนที่เขาเรียกว่าฝนแฉกลายมาเป็นปริมาณฝนที่ตกอยู่กลางกรุงเทพเลยไม่ได้มารอน้ำนู่นนะครับ
1: กรุงเทพนี่พื้นที่มันเป็นเอ็นกระทะอยู่แล้วนะมันเป็น
0: ชาย
1: อยู่แล้ว
0: คือโดยปกติก็นั่นแหละเขาคำนวณจากการไล่ของต้นน้ำที่ผ่านมาปิ้งวังยมนานมาสู
1: ้อ่
0: าวไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจาะที่กรุงเทพก็เนี่ยก็คิดว่าเอาอยู่แต่เปล่าก็ว่าฝนในตกที่กรุงเทพนะครับ ฝนตกกลางกรุงเทพนะครับเป็นฝนที่นักหน้าสากันเนี่ยนะครับนะเรียกว่าฝนแฉฝนหนิงเนี่ยนะครับนะนานกว่า30ชั่วโมง
1: 30ชั่วโมง1วันมี24ถ้าก็วันถึงวันถึง
0: คือโดยปกติ3ชั่วโมงนี่ก็ท่วมแล้วนะ
1: ครับ3ชั่วโมงก็แผ่นๆกันแล้ว
0: น้ำมันก็ระบายไม่ทันนะครับนะโดยปกติคือน้ำที่กรุงเทพเนี่ยพอ3ชั่วโมงหรือว่าบ้านดอกกระตันที่3ชั่วโมงนี่หมายความว่ามันถ้าเกิน3ชั่วโมงเนี่ยคิดได้เลยว่าถ้าตกเหลือๆ3ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: เรียบร้อย
0: จะต้องเก็บของบ้างแล้วนะขึ้นที่สูงนะครับรถนาได้เนี่ยคนเหลือนไปแต่ทีนี้มันตกนานกว่า30ชั่วโมงที่เรียกว่าฝนแฉด้วยว่าไอ้น้ำมหาสั้น
1: ไอ้น้ำมหาสั้น
0: ไอ้น้ำมหาสั้นเป็นผลพวงมาจากซุปเปอร์เอลนีโญ
1: ก็ซิลล่าก็ซิลล่า
0: ทำให้ทะเลมันเดือดทำให้เป็นก็ซิลล่าเพราะว่าก็ซิลล่ามันขึ้นในทะเลไง
1: ขึ้นมาดังบึ้งเลย
0: ใช่มันโผล่บึ้งขึ้นมานะครับนะคือทะเลมันเดือดเนี่ยคือตอนเนี้ยย้อนกลับไปนะครับก่อนที่เราถึงดร.ธรเนี่ยก็ย้อนให้เราย้อนกลับไปที่เนปาลจำได้ไหม
1: อ๋อล่าสุดจริงใช่ไหม
0: รอยต่อเนปาลครับทิเบตเนี่ยไอ้จีนเนี่ยนะที่เขาบอกว่ามันน้ำแข็งมันละลายอ่ะ
1: ครับ
0: เกิดจากปัสสาวะด้วยมั้งนักท่องเที่ยวด้วยมั้ง
1: คุณภาพว่าลูกร้อน
0: ลูกร้อนเนี่ยพลุ่งตุ้มมาเลยเนี่ยทางไปตรงนั้นที่นั่นก็คือสัญญาณนั้นทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในทะเลมันก็ขึ้นไปเป็นเมฆเนี่ยนะ
1: เป็นไอ้น้ำขึ้นไป
0: เป็นไอ้น้ำขึ้นไปทีนี้มันกองอยู่ที่ไอ้น้ำกองกองกองยุ่งมากมายกายกองเลยนะครับนะมันก็ทำให้เกิดฝนตก
1: ฝนแฉ
0: ฝนแฉ
1: กับรินบอมนี่อะไรแรงว่าฝนแฉกับรินบอมนี
0: ่ไอ้ฝนแฉนี่มันตกเหลือๆนะตกมา
1: ไม่ได้เลยบอมนี่บุ้มบั้ม
0: เป็นบุ้มบุ้มบั้มพังแล้วนะนั่นคือความหมายถ้าเป็นอยู่แถวต้นน้ำนะในป่าเข้านะตกเพราะว่าดูคลิปซี่เปลี่ยนปั๊บริบนั่นเลยบางทีไม่ทันนะเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับนอนอยู่ที่น้ำตกวิภาวดีหน่วยจัดการต้นน้ำ
1: อยู่ข้างบนหน่วยต้นน้ำหน่วย
0: หน่วยจัดการต้นน้ำทา
1: วีทึ่งทีนี้ทึ่งทีนี
0: ้ทึ่งทีนี้ก็กลางเต้นนอนอยู่เลยทึ่งกลางคืนเนี่ยมันก็มาปุ้งปุ้งปุ้งปุ้ง
1: เชียงน้ำป้าเลย
0: เชียงน้ำป้ามาปุ้งปุ้งไม่ทันนะครับชั่วโมงเดียวนะครับไม่ทัน
1: ต้องเล่นเลยนะเล่นพาไปเล่นเลย
0: ก็นั่นแหละก็ต้องวิ่งขึ้นมาข้างบนปลาก็เริ่มมาถึงหน่วยของยันเนี่ยนะครับนะหน่วยจะแต่ว่าไปดูนี่คือเต้นนี่ท่วมไปหมดแล้วนี่เคยมีประสบการณ์
1: มาเร่งนะมาเร่ง
0: กินไม่เล็บไม่ทันจริงๆครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเคยยู่ของยันเหมือนกันพอดูแป๊บเดียวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ทันจริงๆเลย
1: ไอ้เรื่องน้ำนี่มันมีอยู่คำตอนนี้มีคำซะเร่งเลยเอาอยู่นี่ไม่ได้นะ
0: ไม่
1: เอาอยู่นี่เมื่อก่อนนายกยิงหลักปีห้าสี
0: ่ครับ
1: รุ่งตัวประเทศเอาอยู่
0: คือ
1: ไม่ยุ
0: ่งก็ยังที่หวาไปแล้วคือเขาประเมินจากต้นน้ำไงแต่คราวนี้มันเป็นการพ่นที่ตกพ่นแฉพ่นหนิงอยู่ในกรุงเทพไง
1: ถึงรอบก้อนนี้ฮะใช่นะนายกเป็นนะเอาอยู่เหมือนกันนะ
0: ไอ้นั่นก็เป็นพ่นมาจากต้นน้ำนะครับนะคือนั่นมาจากอุตภเปาของอุตภเปาน
1: ี่ล่าสุดรองนายกส่งซักทองสิเอาอยู
0: ่ไม่ได้
1: อย่าได้พูดเลย
0: ทีนี้มันก็มีประสบการณ์ของสุราษฎร์ธานีของเรานะครับสุราษฎร์ธานีของเรามีต้นน้ำมาจากส่วนหนึ่งมาจากเขาล่วงนครศรีธรรมราชก็ต้องดูว่าปริมาณฝนเขาล่วงเนี่ยเป็นผันพืชในขณะเดียวกันจากกระบี่นะเขาพนมใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ต้องดูว่าน้ำนั้นอีกอันนึงคือเขาซอกน้ำจากเขาซอกก็ไล่มาอีกอันคือคลองยันคลองภูมิด้วงโดยมัดถูกย่างนะครับนะเมื่อปริมาณแล้วคนที่ยู่ท่าข้ามคนที่ยู่ไอเนี่ยในบ้องในบ้างเลยนะต้องปริมาณว่าถ้ามันมาอย่าบอกเอาอยู่นะเทียบเขื่อนนะครับนี่คือประสบการณ์นะครับนานแล้วครับทีนี้ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับทางด้านทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: พูดถึงก็พูดมาเรื่องไอ้ซูเปอร์เอนิโยนี่นะ
0: แกเตือนมาแล้วแกเตือนมาแล้วแกเตือนมาแล้วนะครับก็บอกซูเปอร์เอนิโยเนี่ยจะทำให้เกิดอุณหภูมิของทะเลสูงนะครับเกินการระเหยของน้ำจำนวนมากเนี่ยนะมหาศาลส่งพ่นให้ชั้นบรรยากาศได้เพิ่มขึ้นจนทำใหระดับเนี่ยช่วงเป็นประวัติการนะครับหญิงอากาศร้อนมากเท่านั้นก็สามารถจะเก็บไอ้ดำเพิ่มขึ้นแบบยุ่งบนเพล
1: ินมันเฮ้ยมันเฮ้ยนะ
0: เป็นเมฝนนะครับสถานการณ์เนี่ยนะครับก็ทุกซ้ำมาด้วยน้ำทะเลนุ่นผิดปกติแล้วเนี่ยนะครับนะลมแล้วก็ความกดอากาศต่ำนะครับนะอัดน้ำมาจากชายฝั่งนะครับเข้าสู่เมือง
1: มันสัมพันธ์คลองจ้องกัน
0: มากเลยเมื่อครับนะดังนั้นฝนก็น่าจะทยอยลดลงในวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี่แกบอกว่าน่าปานี้
1: น่าจะซาเลย
0: น่าจะซาแน่คือ30ชั่วโมงนี้ต้องเผชิญกันต่อไปแต่น่าเอ็นดูนะเคยอยู่ที่เฟสของจันทร์เนี่ยเมื่อกี้ดูภาพก่อนจะมา
1: ครับ
0: เฟสของจันทร์น้ำท่วม
1: โอ้ยรถไฟฟ้า
0: บางกะปิ
1: รถไฟฟ้าจุ่มน้ำลง
0: ดังวีดวาดวีดวาดวีดวาดนู่นนะเออที่นี่นะเคยมีประสบการณ์เราประสบการณ์ให้ฟัง
1: ที่ไหนครับ
0: ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยลัดพลาว
1: ไปช่วยเขาหรือว่าไปเป็นผู้ประสบครับ
0: เป็นผู้ประสบ
1: ผู้ประสบไป
0: คือตอนนั้นเนี่ยเป็นเพลงนะฝนตกนะปี26เดือนตุลาฝนตกมาหลายเดือน
1: ครับ
0: ปี2526เรียนหนังสืออยู่แถวลัดพลาวเนี่ยนะเรียนหนึ่งเปล่าก็ทำเรียนได้เดือนเดียวนี่น้ำท่วมตลอดเลยไม่ต้องเรียนกันนี
1: ่ครับครับ
0: เพราะว่ากลับมาถึงจะขึ้นไปเรียนเอากลับมาไม่แล้วเราจะปิดแล้ว
1: เ
0: ส้นจอดลาดพร้าวน้ำท่วมตลอดแล้วก็มันมีภาพประวัติศาสตร์นะ
1: เป็นภาพอะไรไหม
0: เป็นภาพประวัติศาสตร์คือแถวรามคำแหง
1: รามได้
0: รามหนึ่งเนี่ยนะ
1: ว่ามาก
0: เลยมันเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อเช้าในดุ้งมีคนเอามาแชร์ปี26สำรอยเนี่ยเรือห้างยาววิ่งส่วนกับรถเมย
1: ์เรื่องจริงนะไม่ใช่นะ
0: เป็นจริงครับเป็นจริงนี่คืออยู่ในเหตุการณ์มาอยู่แถวนั้นนะครับนะ
1: เรือห้างยาวในปี69ถ้าก็เมื่อกี่ปี43ปีที่แล้ว
0: นั่นเองครับทีนี้มันนักมาอีกทีก็คือปี54นะครับกรุงเทพมหานครแต่ว่าตอนผมอยู่ในเหตุการณ์คือปี26เนี่ยก็นำแบบเนี้ยถั่วหมดอ่ะ
1: แต่54ก็นักถั่วนะนักมันเราสู้รัฐนี่ก็เต็มที่เลย
0: 54นี่ถั่วแต่ว่า54ของกรุงเทพนี่ก็มาจากน้ำข้างบนมาด้วยในนี้ดังนั้นกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: น้ำข้างบนยังไม่มาแน่นนะครับปริมาณซ่าส้มยังพอได้อยู่เดียวก็ยังมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นปิ้งวังยมนานเนี่ยก็ต้องกรุงเทพก็ต้องดูกันไปต้องดูตรงนี้ทีนี้นายผู้กับท่านผู้ฟังครับมันมีวงจรก็บอกว่าเป็นวงจรของการเกิดน้ำท่วมจะมีวงจร
1: เป็นวงล้อเป็น
0: วงจรการจัดการ
1: อ๋อยังไ
0: ร
1: บ้าง
0: ให้พี่น้องเต็มแบบนี้นะครับคือการจัดการที่ทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็การกล่าวข้านกันที่กรุงเทพบอกว่าอะไรเตือนตอน9โมงเตือนไม่ทันกัน
1: เออแต่ก็บล็อตแค่เตือนนะว่าไม่ทัน
0: เตือนมันเตือนช้า
1: เออ
0: เตือนมันเตือนช้าถึงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการเตือนเนี่ยมันก็จะมีแอปใช่ไหมครับมันมีแอปของเอกชนใช่ไหมแอปของเอกชนใช่ไหม
1: ที่ฝนฟ้าแม
0: ่อืมนั่นเอง
1: ที่ฝนฟ้าพยากรณ์นะแต่สนธิยาไปแจ้งความไงนะเรื่องทำให้เกิดความต
0: ื่น
1: เต
0: ้
1: นสนธิยา
0: ไปแจ้งใช่ไหม
1: แจ้งความเรื่องทำให้คนตื่นตระหนกนู่นนี่นั่นแล้วกันทีนี้เขาก็บอกเขาก็ไม่กลัวใช่ไหมเขาออกมาต่อสู้เพราะว่าเขามีเจตนาดีว่าไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องปนนั้น
0: ใช่คือจริงๆแล้วในเรื่องของการเตือนของพยากรณ์อากาศของทางราชการในกระทรวงดีอีเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ
0: แต่มักจะเรื่องของเขาก็คำนวณตามข้อเท็จจริงตามมิติต่างๆนะครับแต่ว่าเอกชนเนี่ยเขาก็จะเตือนในเรื่องของประสบการณ
1: ์
0: คือเขาก็มีประสบการณ์แน่นะประสบการณ์เขาก็เตือนนะดังนั้นนะครับในเรื่องของการเตือนเนี่ยเราก็ต้องดูในรายละเอียดไฟคือดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุเนี่ยอันนึงแล้วนี่ก็ส่งกันทุกเช้าเนี่ยเราก็ส่งเราก็ส่งมาก็ดูปริมาณว่าอย่างวันนี้ตัวแดงของฝั่งอ่าวไทยของเราเนี่ยอยู่ที่ 60% ใช่ไหม
1: ครับ
0: 60% น้ำมันไหลไปอย่างไรเราก็ต้องดู
1: แอปมันหลายเส้นได้นี่นะ
0: หลายเส้นเราก็ดูได้ว่าพ้นตกตรงไหนอย่างผู้ใหญ่ชัยเนี่ยอยู่ที่ของยันวิภาวดีผู้ใหญ่ชัยก็ลงมาก็เตือนนี่นี่ก็เป็นมิสเตอร์เตือนภัยเราก็ต้องดูว่าเมื่อเรามาถึงเราเวลาเท่าไรเนี่ยเราก็ต้องดู
1: มันก้าวเวลาได
0: ้ก้าวเวลาได้นะครับทีนี้แอปนะครับที่น่าสนใจเนี่ยผมก็ไปได้มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคือตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกเลยใกล้เขาบอกว่าพรุ่งนี้ให้พกล้อมไปด้วยพรุ่งนี้ให้พกล้อมไปด้วยว่าเอไปน้องบอกฝนจะตก8โมงถึงก็บอกพันนี้เลย
1: เวลาเป๊ะๆเลย
0: พอลงออกไปหน้าโรงแรมเฮ้ยมันจริงนะว่าคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคุณรู้ได้ไงเขาบอกว่ามันมีแอปอันนึงเป็นเรียลไทม์คือสามารถจะข้ามไปคือวินดี
1: ้
0: แอปนี้เรียกวินดี้นะวินดี้เนี่ยมันก็จะบอกในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยอย่างให้เห็นนะครับนะเนี่ยคนดูติ๊กต็อกเห็นได้เนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นภาพกลุ่มฝนเลยนะครับ
1: มี
0: อะ
1: ไรซอดก็ดูได
0: ้ได้ครับนี่ครับนี่ให้ดูอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: วินดี้
0: ครับวินดี้เนี่ยเป็นทีมันเร็วทําเลย
1: นะครับนี่เร็วทําเลยอัปเดต
0: ใช่ครับอันนี้แต่ถ้าเราย้ายกระดูเนี่ยแล้วก็เหลือนข้างหลังเนี่ยมันก็จะว่าชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะคํานวณ
1: นี่ต้องซื้อมั้ยเนี่ย
0: อันนี้ฟรีครับแต่ว่าถ้าเราย้ายจะเร็วทํามากๆเนี่ยเราก
1: ็
0: ใช้พรีเมียมซื้อก็ไปนะครับแต่นี่ก็เป็นภาพถ่ายที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เหลือกได้เหลืองของเรดาร์เหลืองของฝนฟ้าฟ้าผ้าเหลืองของผืนฝาร้อนเนี่ยโปรแกรมวินดี้นะครับคือแนะนำให้มีไวนะครับนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ควรจะดูไวนะครับ Google Earth อะไรต่างๆเนี่ยเขามีไว้นะครับแต่ Windy นี่โอเควะเดี๋ยวทำเนี่ยจะตัดครูต้องเอาไปใส่ไว้นะเนี่ยเนี่ยก็ดูที่แม่มันก็จะเป็นภาพดาวเทียมนะครับแล้วก็แล้วเขาก็จะมีข้างหลังนี่ก็เหลือนไปว่าชั่วโมงทัดไปเนี่ยสภาพกลุ่มฝนมันจะมาแบบนี้มันจะเตือนได้ยังในช่วงพายุเนี่ยที่มีพายุมุ่นเนี่ยเขาคำนวณลืมเลยว่าจะเข้าประเทศไทยตอนไหนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะมีประโยชน์
1: พูดถึงถ้ารัฐบาลเนี่ยเชิญว่าดีนี่ส่งเสริมให้คนมีความรู้เรื่องเนี่ยภาระมันก็จะลดลงนะเร
0: ื่อง
1: การเตือนภัยเรื่องการเตรียมตัวเรื่องการกระไรต่อกระไรนี
0: ่ให
1: ้คนเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยี
0: นั่นนะคร
1: ับ มากขึ้น
0: ทีนี้เราต้องเข้าใจวงจรนี้นะครับท่านผู้ฟังกับวงจรก็คือที่ว่าเป็นปัญหากันมาเนี่ยคือเราไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็รอฟังจากทางราชการแล้วเราก็ไม่แน่นแต่จริง
1: ไม่ได้ว่าสำเร็จสำลัก
0: สำเร็จสำลักการสำเร็จสำลักมันคืออะไรครับนี่บางคนเครียดแบบแรงๆก็เรียกว่าวงจรอุบัติในการจัดการภัยประการที่นั่งคือการเตือนภัยชา
1: เตือนชา
0: ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงให้ในชีวิตและสับสิ้น
1: ทำไมต้องเตือนชา
0: ทำไมต้องเตือนชาดังนั้นรอที่การเตือนชาไม่ได้แล้วเราจะต้องติดตามเองแล้วเลยเหลืองก็ยังโปรแกรมวินดี้ยังถือว่าเนี่ย
1: เรื่องก็ชายสุดชาแต่ชั่ว
0: มันไม่ได้นะครับ
1: ก็จะไม่เรื่องปฏิบัติ
0: เรื่องเอายู่เนี่ยมันเขากำลังเอามันก็มีพับเอานู่เอานี่ก็มันไม่ได้เลยนะครับเหลืองของการเตือนมันเป็นวงจรที่เราจะต้องโดน
1: ต้องรวดเร็ว
0: นั่นนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะสุราษฎร์ธานีก็เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราต้องดูไว้ประการที่สองนะครับนะที่เขาก็พูดกันมาคือหน่วยกู้ภัยไปเร็วแต่ว่าทางรายการไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมีดาราที่ทำเรื่องจิตอาสาในข้าไปช่วยอย่างรวดเร็ว
1: ครับ
0: พออะไรครับประสบการณ์ที่เขามาวงจรที่สองคือไม่พร้อมในการอพยพคือเราก็ไม่ได้เตรียมตัวในขณะเราไม่เตรียมตัวกู้ภัยเขาก็ออกไปเขาก็อาจจะประเมินสถานการณ์ไม่ถูกเน
1: ี่
0: ยเข้าใจไหมครับนะทีนี้เมื่อกับรถยนต์เนี่ยบางคันเนี่ยก็ลุยน้ำมาเลยกันมาเลยเสร็จแล้วคิดว่าตลอดไม่ร้อนก็ไปค้างอยู่บนถนนทำให้การเข้าไปช่วยเรือยากเนี่ย
1: ลำบาก
0: ดังนั้นนะครับเราตัดวงจรนี่ลงก่อนที่ซ่องวงจรแรกคือเราต้องติดตามเอง
1: ครับ
0: วงจรที่ซ่องก็คือต้องอพยพให้ทันต้องประเมินสถานการณ์มันปริมาณน้ำมันเพิ่
1: ม
0: มันเกิดมาจากอันที่ซ่องอันที่สาม
1: เป็นเดือน
0: เขาบอกว่านายกลงพื้นที่ทำอาหาร
1: ทำให้ลึงลังไปเยอะ
0: คือแบบนี้ครับคือส่วนใหญ่เนี่ย
1: บัดเขา
0: เขาก็มองว่าคือนี่เขาเขียนว่านายกแต่จริงๆหนักการเมืองรวมทั้งหมดเนี่ยพอนั้นเสร็จก็จะมีภาพหนักข้าวก็ต้องตามไปก็จะมีภาพไปพัดข้าว
1: ก็อย่าลืมชุดแก๊สกันละกัน
0: ดังนั้นเราไม่ต้องรอเขาน้ำข้าวนะครับเราต้องเตรียมเก็บปิกนิกของกินของเรา3วัน5วันเนี่ยไปเตรียมไว้ก่อน
1: ช่วยตัวเอง
0: ไม่ต้องรอให้เขาลงพื้นที่พัดข้าวแล้วก็ตามมาคือน้ำมันจะลดไปแล้วก็ยังเก็บวาดคล้องเนี่ยแจกทุกอย่างชีพนะนี่วงจรที่สามวงจรที่สี่ตามมาคืออะไรฟื้นฟูเอากว่าจะฟื้นฟูได้กว่าจะให้เงินช่วยเลือกเขาเรียกว่าฟื้นฟูชา
1: โอ้ยตอนนี้ก็สืบประกันภัยแล้ว
0: นั่นนะ
1: ล่าสุดที่ประชุมครม.สัญจรนี่อนุมัติไปแล้วเรื่องการประกันภัยธรรมชาติภัยทางน้ำไปทางลมไปทางแผ่นดินไว้สร้างไป
0: เทียนฮัทใหญ่เนี่ยนะ
1: ใช่แต่ว่ายังไม่อนุมัติทีมั้งนะยังไม่ได้
0: เพีย
1: งแต
0: ่พูดไว้ใช่ไหมพูดไว้
1: โครงการนี้เห็นจบแล้วกัน
0: เล็บเลี้ยบเล็บเลี้ยบเนี่ยตุลาพฤศจิกานี่มันมานะ
1: มาแล้วมา
0: แล้วมาแล้วนะอุปกรณ์ต่อมาเขาเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนี่ยนักการเมืองจะช่วยโอกาสตัวนี้แล้วไป
1: ทู่คุดล็อก
0: แล้วสุดท้ายก็ตามมาคืออะไรครับนักวิชาการได้ต่างๆก็สร้างมาเป็นงบประมาณก็คือทอดบทเรียน
1: ทอดกันล้นจนหมดเหลวทอดเหลวทอดเลยทอดแล้วทอดกันอยู่นั้น
0: นี่คือวงจรที่เราจะต้องเจอนะครับท่านผู้ฟังกับตาบูครับนะเอาไปว่านี่หน้าถีอยากรู้ไหม
1: เอาเลยเรื่อง
0: เวลาเรื่องของเวลาเรื่องของเกิดการอุบัติภัยต่างๆเนี่ยนะครับหน้าภัยพิบัติต่างๆในวันน้ำท่วมเนี่ยน้ำเนี่ยใครควรจะเป็นหน้าถีคนแรกที่จะต้องไปติดตามไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในท้องถิ่นต้องถึงผู้ดับมือก่อนนะ
1: ท้องถิ่นคือใครของบ้านนั้น
0: อ
1: บจ
0: นะ
1: ท้องถิ่นท้องถี่ร่วมกัน
0: ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะจริงๆนะเป็นท้องถิ่นนะครับเพราะว่าท้องถี่เนี่ยจะดูเรื่ององค์ความปลอดภัย
1: ท้องถิ่นมีตั้ง
0: อย่าแต่ใช้
1: มีทุ่งอย่าง
0: ชี้พอเขากระจายอำนาจไงนี่แหละถึงอำนาจเนี่ยท่านจะต้องชายนะครับท่านจะต้องประเมินสถานการณ์นะครับคือด่านหน้าพื้นที่นะครับในเรื่องของรับแจ้งเหตุในประมวลสถานการณ์ถ้าชาวพี่น้องชาวบ้านไม่นั่นต้องประมวลสถานการณ์ไปติดธงติดด้วยเรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็เตรียมการอพยพ ในพื้นที่เสี่ยงภัยตรงไหนที่เป็นอบต.ที่มันมีเสี่ยงภัยต้องเตรียมตัวอพยพศูนย์อพยพต้องมีวายนะ
1: มีสุรัตน์ก็มีแล้วชุด
0: นี่นะ
1: มีแล้วชุดนี่ครับ
0: แล้วก็ช่วยเหลือในการเบื้องต้นดังนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนี่คือทองทิ้น
1: เครื่องมือเครื่องไม้
0: ใช่ทีนี้ทองทีเนี่ยผู้บังคับบัญชาของทองทีก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านในผู้บังคับบัญชาของกำนัน
1: ผู้ว่าในจังหวัด
0: คือนายอำเภอก็ต้องอำนวยการประสานงานทั้งหมดทั้งเพลเลยทีนี้ก็จะให้ทองถีทองทิ้นไปรวมกันแทนนายเดือมเพลต้องสั่งเลยพอนายเพลเสร็จนายเพลบอกแล้วไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนี่ตรงนั้นเลย
1: ไปถึงผู้ว่า
0: ก็ต้องแจ้งมาผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องกำกับดูแลภาพรวมสนับสนุนทีนี้นะที่ภาพใหญ่ก็คือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: พ่อ
0: ฝ่าระวังเตือนภัยประสานงานเรียบร้อยหมดเนี่ยนะครับนะนี่คือลักษณะคิดของความรับผิดชอบคือพื้นที่รับผิดชอบก่อนเมื่อเกินกำลังก็ยกระดับไปสู่เป็นขั้นเป็นตอน
1: ครับ
0: นี่ เวลาเราต้องการความช่วยเหลือหรือว่าจริงๆแล้วอบต.นะอบต.ตำหมู่บ้านใช่ไหม
1: แล้วมูนี่กรุงเทพไม่ได้กู้ภัยไม่มูนี่ที่กู้ภัยได้เมื่อคืนในลูกเทพเสียคนในบรรดามอทอซ่องสามสี่ออกเองเลยเมื่อคืน
0: ทุกแล้วต้องทำบรรณานทุกแล้วพอเขาเป็นฝ่ายบริหารคือรัฐมนตรีนี่เป็นฝ่ายบริหาร
1: ลงไปเชนามิ
0: แต่ว่าซ่อกรุงเทพมหานครเป็นของพรรคประชาชนทั้งหมด
1: สี่ซ่อมเบ
0: ย์สี่ซ่อมก็ต้องตั้งวอลลุ่มพอถือว่านี่เป็นหน้าที่ของคุณนะเนี่ยเป็นหน้าที่
1: เขาทำทุกไหม
0: ทำทุกไหมคือมีแต่เป้าๆเรื่องอื่นจะทำเรื่องนี้ไหม
1: ต้องทำซ่อนงานซ่อนงาน
0: ดังนั้นตอนนี้นะหมายความว่าอัตหิอัตโนนาโถเป็นอันดับหนึ่ง
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: หมอพร้อมเขาบอกมาว่าในหมอพร้อมนี่ก็ส่งมาบอกว่า
1: หมอพร้อมเตือนมาเมื่อน่ะ
0: เตือนหมอพร้อมเนี่ยเวทีรับมือเมื่อเกิดน้ำท่วมอย่าทำเลยเนี่ยก็ติดตามข้อมูลข่าวสั้นนะครับนาติดตามเหลืองของพายอยู่ข่าวติดตามสถานการณ์ยังไกลฉีด24ชั่วโมงมีไลน์ alert ไลน์ alert นี่ก็มีเหมือนกันนะกูนะนั่นมันให้เรานั่นก็ไปเลยไลน์เราต้องไปต่อจิ๊กซอว์ใช่ไหมติ๊กตอก
1: เอาว่าไปว่าไปว่าต่อ
0: แล้วก็ตรวจสอบเรดาร์นะครับหน้ารายงานสถานภัยยังไงฉิดนี่คือ5ช่องทางนะครับนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมข้องอันนี้สำคัญ
1: ข้องนี่ข้องจำเป็น
0: หม้อพร้อมบอกว่าสำคัญมากคือน้ำดื่ม
1: โอ้น้ำสำคัญ
0: น้ำขวด
1: น้ำมาร์กนี่น้ำไม่อยากกินได้
0: ไม่กินได้นั่นน่ะน้ำนั่นน่ะมันทั่วหมดแหละ
1: กินไม่ได้อาบ
0: น้ำดื่มที่เป็นแพ็คเนี่ยนะครับควรจะมีไวน์นะครับผลนั่นทึ่งนะครับนะคืออย่าไปว่างร้านสะดวกซื้อนะต้องมี
1: ไว้ในบ้านเทปไม่มี
0: ไม่มีแล้วนะครับนะกรุงเทพเมื่อวานเนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งพวกนึงแหละ
1: พวกนี่
0: เขาเข้าบ้านไม่ได้น้ำท่วม
1: ถึง
0: ก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านซื้อเรือซุปย่างเรือซุปย่าง
1: อ๋อเรือล่มน่ะ
0: เรือล่ม
1: ถึงที่นี
0: ่หมื่นกว่าบาทพายกับบ้านสื่อข้องเรียบร้อยพายกับบ้าน
1: ถึง
0: กูไปอยู่บ้านฉันต้องไม่ต้องรอใครมีพับพายเรือข้าไปเดินมาใช้ได้อันนั้นต้องเตรียมไว้นะครับซ่องคือไฟใช้กับแบตเตอรี่นี่ต้องเตรียมไว้อุปกรณ์ไอ้นี่นะอะไรนี่ power bank แน่ๆนะครับนะ
1: โทรศัพท์ตรงพร้อมใช้
0: แล้วก็มีหญ้านะครับมีหญ้ามีอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยาลดไข้นะครับแล้วก็อาหารแห้งแน่นี่ในภาพก็คือรวมถึงน้ำรวมถึงอะไรข้าวสั้นหมาม่าปลากระป๋องเนี่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์กันน้ำนี่ก็ต้องมีเหมือนกันพอบางทีก็ต้องออกมาข้างนอกนะครับเสื้อกันฝนหลอมนะเอกสารต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วเอกสารสำคัญของเรานะครับนะตอนนี้ไปซื้อไอ้ที่มันเก็บกันน้ำนะ
1: ซีนกันน้ำได้
0: กันน้ำสำหรับสปายได้นะครับแล้วก็นั่นแหละเครื่องมือการซื้อสั้นนี่นะครับเครื่องจำเป็นนะครับนะที่จะต้องเตรียมไว้ข้อความช่วยเหลือนี่ก็ไปพยายามจะวายในโทรศัพท์เสีย
1: ไม่ว่าเบอร์สำคัญใช่ไหมเบอร์สำคัญ
0: ถือชุกเชิญเนี่ยนะ
1: แพทย์การ1669
0: 1669คือสถาบันการแพทย์ชุกเชิญ
1: เบอร์กู้ภัย
0: กู้ภัยเนี่ยนะครับกู้ภัยก็มี191เนี่ยแจ้งเหตุร้าย1182เป็นกรมอุตุนิยม1129การไฟฟ้านะ1784เนี่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1422เป็นกรมควบคุมโรค1130เป็นนครหลวงเป็นการไฟฟ้านครหลวงแล้วเอาเบอร์นี้มั้ย
1: เบอร์
0: ได้ใส่ด้วน114ตัว
1: โอ้ประชาชนสภา
0: 1111รัฐบาล
1: โอ้
0: เนี่ยผม
1: วันนี้ก็รับเรื่องนี้กันเป็นทุกเชิงเลย
0: ทุกเชิงกันครับโทรไปได้ครับนะจะโทรเบอร์นี้เป็นเบอร์ไหน
1: ผู้ตรวจการสภาไม่
0: ใช่ด่วนรัฐบาล
1: โอ้เหลือ1 4ตัวเลยเหร
0: อ1 4ตัว
1: ไหนว่าเพื่อนไงว่าเพื่อน
0: จริงๆแหละนี่เค้ามีไว้โรงเรียนในตลอดนะครับ1 4ตัวเนี่ย
1: ครับ
0: บางคนก็โรงเรียนไปก็มีแล้วก็1125เนี่ยเป็นเรื่องของป้าป้าคัดคองนะ
1: โอ้นามนาม
0: อันนี้ต้องมีไว้ในโทรศัพท์นะครับนะ
1: อ่
0: ะมีหลายสดนะครับแจ้งเข้ามาจริงๆวันนี้วันที่27กันยายน
1: 27วันอาทิตย์ครับปัดเรื่องมั้งแจ้งเรื่อง
0: วันนั่นเลือกตั้งไงเลือกตั้งประกันสังคม
1: โอ้โ
0: หแต่ก็ว่าสำนักงานประกันสังคมก็เหลือนแล้วนะครับนะแจ้งมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศแจ้งมาว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมข้อเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับนี
1: ่มีปัญหาจังเลยเรื่องบอร์ด
0: มันยิ่งใหญ่มากเลยนะ
1: งบประมาณไม่รู้เท่าไร
0: เป็นเรื่องที่โอ้รู้สึกเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรเลยนะ
1: ไอ้พวกที่จะพิมพ์ปฏิทินกับปล้ำแต่จะพิมพ์ปฏิทินทำเสื้อแจ็คเก็ตทำหมวกแจ็คต้องมีชุดไอ้ชุดไอ้ผิวเสื้อสูทเขาเองผู้งบประมาณมหาศาล
0: จะเอาปฏิทินไหมจะเอาเสื้อ
1: ปฏิทินใครเขาใช้กันแล้วจะเป็นนายผู้กับนายบ้านต้องเราต้องเล่นใช่ไหมเราต้องเล่นข้างขึ้นข้างเล่นต้องเล่นคำเมื่อกี้
0: เขาบอกว่าในจริงๆปฏิทินมันเป็นสื่อที่ให้ความรู้บอกไปด้วยไม่ใช่เพียงแต่บอกวันที
1: ่ไม่พอลุงเหมือนแก
0: พอลุง
1: ครับ
0: พนัท
1: พนัท
0: แกร้อยแกร้อยเนี่ยนะ
1: แกร้อย
0: นะครับนะเนี่ยก็ติดเตรียมมาแจ้งให้สาบานเราต้องดูระยะนี้คือเราทางสุราษฎร์ธานีทางภาคใต้ของเรายังต้องจวนนะยังต้องเจอ
1: พูดถึงในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไปได้ดีเรื่องการสื่อสารต่างๆนานาผมก็คิดว่าในชุมชนในหมู่บ้านน่าจะมีกลุ่มไลน์นะผู้ใหญ่แต่ละทีกำนันไปก็น่าจะมีกลุ่มไลน์เพื่อการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยเพื่อการข้อความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นน่าจะมีนะธรรมชาตินะ
0: ก็มีนะครับคือชูเครื่องแดงเลยก็เหตุการณ์บางเหตุการณ์เราก็ลอยเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยบางทีมันไม่มีแบตเตอรี่มัน
1: ระบบสัญญาณบ้างอะไร
0: อย่างโทรศัพท์เครื่องแดงก็ใช้กันได้ถ้าของยันนี่ก็มีมันก็เป็นเขาเรียกวังปลานะทำกันก็แจ้งเหตุกันมานะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างประมาทไม่ได้อย่างที่ดร.ธรบอกเองว่าไอ้ซุปเปอร์นิโยเนี่ยถึงมันไปคล้องอยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเมฆนะ
1: นี่นี่ลงมาดังพื้นเลยลึงลังใหญ่นะ
0: ทุกมันลงมาเพิ่ม
1: ลึงลังใหญ่โตนี่บ้านเราพูดถึงไอ้ข้ามมาสักปีว่านี่เรื่องท่านอาการน้ำนี่ยังไม่ค่อยทะเลนะบ้านดอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้นะที่ว่าคนจะมีการลอกท่อขุดท่อนะ
0: ครับ
1: น้ำแถวบางใหญ่น้ำรอระบายแต่ละพื้นที่นู่นเลี้ยงเมืองนี่มีปัญหามาก
0: ครับ
1: แต่ตอนล่างผมรู้สึกว่าแม้ว่าฝนจะตกนี่ค่อนข้างจะ
0: ไล่เร็วไล่เร็วครับไล่เร็วไล่เร็วคือไล่เร็วอันนี้ก็เป็นการเตรียมการเนี่ยต้องท้องถิ่นก็ต้องเตรียมการคือหมายความต้องขุดหลอกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้ขยะเนี่ยที่มันไปอิดรูท้อเนี่ยถุงพลาสติกแก้วนั่นแหละไม่น่าเชื่อเนี่ยมันไปอุดนึงไม่ทันเลย
1: โอ้บางทีมีทั้งน้ำมันส่งรอยลิตรก็มีในท้อ
0: ใช่ไหม
1: ทั้งส่งรอยปรากฏว่าพอท่ามที่มาที่ไปยังไรปรากฏว่าตอนนี้กำลังสร้างวางท้อเนี่ยคนงานไม่ได้เอาขึ้น
0: เอาก
1: ระสอบทรายตั้งเป็นสิบซอบเลยไม่เอาขึ้นมาไม่ถูก
0: แล้วแต่ว่านั่นที่รูท้อที่มันเป็นซีซีเนี่ยเป็นไอซีหลว
1: ง
0: อะมีซีเล็กอะไอตรงนั้นเนี่ยพอถุงพลาสติกเนี่ยมันรูว่าแก้ว
1: ไป
0: ปุ๊บมันไม่เล่ยเลยนะเมื่อวานก็มีภาพที่เขาแชร์กันมาก
1: ็
0: คือมีน้องคนนึงนะวางเป้วางกระเป๋าวางล้มไปเก็บถุงพลาสติกอะที่มันลอยตามน้ำตีไฟทั้งไงเพราะไอ้นั่นนะถ้าไม่นั่นนะมันก็จะไล่ไปในทางที่ท่อระบายน้ำเลยซึ่งถ้ามันไปถึงปากนั้นมันก็อุดทันทีเลยพออุดน้ำไม่ไล
1: ่ก็เหมือนเส้นผมบางผูกเข้าเรื่องเล็กน้อยจริงๆไม่ถึง
0: เส้นผมคือเส้นผมตอนเราอาบน้ำเห็นไหมที
1: ท่ออย่างตันเลย
0: ตันเลยมันไม่ไล่นะเราไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดดังนั้นนะครับเวลาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนี่ก็แล้วกันนะครับนาทีวันนั้นถ้าเห็นว่าตรงไหนที่น้ำมันไม่สะดวกนะ
1: ช่วยกันก่อน
0: ช่วยกันได้นะเอาไม้เคี่ยๆนะผมเห็นภาพหลายคนมีภาพที่ออกมาคือคนจอดรถแล้วก็ไปไม้เคี่ยบางทีก็ไปเอาจอบขุดให้มันดองลงไปเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ถ้าช่วยกันได้ตรงนี้มันก็จะทำให้น้ำระบายเร็ว
1: คืออย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของอำเภอจังหวัดเราทุกคนเนี่ย
0: ใช่
1: มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันเรื่องบัน
0: นี้นั่นนะครับนะ
1: มีหน้าที
0: ่นั่นหน้าที่ที่เราเขาเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโทษนี่วันนี้มาพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องให้เรารอแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว้าต่อว้ากันทีแล้วนะ
1: ชอบมาปันนั่นแหละครับชอบว้าบุลลี่ว้ามาครับว่าโอ้ยผู้พ่ายมดว้า
0: อยู่ที่ไหนอะไรนะ
1: ได้ว้าเพื่อนกินข้าวได้ที
0: ่กินข้าวได้ แต่ตอนนี้เนี่ยไปหวาเผื่อนี่กินข้าวไม่ได้นะถ้าไม่เตรียมตัวเอาเป็นหวาเตรียมมา5 3วัน5วัน7วันนะเตรียมไปด้วยเตรียมตัวไว้ได้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนนะก็มีการประชุมนะ
1: ทราบประชาชาติ
0: ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับนะก็มีการสั่งการเลยแหละปรับนะห้ามมีคำบอกตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของท่านผู้ว่าต้องเป็นเรื่องของท่านทุกคนนี่ไม่ต้องรอให้ผู้ว่าสั่งนะครับ
1: เห็นไหมเมื่อที่เราพูดเมื่อกี้เห็นไหม
0: ใช่ครับนี่นายกย้ำมาเลยนะครับสถานการณ์ครั้งนี้มีฝนตกปริมาณหนักนะสะสมเนี่ยต้องช่วยกันทั้งมดทั้งเพนะครับนะเรื่องของการเตรียมอาหารน้ำดื่มทุ่งยังชีพสุนผักพิงเครื่องมือเตรียมเลยแล้ววันนี้นายกจะกลับมานะครับกลับมาจังหวะจะลงพื้นที่ทันทีนะมาดูไปไหนเนี่ยอย่ารอนะ
1: ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมรัวๆจังหวะพาซี่ภรรยาลงกันไหมซาแก้วปลาจีน
0: ต้องไปนี่อ๋อนี่ขึ้นมาแล้วเหรอ
1: ครับนี
0: ่อ๋อไปวันนี้เลยนะ
1: ลงพื้นที่น้ำท่วมกทมไปสระแก้วไปปลาจีน
0: นั่น
1: เอาละครับถอนนำเรียงผู้ให้การสนับสนุนทำให้เกิดรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินข้าวชุมชนคนรักย่าขึ้นมาได้ครับกราบขอบพระคุณบริษัทโตโยต้าสุราธานีทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาทั้งพื้นที่เข้าป้าหน้าเลมีครบโปรโมชั่นพิเศษสุดๆตลอดชีพพี่น้องกับโตโยต้าสุราธานีตาคุณกามีเวียงซะกามีเกาะสมุยกามีท่าทองก็มีสำนักงานเยอะอยู่แค่บ้านดอนและก็อีกหลายพื้นที่นะครับโตโยต้าสุราธานีฝากกันไว้สำหรับบริษัทปันทริปทราเวล1970จำกัดกับเรื่องของการขนส่งสาธารณะครับพี่น้องครับจะเช้ารถตู้จะเมารถบัสจะเช้ามินิบัสจะเดินทางไปไหนมาไหนจะไปเกาะจะขึ้นเข้าลงเลปันทริปทราเวล1970โดยพี่ยอดนะครับเอกสิทธิ์กนกวีจิตนะครับและก็มือขว้าของพี่ยอดก็คือปิ่นพันทิพย์เป็น TSM นักบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะพี่น้องครับพันทิพย์ทราเวล1970ฝากกันไว้กับถ้าว่าฐานมีปัญหาเรื่องคัดข้องมองใจได้กับประสานได้เลยนะครับด้วยความยินดีนะอู่ชอคนละการครับโดยอมริตคุณพันนารายครับเรื่องของงานซ่อมรถพี่น้องครับมีประกันซ่อมได้ไม่มีประกันก็ซ่อมได้รถมีปัญหาประสบอุบัติเหตุบริษัทประกันได้ก็ตามแต่ครับรับทุกบริษัทกันเลยตรงต่อเวลาแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เข้าข้องถึงชายนี่ไม่ความมาชายข้องดีเกรดดีทั้งเพศซื้อสัตว์ชัดเจนอู่ชอคนละการอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปริ้งนะครับด้านสายมือจะมีซอยเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงข้างหลังนี่สั้นนะครับอยากสายเข้าไปเลยพังเข้าเร็วกับอู่ชอคนละการอมริตน้องเมกคุณพันนารายณ์นะครับแล้วก็ทีมงานบริหารจัดการลงคนชิวพี่น้องครับร้านอาหารก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้กับลงคนชิวลงคนชิวคือที่รวบรวมข้องคนที่มีความสุขนะครับมากินข้าวกินปลามาหนังฟังเพลงวัวคำมีพวกซองบรรยากาศบายบายล้มรื้นนะครับลงคนชิวก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ขอบพระคุณด้วยครับพี่น้องครับ
0: ครับผมในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับพี่น้องต้องการข้าวสารอาหารแห้งนะครับอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปนะครับของฟ้าของฟันนะครับสามารถจะไปหาซื้อกันได้นะครับร้านยุติข้างที่ว่าการอำเภอนะครับก็เป็นที่ทำการด้วยจะเข้าไปเป็นสมาชิกของเราก็ได้มีทั้งสมาชิกสามัญสมาชิกสมทบนะครับเข้าไปพูดคุยกัน0772724461แล้วก็ทุกวันอังคารที่ไหนบ้างนะมีร้านอยู่อีกร้านนึงแต่ว่าชาววันอังคารเนี่ยพิเศษก็คือมีตลาดนัดเพื่อการเกษตรนะครับนะทุกเช้าวันอังคารสำหรับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีเออนี่ผมดูไปในต่อเนี่ยนะ
1: ต่อว่าพื้นเมือง
0: ต่อนี่คุณนิพนธ์คันทริกนะฟังอยู
1: ่เฮียมี่
0: นะ
1: กันชน
0: อ๋อนั่นเลย
1: เฮียมี่ของคำหลวงตั๊ก
0: คุณสายซี่เมืองลาวนี่นะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เขียนภาษานี้แต่ว่าคนนี้เนี่ยคุณธรรมรงค์เพชรคงนี่นะอยู่ไหนอ่ะคุณธรรมรงค์เพชรคงนี
1: ่บอกใกล้แล้วบอกใกล้จริงมาคุณรักยาครับ
0: นั่นน่ะนี่นามสกุลเดียวกับแม่ผมนี่เป็นญาติผมเลยเปล่าเนี่ย
1: ในข่าว
0: มาตามมาขอบคุณหมานะครับนะขอบคุณหมา
1: ทาง Facebook มีใครมั่งวันนี้ฮะ
0: ทาง Facebook นะครับทาง Facebook นี่นะครับนี่เห็นใจ
1: พันศักดิ์ปลอดเอี่ยมครับพอกสทช.เขต44
0: อ๋อ
1: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้พันศักดิ์ครับพอคิดนะ
0: นั่น
1: น่ะเข้ามาชมกันสุทนเมืองชิมครับชิงเปรตสักฝนตกพอดินี่ก็ชิงเปรต
0: ไม่ได้ชิงไม่ได้ชิง
1: ไม่ได้ชิงแต่บางพื้นที่ไม่เหมือนหมด
0: ไม่ชิงไม่ได้ครับตอนนี
1: ้ยังไม่ชิงกันนะ
0: รับเปรตรับเปรตไม่ได้ชิงเปรตยังรับเปรตครับ
1: สุพัดสุพัดบอกว่าการนิดมั่วมั่วครับอากาศนิดอากาศน่าจะมั่วมั่วพุ่งมาอากาศ
0: นะเขาคงมั่วถั่วไม่หมดแล้วครับคงมั่ว
1: มีบัณฑิตาพิรมด้วยนะครับสวัสดีด้วยทักทายกันด้วยครับนายบ้าน
0: ครับผมวันนี้เนี่ยวันที่27กันยายนเป็นวันท่องเที่ยวโลกนะครับ
1: เออ
0: วันท่องเที่ยวโลกนะครับคือมันเข้าสู่
1: วันนี้ใครตั้ง
0: อนุแลสากลสากลสากลเลยครับนะองค์การท่องเที่ยวแห่งโลกสหประชาชาติเป็นผู้ตั้งมานะครับ UN Tourist นะครับนะคือเขาบอกว่าความสำคัญของเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้เพื่อให้ประชาคมเนี่ยเห็นคุณค่าสำคัญของการท่องเที่ยวนะนำไปสู่เศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีบทบาททำให้เกิดเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการกระตุ้นการจ้างงานมันแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยรายได้ของประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายได้หลักก็คือการท่องเที่ยวนะครับนะมีอาหารการกินที่เป็นวัฒนธรรมมีการแต่งกายมีสถานที่ทางธรรมชาติเนี่ย
1: พูดถึงเมืองไทยของเรานะอุดมสมบูรณ์และท่องเที่ยวแบบไม่ต้องมาแต่ทำมาแต่ปั้
0: น
1: น
0: ี
1: ่ก็มีอยู่เรื่อยๆแม่เท
0: ่
1: า
0: ข้
1: าวพอเท่านะอาหารการกิน
0: หินก็มีหินตาหินใหญ่
1: พอท่าไม่ท่า
0: ก็ดึงดูดให้คนมานะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั่วโลก
1: ครับ
0: ดังนั้นวันนี้นะครับเขากำหนดว่าเป็นการท่องเที่ยวโลกซึ่งก็เป็นเริ่มต้นของการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วอย่างนี้ไงใช่ไหม
1: อาจารย์ลืมให้ไหม
0: คือใช่ครับ
1: อันดามันนี่ก็จะผมวัดมรสุมนี่จะ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะคือในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าออกบรรซ่าไงข้าบรรซ่าออกบรรซ่าก็จะเป็นเรื่องของคนจะมาท่องเที่ยววัฒนธรรมมาใส่บาตรไปทำบุญอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงแบบนี้กันมานะครับดังนั้นนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวที่นี่ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าสุราษฎร์ธานียังฮอต
1: เรื่องนะท่องเที่ยว
0: ท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทย8เดือนในปี69เนี่ยนะ
1: 8เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคร
0: ับ 8เดือนที่ผ่านมา
1: เรื่องมั่งสุราษฎร์
0: สุราษฎร์ธานีของอันดับหนึ่งในภาคใต้นะครับนะ
1: เป็นโลกภูเก็ตเหรอพิ้นไปได
0: ้นี่ไงครับเนี่ยพ่องก็อย่างนั้นอยู่คือกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าสถิติของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยตั้งแต่มกราถึงสิงหาเนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยยังต่อเนื่องเป็นชาวไทยนะครับมีจำนวนถึง 3.3 ล้านคนนะคร
1: ับ 3 ล้าน 3 แสนคน
0: ซึ่งถือว่าสูงสุดในภาคใต้นะครับนะตามมาคือนครศรีธรรมราชนครศรีมหาอย่างเนื้อภูเก็ตแล้วเอ๊ะคนไทยไงคนไทย
1: โอ้ในประเทศแม่
0: คือคนไทยเนี่ยก็จะทำไม่ถึงสุราษฎร์ตัวอาจารย์มาเรื่องของวัฒนธรรมมากินมาอุโมงค์จากอะไรแบบนี้นะแล้วก็นครนี่อาจจะเป็นบัดอีกใครอะไรอย่างเงี้ยแม่แล
1: ้วก็ประทัดที่ผ่านมาประทัด
0: ลองก็มาก็ภูเก็ตสงขลากระบี่เป็นลำดับนะครับแน่นี่ตัวเลขคือสถิติเนี่ย3ล้าน3เส้นนะนครศรีธรรมราช3ล้าน1นะ
1: ภูเก็ต2ล้าน4ในสุราษฎร์ในบ้านครับในพื้นที่แถวๆบันดอนในเมืองเราจะเห็นนักท่องเที่ยวพลุกพล่านมาดื่มนะ
0: มาครับมา
1: ตั้งเดินไหนแม่เดินหญิงเดินเป็นครอบครัวบ้างเป็นคู่บ้างเป็นขี่บ้างนี่ปกติแต่เมื่อก่อนนี่เราไม่ค่อยเห็นน่ะช่วงล่างเดินเห็นกันมาแต่สิ่งนึงที่ว่ามาทำลายเรื่องของการท่องเที่ยวนี่บางทีคนไทยเราเองนะครับในบ้าน
0: ทำได้
1: ครับการเปิดถั่วพี่มั่งได้มั่งผ่านนะเดี๋ยวไปแคว้นวายไปมกไว้ไม่ได้ไปได้มั่งได้มั่งได้เรื่องเผื่อที่จะให้แบบให้กินในสายของตัวเองแบบนี้มันมี
0: บางทีเขาไปคอยนานนะนัง
1: คอยนังข้ามวัน
0: มา
1: ดิ
0: มาเลย
1: ทุจีกับตึ้งไปได้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองมันเดินไปเสวินมั่งไปวัดมั่งได้มั่งได้สังเกตแหละมันไปใกล้ใกล้ย้ายไปได้ไข่ข้าวปัดไข่น้ำดื่มไข่
0: ไปกินอยู่ตรง
1: นั้น
0: ไ
1: หนโคกที
0: ่โอ้น้ำก็ไม่ได้อาบนะ
1: อันนึงซ่องพอขึ้นหนวดปั๊บเหนื่อยรับพอรับปั๊บไปลงเปล่าแล้วสัมภาระทั้งไร
0: ยังมีอยู่อันนี้
1: ทำให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงครับ
0: ยังมีอยู่
1: ยังมีคนทำครับยังมีคนทำก็เรียนนักรองพวกนี
0: ้ทำไมถึงเป็นนักรอง
1: ก็ชายาในวงการก็คือก็เดียวนักรองพวกนี้มาจังว่าดีนักท่องเที่ยวรับเนี่ยพวกนี้จะแบบมีช่องรับ ปั๊บถึงข้าวทางทรงหลับมันเลยก็ไปแกะไปเลยมีแท็บเล็ตมั่งมีไอ้ทีมีมูลค้าครับ
0: หนักลวง
1: นะหนักลวงลวงแงะแคะซึ่งดูแล้ว
0: เนี่ยมันทำลายนะ
1: ทำลาย
0: แล้วมันทำลายแล้วแค่กรณีสองกรณีนี่ก็ทำให้เกิดปัญหานะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนนั้นเขาเป็นคนดังคนเล่ยขึ้นมาเขาไปเคี่ยนอินฟลูอะไรต่างๆเนี่ยเสียหายนักนะ
1: คือดังหรือไม่ดังก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับ
0: ไม่ควรทำ
1: เพราะเรื่องนี้ผมเคยคุยกับผู้ที่ประกอบการเรื่องนี้โดยตรงนะครับ
0: ครับ
1: เขาอธิบายหมดเลยว่านี่มันมีคนทำลักษณะและทำแบบอยู่ดีกินดีนะปัจจุบันนี้มีหน้าตาสังคมครับรถย่างอู้รถย่างดีเลย
0: แสดงรู้ตัวเป็นนั่นเลย
1: รู้
0: อาชีพนี่เลย
1: รู้อาชีพนี่เลยครับทำดังนี่โดยตรงเลยนี่คือพวกทำไรนะครับพวกทำไร
0: นะ
1: นี่เราเล่นเขารู้ว่าเป็นใคร
0: เขารู้แล้ว
1: รู้ตัวแล้วเจ้าตัวรู้เป็นใคร
0: เจ้าตัวเขารู้เจ้าตัว
1: รู้คนทำรู้มดครับแต่บางทีมันไล่เรื่องครับไม่ใช่แค่พอส่วนเดียวไงมันเฉื่อยมือจับเป็นองค์คาพยพ
0: เออจะง่ายเลยคนนั้นเขาว่าพื้นนั่นนะ
1: พูดคุยเรื่องสถิติการท่องเที่ยวไทยในสุราษฎร์ธานีและปัญหาการท่องเที่ยวด้วยออกการสรุปให้เรา
0: อ๋อขอบคุณหมาอ๋อเอไอสรุปให้เนี่ยต้องรู้เนี่ยต้องบอกต้องรู้เนี่ย
1: วันท่าทักทายทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่องต่อต้อนนะครับชื่อนายภูคนรักย่านะครับแล้วก็ทางช่องเฟซบุ๊กของสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยสเปรย์ให้ละครับอย่าเป็นเรื่องมากมายเล่นไปเลยเล่น
0: ครับในเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาล่าสุดนะครับแม่น้ำตาปี
1: พอ
0: แซงเวียงซะเนี่ยก็บอกวัดได้ 0.01 เมตรน้ำลดลงอยู่ในอากาศปกติเขียนซานี่ 0.5 เมตรนะครับนะ
1: ไม่มากนะ
0: ปุ่นพินนี่ก็ 0.24 นะ
1: อ
0: ันนั้นไม่มากนะไม่น่าเป็นห่วงครับคน
1: ไม่น่าวังเบิร์ด
0: ไม่น่าวังเบิร์ดนะครับนายสุรัตน์นี่แต่ว่าไปดูทีนักนี่ก็แถวภาคกลางนู่นแหละนะวันนี้ดูปริมาณฝนดิ
1: แต่พูดถึงน้ำปีนี้ตกเนื้อเคลื่อนมากในบ้านตกเนื้อเคลื่อนมาก
0: ตกเนื้อ
1: เคลื่อนปั๊บนี่น้ำมัน
0: เคลื่อนมันเก็บไว
1: ้เก็บกักขับพอใช้ได
0: ้ดีดี
1: เลยตกถ่ายเคลื่อนสูญหมด
0: เออ
1: ต้องถ่ายเคลื่อนซุนมัดเมื่อเคลื่อนขุนด่านปราการชนมันนี
0: ่ช่องไอ้นี่ตรงนี้
1: ปล่อยน้ำทิ้ง
0: ต้องปล่อยน้ำทิ้งไม่ปล่อยไม้เผื่อนะ
1: แต่ปกติเคลื่อนขุนด่านนี่นะสิพ่อแม่ข้าไปดูเ
0: รื่อง
1: เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำนี่น้อยมากครับปกติ38% 40% ไม่ถึงครึ่งเคลื่อนแต่มาปีนี้เลือ
0: เฟ
1: ือ
0: เลือเฟือนะเก็บได้แล้วก
1: ็ปล่อยมาเป็นภาพเป็นโพรงน้ำเป็นไม
0: ้
1: น่ากลัวน้ำแต่ว่าพลังของน้ำนี่น่ากลัวมากมากครับ
0: จะเก็บไว้ใช้ในภัยแรงไว้เก็บไว้ตรงไหนเดียว
1: ก็ต้องมีเคลื่อนหรือไม่ก็ทำไฟเบลไฟชะลอน้ำใช่ไหม
0: มีนักสำรวจทำนะครับนักสำรวจทำเขาบอกว่าทำเนี่ยยังไม่ประสบการณ์ของทำเนี่ยเป็นแบบปกติเนี่ยมันจะว่างๆใช่ไหมมันมีอะไรเนี่ยทำ
1: ในถ้ำ
0: ในถ้ำเนี่ยทำเนี่ยนะลง
1: เ
0: ลย
1: คือ
0: เขาบอกว่าคนหน้าในช่วงที่ตรงไหนที่มีแบบเนี้ยไปสำรวจเขาบอกก็ชวนไปสำรวจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ผมนักมหาลัยเกษตรศาสตร์บอก
1: ครับ
0: ควรจะพร่องน้ำเข้าไปอยู่ในนั้นบ้าง
1: มันเป็น
0: โพรงที่เก็บได
1: ้
0: คือตรงไหนยังแบบมีประสบการณ์จากคุณน้ำนางนอนไงคุณน้ำนางนอนก็มีน้ำเยอะและไรก็มีน้ำมาถ้าว่านั่นแล้วถ้าทำแบบที่มันไม่เสียให้นะก็พร่องน้ำเข้าไปอยู่ในน
1: ั้
0: น
1: ประตูปิดนะ
0: เราก็ปิดเปิดแล้วก็เอามาใช้ในช่วงแรง
1: เออไม่ต้องขุดเหรอ
0: ใช่ไม่ต้องขุดครับมันเป็นธรรมชาติค
1: ือ
0: ไอ้ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเราก็น่าจะมีคิดนะครับนี่เป็นแนวคิดที่เขาเคยทำกันเขาก็ชวนพวกมาไปสำรวจกัน
1: ไม่เราที่พนมก็มี
0: นี่ใช่ไหม
1: ที่มันก้อนนักท่องเที่ยวต้นน้ำป้ามาเข้าในถ้ำนี่ไม่ทันจำได้ไหม
0: ครับ
1: เชื่อจริงไปได้คน
0: อื่นนั่นนั่น
1: นั่นกับปัญหาเวลาช่วงข้องย่ำน้ำผาฝนตกมากๆอันตรายครับอันตรายมากๆต้องระวังกันนะครับนะ
0: นะ8:57 นะครับนะหรือมันเป็นวันพิเศษนะเป็นวันพิเศษ
1: วัน
0: ต้องนกเข้าเดินดินนะครับนะต้องเข้าเดินดินวันพิเศษตอนนี้นกนี่ไม่รู้ไปนอนอยู่กันตรงไหนมั้งนะฝนตก
1: คนเปียกคนเปียกคนเปียกช่วงนี
0: ้ไปลบกันตรงไหน
1: ยบก่อนหัววายตายสองปีก่อน
0: พอพูดถึงนกก็พูดถึงสัตว์นะครับพี่น้องครับสัตว์เนี่ยมันก็ต้องหนีภัยนะครับหน้าดังสัตว์ที่หนีภัยไอ้สัตว์ที่นกเนี่ยมันเป็นหนีภัยเราก็ไม่ค่อยเท่าไรแต่สัตว์ที่มีพิษนะดิ
1: อ๋อถ้วยมันนะแม่พองนะครับแคบ
0: โอ้เอ้ย
1: นั่นแหละข้าหลาผัดเอาได้ตลอดมือ
0: ไป
1: เรื่อยข้ารูปมันก็ตรงนี้
0: ก็ช้าเนี่ยมันจะไปยู่ไหนอ่ะ
1: เออน้ำท่วมรูก็ตรงนี
0: ้นั่นนะครับดังนั้นนะครับระมัดระวังไว้ด้วยนะครับน่าจะไปเรือจะไปเดินเนี่ยมันก็ลบไปเหมือนกันนะบางทีเนี่ยในกอยนั่นน่ะไอ้พักตบที่มันลอยๆอ่ะมีไง
1: มีอ่ะ
0: นั่นน่ะนะครับดังนั้นต้องระวังกับเรื่องของงูนะ
1: ทับสมิงคลา
0: ทับสมิงคลาเออมันไปลบอยู่นะอีกอันนึงครับพอเห็นภาพน้ำท่วมเมื่อวานนี่ก็มีภาพทุบไฟดูดบ้านเราไม่เคยทุบไฟดูดเสียชีวิตมาแล้วเหมือนกันที่แยกบางใหญ่เนี่ยนะ
1: ใช่
0: ดังนั้นเรื่องของไฟฟ้าเวลาฝนตกนี่ก็ต้องอย่าไปยุ่งไกลนะให้เสาไฟฟ้าเนี่ยนะดีไฟมันดับสมีนะสมีที่มันสามารถจะดูดเราได้นะทำช็อตเราได้เนี่ย
1: เท่าบางพี่เมื่อแต่ว่านี่รถมันน้ำท่วมจะไม่จริงจังไม่รถมายกเราก็ต้องเคลนไปเกี่ยวสายไฟเจ้าของรถคนยกรถเสียชีวิตซ่องซบเลยครับแต่บ้าน
0: ซ่องซบเลย
1: ใต้ภูเมื่อวานนี้เมื่อวานกระชวงประมาณทักราวตีนึงกว่าๆนะครับเมื่อคืนนี่ตีนึง
0: คือรถเครนใช่ไหมมันเป็นรถเครนไปยกไป
1: อันนี้รถน่าจะเสียหลักตกไปข้างหลังเลยนะวันนี้
0: เคยอย่างงี้รถเครนอย่างงี้ผมเคยมีประสบการณ์อยู่แถวกันดิษเนี่ยนะคือเครนเนี่ยเครนจะยกรถหรือไปทำอะไรต่างคล้ายกับสายไฟแรงสูงมันไม่ได้มันไม่ได้โดนนะ
1: ม
0: ันไม่ได้โดนนะ
1: คือเช
0: ี่ยวเชี่ยวเนี่ยแล้วคนที่บังคับอยู่ข้างหลังเนี่ยมันวิ่งมาเลยปุ้มปรากฏว่าเสียชีวิตนะ
1: เรียบร้อยเลยว่ามันข้ามูมก
0: จริงจริงอ่ะมันไม่ได้โดนครับดังนั้นต้องระวังด้วยครับน้องน้อง
1: โอ้ช่วงนี้ผักซุ่มผักเสี้ยงฟังสิ่งที่น่าสนใจจะก็เข้ามาทอสักช่วงครับพบกันชั่วโมงต่อไปครับวันเช้าเราเข้าเดินดินกับข้าวชุมชนคนรักย่าในคุณในบ้านเดียวมาครับ
0: ครับผม
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมคลองจันทน์อย่างน่าห่วงเร่งอพยพสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ผู้ประสบภัยเดือดร้อนหนักแบตโทรศัพท์เริ่มหมดน้ำดื่มน้ำใช้เริ่มหมดเนื่องจากน้ำและไฟถูกตัดตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าเมื่อวานนี้จนต้องใช้เครื่องปั่นไฟปั๊มน้ำประทังไปก่อนส่วนอาหารกล่องยังรอหน่วยงานเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานชาวบ้านบอกว่าขออพยพไปข้างนอกเพราะอยู่ด้านในเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยล่าสุดอพยพผู้ประสบภัย20คนออกจากแฟลตเคหะร่มเกล้าตึก27ชาติชาติเผยภาพรวมน้ำท่วมกทมทุเลาลงเหตุเริ่มมีลมพัดฝนกระจายตัวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่กลางกทม.ทำให้ฝนตกหนัก 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนมากถึง320มิลลิเมตรซึ่งไม่น้อยกว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามี 200-300 ล้านลูกบาศก์เมตรต้องเร่งระบายออกทำให้คลองเต็มและล้นมายังถนนต่างๆแต่วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวได้ขยับไปทางเมียนมาฝนตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแทนส่วนกทม.ฝนจะตกเหลือวันละ10-20มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะดีขึ้นแต่การระบายน้ำไม่สามารถทำได้รวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาแทนต้องใช้เวลาอีกหลายวันเมื่อถามว่าขณะนี้มีพื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าทุกจุดที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่หากหนักเลยคือพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเป็นประชากรบริเวณหลักสี่คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่วันนี้จะสามารถระบายได้เลยหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้เริ่มแห้งแล้วเช่นพื้นที่เอกมัยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่รอบนอกเช่นบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนหากจะให้แห้งสนิทต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลัก 2-3 วันคงดีขึ้นสพท.รับข้อห่วงใยรัฐมนตรีศึกษาเร่งช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมให้สถานศึกษาสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนหรือปิดเรียนชั่วคราวได้ตามสถานการณ์จริงโดยไม่เพิ่มภาระแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพท.ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดรวม75โรงเรียนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครพบโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในสังกัดสพท.กรุง

0: 6แห่งสำหรับรองรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ทางนี้สพท.ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับผลกระทบเขตละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่เสียหายเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
14: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี โด ดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหา

0: องรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินแต่ว่ามาวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องครับเป็นเวลาพิเศษเป็นรายการพิเศษชดเชยเนื่องจากว่าวันเศร้าที่ผ่านมาไม่ได้มานั่งทำหน้าที่หัวหน้าสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีหัวหน้ากี้ปฏิพลก็เลยว่าให้ทั้งนายบ้านนายผู้มานั่งชดเชยเพื่อว่าบรรยากาศจะได้ไม่เยียบสักเท่าไรก็มาวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้วันรับตายายครับเรมคำเดือน10ปีมาเมียก็ยังคงมาทำหน้าที่แล่งเรื่องเพื่อนสัพเพเหระเหมือนเดิมครับนายบ้านนายผู้พี่น้องหน้าภายใต้ทอนามเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนต้องกราบขอบพระคุณกับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีโปรโมชั่นดีทั้งปีรับรองว่าซื้อรถโตโยต้าไม่มีผิดหวังพี่น้องครับผู้ชอคนละการกับโดยกัวดำอมริตคุณพันนารายรถข้องทานเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายไม่ว่าจะโดยเรื่องประกันใดก็ตามแต่มีประกันไม่มีประกันพราวพลัดใช้ยินเด่นใช้จอกแตกไปเบียดเศร้าบ้านไปเบียดโขนไม้ไปเบียดประตุงประตูใดก็ตามแต่มาแค่นี้จบหมดเลยรับประกันภัยทุกบริษัทนะครับเข้ามาซ่อมได้เลยแล้วก็ถ้าไม่มีประกันก็เงินสดก็โอเคด้วยความยินดีนะครับนอกจากนี้อู่ชอคุณละการก็ยังรับผ่อนซี่ตายทองรถด้วยพี่น้องครับทั้งรถเก๋งรถกระบะบ้านเรามันปนีกับบางทีลักษณะสภาพอากาศก็มีไอ้ทะเลมั่งเลยมั่งมันทำให้รถมันพุก่อนเวลาสมควรถ้าว่าผ่อนกันชั้นนี่ปักว่าถึงหนึ่งก็คือช่วยเว้งๆหินดีดมั่งเลยมั่งก็เป็นรอยก็สามารถผ่อนได้นะครับผ่อนหน้าวุบเลยราคามิตรภาพเป็นกันเองอู่ชอคนละการอยู่ก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปริงกับโดยโกดำอมริตน้องเมฆคุณพันนารายนะครับลงคนชิวพี่น้องครับร้านอาหารสบายๆของคนบายอกบายใจก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.ในบางพี่น้องครับบรรยากาศร่มรื่นอาหารนี่ทุกออกทุกใจกับตอนนี้สร้างเกล็บได้กันแล้วในบ้านสร้างเกล็บได้กันแล้วเห็นว่าลงคนชิวมีตามสร้างหมดเลย
1: นั่นนะ
0: ครับพัดกับเพลาพัดพัดนี้พัดนั้นอาหารการกินของลงคนชิว
1: เดี๋ยวผมได้ไอ้คนไทยช่วยไทยเนี่ยนะ
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้เลยใช่ไหมนะ
0: สากลสากล
1: สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับยินดีบริการเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับโดยเฉพาะข้าวสารจากถุงกุหลาบฟาร์มถุงกุหลาบร้องไห้นะครับนะสายสัมพันธ์แห่งความห่วงใยจากพี่น้องเกษตรกรนะชาวถุงกุหลาบร้องไห้เมืองร้อยเอ็ดนะครับนะก็ส่งมาที่สากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีบริหารโดยพี่กัญญารัตน์เทพเดือนพิทวัชชัยเทพเลือนนะเราเซ็นสัญญาพร้อมกันทั่วโลกเราก็เอามาค่ายครับคุณสุราษฎร์เป็นสมาชิกแล้วนั่นนะไม่แพงทุ่งหนึ่ง5กิโลกรัมมัน220เนี่ยนะไปซื้อไป5โดยเฉพาะเรื่องของไทยช่วยไทยก็ใช้ได
0: ้ถ้ากิโลละ44บาทเฉลี่ย
1: นั่นแหละครับนะไข่ไก่
0: ก็ไม่ได้ซื้อข้าวสั้นนี่ไม่ได้ซื้อเองข้าวสั้นนี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า
1: ทำไมไม่ซื้อเอง
0: 5กิโลมีคนซื้อมั้ย
1: บัก
0: เออ5โลกินเหล้า3เดือนในบ้านครับ
1: นั่น
0: นะต้องมากินข้าวบ้านเพื่อน
1: ไม่ค่อยคู่กันนะ
0: ประหยัดประหยัด
1: ประหยัดนะนะไปกันสร้างก่อนกันเสร็จยังให้ไปกันสักครั้งนะครับที่ว่ากันอำเภอเมืองเนี่ยอยู่ข้างๆหลวงแน่ๆนะเป็นถนนตลาดไม
0: ่
1: คือถนนหน้าเนี่ยที่ข้างหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าถนนตลาดไม
0: ่
1: ซึ่งซอย7เข้าไปก็เรียกว่าลังอำเภอลังอำเภอเนี่ยข้าไปเสร็จก็ไปเจอสร้างการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีชั้นบนก็จะเป็นที่ทำการยากจะเป็นสมาชิกยากจะพูดคุยว่าเราจะเป็นสมาชิกได้ไหมซะ
0: ครับ
1: สมเงินอ้อมเงินฝากเงินสวัสดิการจะได้บรรพึ่งลองไปคุยกันได้
0: คาเฟ่กัน
1: ได
0: ้ก
1: ันได้มีครับไปคุยกันก่อนข้างหลังเป็นลานคานั่นคือสินค้าอุปโภคบริโภคกาแฟคาเฟ่นะสินค้าชุมชนได้มีทั้งมดทั้งแพ้นะแล้วก็อีกร้านก็คือร้านอยู่ในบางนะศูนย์กระจายสินค้าในบางทุกเช้าวันอังคารก็มีตลาดนัด
0: ตรงนั้นมาท่านมาท่าน
1: มาท่านกับปูป้ามตอนนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเป็นโดมใหญ่เพื่อจะบริการสำหรับคนที่จัดงาน
0: กิจกรรม
1: จัดงานเลี้ยงกันเลยไปเช้าจัดได้นี่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จัดรายงานแล้วนะแต่งงแต่งงานเนี่ยได้จะทำโดม
0: อ๋อเหรอ
1: โดมทำโดมให้มันหมัดท่านไปแต่เดิม
0: ข้างล่างเป็นพื้นได้ไหมครับเป็นพื้นปูนคอนกร
1: ี
0: ต
1: พื้นคอนกรีตอย่างนี้ครับนะคือจะสามารถเป็นนั่นได้เลย
0: เหมาะ
1: มากเลยครับเนี่ยกำลังทำอยู่แล้วมีส่วนปาล์มนะครับใครเป็นสมาชิกเราก็ถือว่าเรามีส่วนปาล์มพวกก็มีเหมือนเป็นส่วนปาล์มส่วนปาล์มเจ้าก่อน
0: มีหุ้นอยู
1: ่มีหุ้นแหละ
0: ตอนนี้เต่าแก่ส่วนปาล์มเหมือนกัน
1: นะนี่ของสมาชิกสมัครได้นะครับส่วน7727241นะครับนะช่วยเลือกซึ่งกันและกันเรามาช่วยกันบริการโดยใจนี่
0: สหกรณ์คือการรวมมือรวมใจก
1: ัน ใช่ครับน่าช่วยเลือกกันเองนี่ก็คือเศรษฐกิจมันจะเป็นแผ่นพื้นถ้าเรารวมมือรวมแรงรวมใจนะเงินอ้อมไม่มีเราก็ไปอ้อมเง
0: ิน
1: กู้ไม่มีเราก็ไปกู้เนี่ยนะเงินใครมันก็เป็นไปตามสหกรณ์กำหนดนะแล้วอีกอันหนึ่งนะครับญาติทุกคนนะครับได้รวมเป็นก็คือชาปนกิจสงเคราะห
0: ์
1: ชาปนกิจสงเคราะห์นี่ก็เมื่อกับเงินทำบุญนะครับ
0: มีลักกินไหม
1: มันก็คืออ
0: ายุโรคภัยไข้เจ็บต้องทนสุขภาพ
1: จำเจ้าคิดส่งขอก็คือสมาชิกก็ส่งเงินของตัวเองไม่ใช่ส่งไงเขาถือว่าทำบุญเมื่อสมาชิกในกลุ่มเนี่ยสมาชิก
0: บาย
1: เนี่ยเปียนะ
0: คือเปีย
1: ซบละ30 บาทในรอบปีนี่ก็ประมาณอยู่ที่พันว่าบาท2,000เนี่ยนะครับนะ
0: เฉลี่ยแล้วนะ
1: เฉลี่ยแล้วนะครับ
0: แต่พอ10กับ300นี่นะ10กับ300
1: นั่นๆๆๆถ้า100
0: กับ3,000
1: แล้วก็ไม่ได้เก็บทีเดียวนะครับก็เก็บเป็นงวดๆนะปีละ4งวดแล้วแบบเนี้ยนะครับนะทีนี้คนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็กรุณาส่งด้วยนะครับนะเหมือนเตือนไปเนี่ยพอจะได้เอาเงินนั่นน่ะเป็นทุนไปสำหรับผู้ที่เป็นยาดนะเป็นยาดทายาดของผู้วายชนเนี่ยนะครับจะได้เอาไปใช้ในการจัดการ
0: นู่นนี่
1: นั่นนะครับนะก็ต้องช่วยกันแต่ว่าเชื่อจริงๆแล้วคือการทำบุญนะครับการทำบุญนะการทำบุญเมื่อเรายังมีชีวิตเราก็ทำบุญกว่านี้จริงเวลาเราไปทำบุญเราต้องทำบุญเท่าไ
0: หร่อย่างไม้300
1: นั่นสิ
0: สามร้อย
1: นั่นเลยนั่นนะครับนี่ก็ทำบุญเขาโมนาให้เรียบร้อยนะครับนะ
0: ถ้าใครฉีดก็500ถึงถ้าว่ามืองานแต่งงานนี่ถ้าว่าจัดแค่บ้านยังไม่ก็500ถ้าโรงแรมก็1,000ก็ถือว่าเพิ่นลงทุนมากถึงเราเพราะมันลูกสาวแต่งงานเมื่อสัก4 ปีที่แล้ว
1: ถึง
0: คนก็มากันมากก็เขาก็ใส่ซองมาเลยครับครอบครัวคุณทุกท่านนะหรือมักถ้าโรงแรมนี่พอดีพอรายจะขาดทุนให้โรงแรมจะขาดทุนเพราะได้เพราะว่าบวกลบคูณห้าเนี่ยทุกวันไปนัดกับขาได้ไหนบ้าน
1: โอเคใน
0: โอเคในท้ายรูปดอกไม้ทางเข้าบนเวทีแต่ขาได้ต่อขาได
1: ้ก็นั่นแหละไปตรงนั้นมาก่อน
0: เนี่ยวีดดิ้ง
1: ไปมาก่อนก็ไม่ได้คิดนะครับเผื่อๆก็ไปท้ายให้อะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องทำแบบนั้น
0: โอ้ต้องมีพิธี
1: ต้องท้ายก่อนต้องเข้าเท้าต้องชุดลาวต้องโอ้เยอะ
0: ต้องใช้บนจอก่อน
1: ถ้าไม่มีตังจริงไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้แต่งงานน้อยลงไหมอ่ะ
0: คนมันแต่งงานน้อยลง
1: คนแต่งงานน้อยลงแต่ว่าถ้าแต่งนี่ต้องเยอะจริง
0: ๆหมดสินท่านมันก็เยอะ
1: ใช่ไหม
0: ผมไปมา
1: ต้องเยอะจริงๆคือกลายเป็นว่าออกกันได้มั้ยไม่ใช่ว่ากันแต่งงานแต่พูดถึงออกกันได้เดี๋ยวนี้พอจัดงานได้ก็ออกกันได้ฟันด้วยใช่ไหม
0: งานช็อปก็มี
1: มีแล้วใช่ไหม
0: ครับผมงานช็อปออกกัน
1: ได้ใช่เขาก็ไปจ้องเลยแบบมีป้ายติดอยู่ที่เสานั่นบอกว่าถ้าต้องการดองมงดอกไม้ก็ออกกันได้จัดให้ถ้าต้องการทำอาหารก็มีมัดเบอร์
0: ครับมีปลาท้องโก้มีไอ้กลบมัด
1: ปลาท้องโก้เด็กวัดนี่ปลาท้องโก้เด็กวัด
0: น้ำแข็งเดี๋ยวนี้ค่อยซีเบงสิ่งเดียวนะมีคนจัดการเมื่อมาเก็บทีแล้วมันจะเสร็จงานแล้ว
1: แต่วันนั้นเราต้องได้ตักเงินทำบุญพอทุกคนใหญ่เนี่ยมันใหญ่ข้างเหนือข้างตัวแต่วันนี้หมายความว่าที่เราเป็นสมาชิกของชาปนกิจเนี่ยเราก็ไม่ให้ลูกหลานเนี่ยก็เลยเป็นเงินทุนพอได้ไปตั้งต้นอย่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มีกองทุนก็ไปเอามา
0: จ
1: าก
0: บ้าน
1: บ้านซองนี่แหละกองทุนจากบ้านซองเป็นร่นแบบมาทำกองทุนวัดบ้านแล้วก็เสียไปเปี้ยง300ขึ้นมาจะตอนนั้นจะมีในช่วงมีหน้านะแต่เก็บนั่น
0: ปีละครั้ง
1: ปีละครั้งแล้วว่าพอได้เนี่ยคือเปี้ยนะถ้าว่าชน
0: ผู้ที่
1: น
0: ั่
1: น30,000ว่าแล้วผมก็รับของแม่มาแล้วนะครับก็ได้มาดำเนินการเนี่ยอย่างสร้างก้อนเนี่ยก็มีตอนนี้ก็เป็นสมาชิกก็ได้เท่านั้นชาวบ้านอะไรคิดได้เท่านี้ไอ้ตรงนั้นตรงนี้เอ้ยรวมๆแล้วนะทายาทก็คงไม่ลำบาก
0: ครับแต่ถ้าว่ามีในแง่ของชาปนกิจเนี่ยผมถ้าว่าพอดีพอรายย่างมีลักกินเช่นอายุเช่นสุขภาพคือถ้าไม่มีลักกินปั๊บก็ถึงในพาคุณแขโมย่ามาเข้า
1: เอ้ย
0: อายุ7 80ไปแล้วแล้วก็ทีนี้5หม้อมาก็หม้อฟันธงแล้วก็สร้างเรือนทุกเดือนปั๊บดึงผ่าข้าวชาปนกิจ
1: อือ
0: ถึงมันล่มเลย
1: ใช่ๆ
0: ถูกมั้ยเพราะว่าข้ามาเพื่อการที่จะแบบเอาเงินจากตรงนี้ไปใช่มั้ยซึ่งก็คือความไม่โปร่งใสคุณก็ไม่เชื่อถืออ
1: ันนี้มี
0: จริง
1: เพราะว่ามีคนเอาชื่อไปลงกองทุนแล้วก็คิดว่าท่านไม่ไหวแล้วก็ไปลงอะไรตัวเองส่งเงินแล้วก็ได้ไปมี
0: ซึ่งคิดเป็นธุรกิจเลยใช่มั้ย
1: ซ
0: ึ่งมันนั้นไม่ได
1: ้มีกรณีนึงนะครับสามีภรรยานะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ไม่ยอมเลิกกันไม่ยอมจดทะเบียนหย่าไม่ยอมจะทะเบียนหย่าเพราะว่าได้ว่าตัวเองเอาชื่อของสามีไปทำ
0: ก็จะมาคิด
1: อสม
0: อ
1: แกเป็นอสมอถึงเอาชื่อไปเข้าสมณกิจ
0: เพื่อเพี้ยนนะ
1: ไม่ยอมหย่าแต่แกก็ไม่เลี้ยงดูก็ไปยู่แกเอาไปทุ่มแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงมันเป็นข้าวอยู่เนี่ยเออแล้วบอกเอ้าไม่ได้นะถ้าว่าไม่ยอมหย่าก็ต้องเลี้ยงดูเข้า
0: เออใช่โดยหลักการนั้น
1: จะไปทิ้งเขาเป็นยู่เป็นคนชราเลยใช่มั้ยก็บอกทำไมไม่เหลือล้านบอกไม่เหลือเพราะเดี๋ยวสิ่งที่ส่งมาแล้วชาวบ้านกินไม่ได้วะนะ
0: โอ้
1: เป็นเศรษฐี
0: อันนี้เป็นลาภมีควรได้นะเพราะงั้น
1: ไม่ได้ครับทางคนไม่เขาบอกว่าต้องภรรยาต้องเลี้ยงดูถ้ามีทุบพลวัต
0: เ
1: ต
0: ีย
1: งลูกก็ต้องดูแลนะครับคิดคนไม่นะครับนะอันนี้ไม่ใช่ว่าคิดว่าพอตายทั้งเราจะได้ผลประโยชน์อย่างเดียวว
0: ันนี้ตายายมาแล้วในบ้านกลางค่ำกลางคืนก็คิดว่าคงจะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมล้านเลยคืนนี้
1: พอลูกล้านในทุกเตือนมาว่าอย่าด้นนะอย่าด้น
0: อย
1: ่
0: าชุนอย่าชุนอย่าด้น
1: เดี๋ยวตายายดิดังออก
0: มันนั่งเหยียดมากเลยนกชัน
1: ว้าจริงไหมนี
0: ่เขาว่ามาถึงมาเลยลูกล้านมาคุณบ่าวลูกล้านรับกับมานั่งวียุ่งมั่งเลยมั่งเขาว่าแต่เด็กหรือว่าบางทีเป็นกุศโลบายก็เป็นได้จะไม่ให้เราแบบเราถึงว่าตายายมานู่นนี่นั่นเป็นความพอรับนับคือชอบไรก็ทำให้ตายายพอได้กินพอได้ชายกันช่วงเดือนสิบนะเดือนสิบนี้15วันเลยครับพยายามถ้าเป็นไปได้ก็สงบสงเงียมเจียมตัวที่
1: ตายายทำบุญตักบาตรให้นะใช่ไหม
0: คือว่าจิตใจมันสงบไปนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมไล่เรื่อง
1: ที่โอกาสนะครับนะ
0: ไอ้บางแล้วนี่ลุงแก้วตามสั่งสวัสดีครับลุงแก้วครับตาตาผมยิกหลายคนในบ้านชิปว่าคนนึงชิปว่าตา
1: เราพูดถึงสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ
0: เรื่อง
1: สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะครับผู้ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมต้นน้ำลำธารนะครับนะฐานเนี่ยเสียสละในการดูแลไร่แห้งไร่ถี่นะครับพยายามปลูกต้นไม้พยายามจะดูแลลำคลองอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: ป้ายชายเลนของเราเนี่ยนะครับก็ถืออุดมสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ผาชนะชัยยาทาช่างก็เรียกว่ารอบอ่าวบ้านดอน
0: อ่าวกอไก่
1: อ่าวบ้านดอนนี่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีปลามีห้อยนะครับปูมาอันปูชัยยานี่มีมากปูมานี่มานะอยู่ที่ภู
0: ม
1: ิเรียงภูมิเรียงนอกจากมีปูมาแล้วมีนี่ครับ
0: ผ่าไม่ไ
1: หมเมืองท้าในอดีตมีปูเปี้ยว
0: เปี้ยว
1: ปูเปี้ยวเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับต้องเรียกว่ามีกลุ่มอนุรักษ์ปูเปี้ยวอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ปูเปี้ยวเนี่ยถาปูนนะครับที่บ้านเนื้อน้ำที่ชัยยาเนี่ยบ้านเนื้อน้ำเนี่ย
0: ตรงไหนบ้านเนื้อน้ำหมู่ไหน
1: บ้านเนื้อน้ำผมเรียง
0: ก็อยู่ผมเรียง
1: ผมเรียงนะข้าไปทางส่วนโมกเก้าส่วนโมกอดีตส่วนโมกเก้าเนี่ยวันส่วนโมกเขาเนี่ยข้าไปทั้งเรียวไปทั้งนวลเรียวไปทั้งเป็นบ้านเหนือน้ำก็เรียกบ้านเหนือน้ำ
0: ครับ
1: เป็นเมื่อนกอแล้วก็มีป่าชายเลนชายเลนอยู่มีคุณอภิชยาบุรณาคุณเนี่ยนะเขาเป็นประธานเป็นผู้ยิ่งเนี่ยก็ดูแลชุมชนป่าชายเลนบ้านเหนือน้ำนี่ได้รับทอซ่อมอดีเด่นนะอาสาสมัครนะครับพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ทสม
1: ทสมดีเด่นนะครับระดับชาร์ตนะบ้านเดินทางเนี่ยนะครับนะระประเทศเลยนะครับก็ดูแลในเรื่องของการทำฝ่ายชะลอน้ำนะครับการ ทำได้พอเลี้ยง
0: ฝ่ายชะลอน้ำคือฝ่ายมีชีวิตนะ
1: ฝ่ายมีชีวิตครับ
0: ฝ่ายมีชีวิต
1: ก็ทำเหมือนนั่นกักไว้ตั้งช่วงแรงนี่ก็ไปพอฝักขยายพันธุ์ปูปูเปี้ยวเนี่ยนะโ
0: อ
1: ้มีทั้งหมด 2,700 วัดไร
0: ่
1: ป
0: ่
1: านี่สวยงามมากไปถึงก็มีอุโมงค์โครงข้างกัน
0: เข้าไปเลยครับ
1: ไปแล้วครับไปแล้วไปนั่นนะมีกองทุนประมงผืนบ้านเงิน
0: มีลิงแม่ไหม
1: ไม่เลย
0: ครบเนอะ
1: ไม่หิวเออมีเพคืออุดมสมบูรณ์มากนะครับนะคือไปทางผมเรียงนะครับไปที่ผมเรียงแล้วก็เขาทำเป็นท้องเที่ยวชุมชนด้วยบ้านแนะนำไปลองไปดูนะครับนะมีเรือบริการนะครับนะข้าไปยังมีเนินทรายไปห้าห้อยไปขุดห้อยกันนะแต่ว่าวันที่ผมไปฝนตกตื้นนะนี่ก็คือที่บ้านเนินนามชัยยานะทีนี้ในเรื่องของระดับคนดูแลข้างบนแล้วก็เหลือบนน้ำลุ่มน้ำคลองยันได้เรื่องของการจัดการชุมชนเหมือนกันนะ
0: ลุ่มน้ำขึ้นเรียกว่าบนนู่นนะ
1: ลุ่มน้ำคลองยันก็ได้เหมือนกันต่อสมอเนี่ยลุ่มน้ำคลองยัน
0: ต้นนครบางจำเงินไหม
1: ก็เนื้อแหละเนื้อ
0: ขึ้นไปเรื่อย
1: นะฮะนครบางจำนี่อยู่ข้างบนนครบางจำ
0: ก็ไม่ชื่อนครบางจำอ่ะเคยเป็นนครมาก่อนหรือว่าคนนครไปยู่หรือว่า
1: คนนครไปยู่คนนครไปยู
0: ่ก็เลยเอาคำว่านครนำหน้าน
1: ครบางจำ
0: นคร
1: ลงฟืนลงฟืนนะลงฟืนคนนครไปยู่นะครับนะ
0: อ๋อไปยิงมีสีไฟ
1: ทะเลสมัยนู้นนะครับนะไปยู่มีนกเงือกนะพอช่วงนกเงือกยู่หมาแค่นั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเข้าลังคาตึก
0: เข้าลังคาตึก
1: เข้าลังคาตึกมีตำนานเศรษฐีโลพันบ้านทันอยู่เข้าลังคาตึกทันก็ออกมาก็หลงแพ้มาถึงก็มาตรงนั้นตรงนั้นนามันมานามของยันมันก็ตะกุกตะกักตะปุกตะกักกลายเป็นตำบลตะกุก
0: โอ้สองกุกเ
1: ลยกุกเนื้อตะกุกตาก็เนี่ยเขามีตำนานมาแต่งงานครับนางเนี่ยยูดเป็นเจ้าเมืองอยู่ชัยยาเนี่ยมันเป็นตำนานโบราณครับเศรษฐีโลพันเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าพุ่มกับไปไม่เจอบ้านไงทั้งทีเขาลังคาตึกคิดดูเขาลังคาตึกเป็นนิทานโบราณนะนิทานพื้นบ้านที่ว่ากันมาก
0: โอ้ไม่หงายไม่หงาย
1: ไม่หงายครับไม่หงายนี่ครับแต่ว่าคนที่ดูแลทรัพยากรยู่ได้ถึงขนาดนี้ต้องชมยกย่องชมชมเชยอย่างที่ดี
0: พูดถึงตอนนี้ป่าต้นน้ำบ้านเราเท่าๆโขลงยันด้วยนั่นอย่างความสมบูรณ์นั้นนี
1: ่ความสมบูรณ์นี่
0: การรักษาการดูแลไว
1: ้สมบูรณ์ติดอันดับประเทศนะครับโขลงยันนี่เป็นน้ำใสกับน้ำใสมาคือเราวัดตรงนี้ได้นะครับถ้าว่าไปในช่วงที่ช่วงปกติน้ำพ้นไปตรงนี้นะพอกลางคืนเนี่ยจะมีหิ่งห้อยมาหิ่งห้อยเนี่ยเป็นหิ่งห้อยใหญ่นะครับนะเป็นหิ่งไฟเออร์ฟรายคือชนิดใหญ่เลยนะชนิดใหญ่เนี่ยหิ่งห้อยมันเกิดยังให้มันอยู่ในนามัน
0: น้ำต้องสะอาด
1: ม
0: ั
1: ้ยเป็นห้อยดังนั้นน้ำต้องสะอาดมานะครับดังนั้นวัดขาตรงนั้นได้นะครับของยันนี่ถือติดอันดับนะครับของยันเนี่ยสุดยอดอีกแห่งหนึ่งครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เขารักษาไว้นะตั้งแต่โบราณคือพลูคันทุรี
0: คันทุรีทาชนะคร
1: ับ พลูคันทุรีเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้คณะกรรมการทางด้านสิ่งแวดล้อมพลักดันเป็นแรมต้าไซนะครับพื้นที่ชุมน้ำนะครับพื้นที่ชุมน้ำโลกนะโอ้ยเนี่ยเตียงกำลังติดเนี่ยมีการเสนอไปนะครับนะเป็นที่ชุมน้ำหรือจริงๆเหมือนคุณทะเลของเราก็เป็นพื้นที่ชุมน้ำเหมือนกันนะครับนะแต่ตาไซเนี่ยปลาแต่ว่าปลาคุณทะเลเน
0: ี่
1: ยมีความลักลั่นทางชีวภาพมาไอ้แหล่งที่ว่าในปลาชุมน้ำแบบนี้หรือว่าเป็นผู้ไปแล้วจะมีปลาชนิดนึงเขาเรียกปลาดุกลำพันธ์เคยได้ยินไหม
0: ได้ยินดุกลำพันธ์ปลามัด
1: ปลามัด
0: นะปลามัดแต่ดุกลำพันธ์ปลามัดนี่จะกินไม่กินข้องน้ำมันช้างตายทั้งตัวมากันในปุ่งช้างนั้นไม่ต้องมีด้วยนุ่งลำพันธ์นะเว้ย
1: ตัวลายใช่ไหม
0: ตัวลายยาวนี่ครับยาวใหญ่ผมเคยได
1: ้
0: ผู้ใหญ่วัดบ่าวมักอยู่คอยอที่ช่วงน้ำท่วมน้ำผาแหละครับมันลงถึงก็ได้กว่าได้ปั๊บเข้ากับไม่แข็งเอาไม้พุ่มตัวถ้าเขานี่ยาวขาซอกนี่นะครับผมกับอย่างนี้ก็พาไปขั้งไว้พอขั้งไว้ปั๊บนี่ก็ไม่ได้ปิดฝ้าม ันดีดออกก็คือมันผมไปข้างไว้เคคลงมันดีดออกปั๊บทีนี้มันไม่ก็ว่าได้กินโคลนคลงกำลังจะแทกนะแทกไม่รอดหมดอุ๊บตายแล้วผมไม่เอียให้มันได้ของลูกลำพันแต่ตอนนี้ก็พอเรียงค่ายนะ
1: เรียงค่ายแล้ว
0: ที่วัดนี่ครับกิโล300มั้งนะแต่ว่าถ้าว่าบ้านเราถ้าว่ามาร์คลูกลำพันนี้นะปัจจุบันนะปลาคุกควรเคร่งจะอวด
1: ชะโอ๊ตควรเคร่งนี่ก็บุกแล้วกัน
0: ครับปลาคุกควรเคร่งนี่ลูกลำพันจะมาร์คแต่ตัวนั้นวัดเป็นปลาเหนืออ่อนร้อยแต่คั่วใช่ใบส้มแปนจะราคาเลย
1: ใบส้มแปนนะส้มแปนขี้มา
0: ส้มแปนขี้มา
1: ส้มแปนขี้มาบ้านนาเดิมบ้านนาเดิมในลังอำเภอในลังอำเภอ
0: ครับ
1: นายอำเภอสุขิตมีเพลงว่านายบ้านไปทีผมไปทีนึงโอ้มันเป็นเขามีอนุสาวรีย์เป็นรูปเคารพคนท่านนั่นเขาว่าเป็น
0: คนท่าน
1: มีคนท่านยู่ที่นั่นน่ะ
0: โอ้ไม่ง่อย
1: ก็เป็นปลาพลูพลูกงอ่ะดอกน้ำหมางผมก็ไปยื่นดูโอ้โหนกเป็ดน้ำเต็มเม็ด
0: มันติดกับถุงทองไหมตรงนั้นนะนกจากถ
1: ุ
0: งทอง
1: ไม่อยู่ลังอำเภอครับ
0: โอ้โห
1: ลังอำเภอเลยครับ
0: นกน้ำนกเป็ดน้ำ
1: นกเป็ดน้ำนี่ก็ลุยเม็ดเพราะมันอยู่โอ้ตายเลยต้องเขาสร้างแบบเป็นรูปเขาลบไปนะเป็นคนท่านนั่นคนท่านนะ
0: คนท่าน
1: คนท่านคนเรื่องเป็น
0: เล่นดนตรี
1: เล่นดนตรีใช่ไหมเขาบอกคนท่านอยู่ที่นั่นนะป่าคูกงแล้วก็นกเป็ดน้ำนี่ว่ายไปว่ายมาโอ้อุดมสมบูรณ
0: ์ธรรมชาติดี
1: ก็มีป่าได้ปลาเม้งไง
0: ปลาเม้ง
1: ปลาเม้งได้ไอ้อะไรหนึ่งตำหนึ่ง
0: รสชาติที่หายไป
1: รสชาติที่หายไปใช่ไหมปลาเม้งคั่วครับสมเป็นขี้มา
0: ไม่สมเป็นขี้มา
1: ไม่ได้กินเทียมนายเพิ่ง
0: ลูกเลี้ยอยู่บ้านว่างๆวันอาทิตย์กับหนังไอ้ทูทีไปเรื่อยทักทายนะครับแฟนๆรายการครับตอนนี้นิวัฒน์จิตราภิรมย์ออกข้อกระจายข้าวตรงซีดีซักตรงนี้เป็นผู้การโตโยต้าในบ้านนี่น้องเบานี่ปั่นจักรยานคนนี้รูปร่างพร้อมเพรียวตาวอนพลาทอดเสื้อครับวันนี้ข้าอยู่แถวๆแยกไอ้ห่มโปร
1: อ๋อเคยเห็นไง
0: ครับพลาทอดเสื้อนะ
1: เดินถึง
0: ถึงคนไข้กับทอดเสื้อกันบางทีนะรถนะซูพอร์ตกระสวัสดีครับพันซักปลอดเอี่ยมสวัสดีด้วยครับสุทนเมืองชิมนะภูมิธิระจิตโต
1: นะครับน้องเบาน
0: ี่น้องอ่ะจากบ้านนาสั้นฝนตกน้อยๆก็มั่งเดี๋ยวไปบางกอก
1: ควรคนสุบันต้องไปช่วยกันแล้วแกมกูภัยไง
0: นิวัฒน์จิตราภิรมย์บอกว่ายาจัดทุกเสาร์อาทิตย์ต้องทำหัวหน้านะ วันนี้ดาซ่อนเกษตรรินนะครับนี่ฟังอยู่แถวๆหน้าซึ่ง
1: หน้าซึ่ง
0: ปากลุยปากลุยปากลุยนะ7นาทีที่แล้วนะครับเยาวรักษ์จันพิทักษ์นะครับเมื่อ3นาทีผ่านมาให้ดอกไม้ที่ซ่อมมาแล้วห่วงร่ำลือ
1: ขอบคุณขอบคุณมากตอนเช้านะครับเหตุการณ์บ้านเมืองตอนเช้ามีเหตุการณ์สำคัญนะครับนะ
0: ตอนเช้าเรื่องใหญ่
1: เรื่องใหญ่ครับแต่ว่าตอนเช้านี่จะต้องพูดถึงเรื่องของการเคารพธงชาติกันทีพรุ่งนี้วันที่28กันยายนจะเป็นวันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับ
0: ครับผม
1: เป็นวันพระราชทานธงไตรรงค์นะครับการที่6เลยนะครับดังนั้นขอเชิญชวนนะครับหัวหน้าส่วนราชการนี่เขาก็ต้องไปยืนแท้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: รัชกาลที่6ครับ
1: รัชกาลที่6สิงห์สุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยก็ได้รับพระราชทานน้ำจากพระองค์ท่านนะครับนะ
0: แม่น้ำตาปี้ก็เช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับนะทีนี้นะครับในตอนเช้า8นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับที่หน้าสำนักงานจังหวัดเนี่ย
0: มีได้ยัง
1: ก็ไปยืนแถวอะไรพร้อมเพียงกัน 7:00 นถึงนะนั่งกายจุดการในเรียบร้อยนะครับนี่ท่านผู้ว่า
0: จุ๊บมากันมั้ย
1: ผู้ว่าแล้วนะนี่แกบอกมาแล้วจุดปลดวันนาจันทร์สิริเนี่ยแกบอก
0: ผู้ว่าบอยผู้ว่าบอย
1: ก็ต้องมาต่อเช้านี่ยืนแท้กันพี่น้องประชาชนก็เคารพธงชาติกันนะครับนะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยหยุดเนี่ยเวลาเพลงชาติดัง
0: มัน
1: เด
0: ิน
1: อยู่เลยเออทำไมถึงพันนั้น
0: ไม่รู้คนไม่ถูกละ
1: จะนี่ไม่ถูกละผู้นี่ต้องหยุดนะครับผู้ก็ต้องหยุดนะครับนะบางคนยังเดินเถวิ่งอยู่เลยนะครับแต่ว่าต่อเช้าเป็นวันสำคัญนะครับเป็นวัน
0: 8โมงเช้าและ6โมงเย็นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ครับเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินะครับนะนี่คือวันที่28นะครับนะแต่ตอนนี้นะที่สถานการณ์กลางจังหวัดวันนี้วันสุดท้ายนะ
0: มีงานไร
1: ไองานแสดงโอทบเรื่องของพัฒนาชุมชน
0: นะคนน้อย
1: คนน้อย
0: มองเม้งนะ
1: มองเม้งมันฝนตกกันเลยนะ
0: เออเอื้อด
1: เออนะฝนตกกันนะแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายไปซื้อสินค้าเขาต้องคิดนะ
0: โอ้วันสุดท้ายน่าไป
1: สุดท้ายไปนะ
0: รออเมริกานี่
1: จะได้ไม่ต้องครับไม่ต้องคนกลับไง
0: ถึงงานลีลัง
1: นะ
0: ลีลัง
1: ไปซื้อกันต้องคิดนะครับหน้าไปนั่นนะครับนะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญนะครับที่เราจะต้องติดตามทางด้านสถานการณ์บ้านเงินเรื่องของ QR code บาร์โค้ดเนี่ย คือพร้อมกับท่ามมาหลายคนเลยนะครับว่าคิดเห็นเป็นพื้นนะครับแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ครับตอบมาแบบเป็นคำเดียวกันเลยไม่ผ่าน
0: จริงเหรอ
1: เราต้องมีการเลือกตั้งใหม่แน่นอน
0: จริงเหรอ
1: ตามที่ก้าวไหวๆเนี่ยหมอดูกับผู้ตรงกันหมดปีจะสุ่นมีการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นการรักษาการไปอีก3เดือนนะครับนี่เขาบอกแบบนี้กันมาเลยเขาฝัน
0: นี่นักวิเคราะห์การเมืองเรื่อย
1: ๆนักทางวังวิเคราะห์การเมืองทาง
0: หมอดูหมอดูครบหมดเลย
1: ใช่มันเป็นแบบนี้เลยพูดโต้กันไปแล้วนายกคนไม่ออกอ้างมาเอาเป็นพนันจะลาวนุ่ม
0: อ้างไม่ลาว
1: เนี่ยอนุท
0: ิน มีใครมั่งหวัง
1: ก็อนุทิน
0: ตอนนี้รัฐบาลซีโนมีนอนู่นอนี่นอนนิ่ม
1: นี่แหละ
0: นอนนัด
1: คือนอนนู่นเนี่ยกำลังมีปัญหามากนะครับนอนนู่นนี่มีปัญหามากอ้ออ้างดีคนเขาก็มองว่ามันเป็น เป็นนักเรียนนอกดูภาษาเยอะอะไรเงี้ยคุณเองนี่ตีไงเมื่อวานแกก็มีบทบาทไปดูนะเนี่ยนะครับก็ติดตามดูว่ามันจะเป็นเหมือนพืชนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางด้านใต้หลังฮัดย่อยเมื่อวานคุณสนธิ
0: เมื่อวานได้เข้าก็ไปทางโต๊ะกัน
1: บ่อยทางโต๊ะโอ้ยคนกันลุยเหมือนกันนะ
0: เออแต่เรื่องนี้ต้องคนใต้เรื่องนี้เรื่องหลงล้นเลยคนมารอเต็มอก
1: มาก่อนตอนสี่เรื่องสี่เรื่องครับ
0: เครื่องบินเต็มทุกที
1: ไปนี
0: ่
1: พอวันซุกไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: นะ
0: ซุกไปแล้วเครื่องบินเต็มกับ
1: มอ
0: บคนรวย
1: ใช่
0: มอบคนรวยอ
1: ่
0: ะ
1: ไปแล้วนี่แม้ตอนนี้คือคุณสันทีเนี่ยแกทวงคืนประเทศไทยแกก็เดินไส้ไป
0: เคยยึดไปประเทศไทย
1: เมื่อวันฮะ
0: เคยยึดแต่ต้องทวง
1: ก็นักการเมืองไงเดินไปเนี่ย
0: ก็ได้รู้เขาดง
1: เ
0: ง
1: ินด้วยก็เดินไส้เดินได้ไปแต่เรื่องของหัวสอวอนะครับมีความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่25เนี่ยทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการนะ
0: แถลงว่า
1: ให้กกต.ทบทวนนะครับไต่ส้วนนะครับผู้ต้องหาที่เดิมทีที่เขาบอกว่า229คน
0: น
1: ะคือมันออกมาแค่เพียง77เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แต่กกต.ต้องทบทวนไม่
0: เป็นสวดำรงตำแหน่งเท่าไรยังไง10กว่าคนใช่ไหม
1: นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยก็ต้องดูครับอันนี้เพราะว่าไอ้ชัดเจนในลำดับแรกๆมันมีเรื่องของการไม่ชมมาผ่าก้นนั่นไม่เถียงตามเรื่องต่างๆเนี่ย
0: ก็มันมีคณะ26คณะ36ใช่ไหมไอ้คณะ36ถือว่าไม่ฟ้องยังไม่ครับ
1: นั่นแหละ
0: ตอนล่างนึงเนี่ยนั่นดิได้ดิบได้ดี
1: มันเป็นอธิบดี
0: ดีเอสไอ
1: นั่นเป็นอธิบดีแล้วนั่นนั่นแหละ
0: ไหวสวยกว่านี
1: ้นั่น
0: ไหวสวยไหวสวย
1: เนี่ย
0: ทำยาก
1: มันก็เลยต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะถูกซิ่งถูกย่างเนี่ยมันเขินไหวไปทางที่ว่าไม่เอาแล้วนี่เขาบอกเอายู่เอายู่แต่ฉันไม่เอาเธอแล้วนะอะไรมาเน
0: ี่ยเป็นนานลบนะ
1: ก็ใช้เลย
0: ทำไมคนเบื่อเร็วจัง
1: ก็ทำให้เบื่อไงเพราะว่ามันขมวดหมาเกินน่ะ
0: ที่จริงมันควรจะอยู่ในช่วงข้าวไม่พร่ำมัน
1: ไม่มันแล้วไม่ข้าวไม่แล้วเพราะว่า
0: ตอนนี้ข้าวดังแล้ว
1: ข้าวดังก็คือให้ทำชั่วข้าวอยู่ไม่กี่เดือนนึงพอมาเอาจริงปั๊บมันรวบหมาเกินกินรวบหมาเกินไม่ได้นะ
0: คนมันรู้สึกปานนั้นผมรู้สึกว่าในองค์คาพยพต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องวัวสวเนี่ยแม้ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยในแง่กฎหมายเนี่ยอาจจะเอาผิดได้ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนมันคิดไป
1: ใช่ดิ
0: มันเรื่องสอบถงที่เนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: คุณสอบไม่ใช่คือประเทศไทยเนี่ยมันผมมันมีเหลืองเขาบอกเขายังบริสุทธิ์อยู
0: ่กระทุ้ง
1: แต่เราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักกฎหมายไม่ได้เป็นผู้ตัดสินอะไรต่างๆแต่พอเราดูเหตุดูผลเนี่ย
0: ครับ
1: เราตัดสินแล้ว
0: ไม
1: ่ใช่ว่าตัดสินโดยถึงบวยว่านะเพราะเขาอ่านนู่นอ่านนี่ก็รู้แล้วมันโยงใยไปใส่มด
0: อ่ะอนุมานด้วยตัวเองได้แล้ว
1: มันโยงใยไปใส่มดตั้งการโยงใยไปใส่มดเอ้าถ้าแบบนี้ว่าเหลืองของโกงนี่มีไหม
0: มี
1: เหลืองตั้งนี่จ่ายตั้งไ
0: หมใ
1: ช่รู้กันทั้งเพย์
0: จับได้ขนาดกับเขาก็มีไม่รู้ถึงได้เลย จับได้ทั้งบัญชีทั้งนี้เลย
1: จดชื่อโทรศัพท์เลยวัด
0: จับได้ไปปิดหน้าบ้านหน้าสีมันไก่ต้มบันทุจริตมันก็ทำได้ไม่ทุกว่างที่เข้าได้จังนั้นทำไม่ได้
1: ไม่ได้มันเป็นพืชมันเป็นมันคือมันเนี่ยมันต้องรับดีรับท่านเนี่ยบอกว่าต้องปิดปากข้ารับด้านก่อนแต่ว่ามันใช้นี
0: ่
1: เอาเดินไปในซอยนึงพอมีการเลือกตั้งเดินไปในซอยได้กี่ตั้งเขาตอบเลยไง
0: เขาพูดเมื่อกันมด
1: ใครง่าย
0: เมื่อกัน
1: รู้มดว่าคะแนนเป็นใครง่ายง่ายมาจ่ายเท่าไรรู้มดเบี้ยวอย่างรู้เลยพอคะแนนเอาไป500จ่ายก็300ให้เขาไปฟังป่าใ
0: ส่สรุปว่ากันเลือกตั้งเหมือนกับพี่มีแต่เลยไม่เห็น
1: พี่มีแต่เลยไม่เห็น
0: ก็เหมือนกันเหมือนสื่อเสียงเลย
1: โอ้
0: เมื่อกับการสื่อเสียงเหมือนกันเล
1: ยดังนั้นก็ต้อง
0: เสียง
1: ต้องสร้างหม้อพี่หม้อปลาไปนี่นะ
0: ผ่าหม้อปลาก็น่าจะไม่ทันเลย
1: ไม่ทันเลยนะ
0: ไม่ทันเลย
1: ก
0: ็คุณทอนามเลียงนะครับสรุปพูดถึงเป็นช่วงๆครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับทุกโชว์รูมทุกทีทุกสาขาพร้อมบริการเพื่อนพ้องน้องผีสาธุชนคนรักยาครับทีมงานวันเศร้านกเข้าเดินดินกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีอาโชรูมกะทีเวียงซ่ามีครับที่บ้านตาคุ้นมีครับนะชัยย่ามีครับดอนซักมีครับคอสมุยมีครับเมืองสุราษฎร์ธานีมีครับการดิดกะทีทาทองนะโตโยต้าสุราษฎร์ธานีใช้บริการได้เหมือนกันทั้งหมดเลยครับเรื่องของรถยนต์ให้ถึงโตโยต้านาอูชอคนละการครับโดยโกดําโกดํานี้ก็รู้จักมักคุ้นมายาวนานครับเป็นทีมงานของระนุชและแซ่ซิ้น เขาว่าคนระโนดคนกระแซ่สิ้นมายุสุรัตนี่ถ้าเป็นชังจะเป็นชังซี
1: ่เอ้าทำไมอ่ะ
0: เป็นชังซี่เขามาครับพาพวกพาทีมพาได้มาครับเป็นชังซี่แต่เป็นชังซี่ที่มีฝีมือดี
1: ชำนาญ
0: ชำนาญครับจะพาพวกพาทีมจะเป็นชังจะเปิดหูชังซี่ก็จะมาระโนดเป็นส่วนมากนึ่งในนั้นคือโคดำ
1: มีแค่มีปลาดุกดาไหม
0: ดุกดาต้องไปเลยน้อยปลาตะลุกเลย
1: แต่พ่อแต่นั่นก็มีเมื่อน
0: โคดำนี่กับพมนี่ขอบกันมายาวนั่นอัธยาศัยไมตรีดีมากสุภาพเรียบร้อยครับท่านถ้าได้สัมผัสเลยมากก็จะรู้ว่าโอ้คุณคนนี้น่ารักนะครับอูชอคนละกันครับอยู่ก่อนถึงไฟแดงวัดมาปริ้งกับเลี้ยวซ้ายก็ไปเลยนรถมีประกันภัยกระซ่อมได้ไม่มีกระซ่อมดีพุทธเจ้าอัธยาศัยไมตรีนัดไม้ตรงต่อเวลานะครับเล็กๆหน่อยๆฮิตๆอุ้ยๆกันบายบายไม่ต้องเร่งไล่คำมัวเราอูชอคนละกันนะครับฝากกันไว้และเรื่องของการเดินทางโดยสารสาธารณะครับท่านจะเช่ารถตู้ท่านจะเช่ารถมินิบัสท่านจะเดินทางไปในเป็นหมู่คณะมากๆต้องการรถบัสรถทัวร์รถแบบไหนอย่างไรตามสเปคบอกมาได้เลยครับพันทิป1970เรามีให้ทุกชนิดทุกประเภทครับโดยพี่ยอดครับเอกสิทธิ์กนกวิจิตบริหารจัดการนะครับนี่ครับเปลี่ยนมาเจน2เจน3เจนไปแล้วนะครับมือขวาครับปิ่นพันทิปอยู่เคียงข้างตลอดเวลาสัมปทานคิวรถต่างๆนานาครับเต็มไปด้วยธรรมภิบาลครับพันทิป1970นะครับแล้วก็ลงคนชิวครับพี่น้องครับฝากกันไว้และตอนนี้ใครมือเถียงที่กินกับข้าวกับปลาที่สั่งอาหารตามสั่งกระไรต่อกระไรนี้ลงคนชิวนะครับพิมพ์ก็ไปเลยนะในแอปต่างๆเกี่ยวกับทานมีอยู่นะครับรับรองเลยว่ารสชาติดีอาหารสะอาดราคามิตรภาพกับลงคนชิวกลางคืนก็มีดนตรีพวกซอง
1: ม
0: ีที่หนังสบายๆครับในบ้าน
1: ผมถ้าพูดถึงข้าวสารอาหารแห้งนะครับอุปโภคบริโภคของใช้ในบ้านทั้งหมดทั้งเพศมื่นกับร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ว่านี่คือร้านของชุมชนร้านของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: เราก็อยากให้ท่านได้ไปใช้บริการข้าวสารดีๆที่เรามาบริการนะครับนะหรือว่าจะเป็นของฝากของฟันนะครับเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกษียณเนี่ยลงไปซื้อให้เขาอีกยังว่าพอได้ซื้อข้าวสารไว้เก็บไว้กาแฟไว้เก็บไว้ดีๆนะกาแฟนี่มาจากพัทลุง
0: ร้อย
1: ผสมกับข้าวสังยศเป็นกาแฟซองย่างกาแฟดำกับข้าวสังยศผสมกันเนี่ยเช้าๆนะกินได้เลยนะแล้วก็มีไข่ไก่แต่ไปทำไข่ลวกนะไข่ลวกกินกับกาแฟดำผสมข้าวสังยศ
0: ไข่ดีไข่นี่ถ้าว่าไปสร้างแบบไอ้เขาทำเป็นตะกร้าได้ไหม
1: ได้ก็มาพนันได้เลย
0: ซองร้อยสักร้อยซองร้อยฟองแล้วก็ทำแพ็กเกจเซ็ตเลยก็มา
1: ไข่ไก่ของสมาชิกนะครับเขาควายนะเอามาส่งแบบเนี่ยเป็นทุ่งเป็นไร่ค่ายมานะครับไข่เบอร์ซองนะเนี่ยนะครับแล้วก็เคยก็มีเคยตาช่างม
0: ีก็ไข่ข้าวเคยมีครบเลย
1: ไม่ครบครับมีครบหมดนะข้าวไปแล้วนะเวียนไปนะไอ้เม็ดโมยมาพันใส่จะเป็นแพ็กเกจเป็นของฟ้าของฟันใส
0: ่
1: ไอ้กระเป๋ากระจูดเนี่ยจากปะตะลุงมาตั้งไปมอบให้สวยลูกสวยลูกประดับดับไปเรียบร้อยไปที่นั่นสร้างกลไกกระเซ็นเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับข้างที่ว่าการอำเภอตลาดไม่สอยเจ็ดแล้วก็อีกร้านหนึ่งอยู่ไหนบ้างสู่กระจายสินค้าทุกชาววันอังคารก็มีตลาดนัดเพื่อการเกษตรด้วยนะครับ
0: ช่วงนี้แคว้นโม่แคว้นท้าในบ้าน
1: ครับ
0: แต่ว่ากัดงานเลี้ยงเกษียณพ่อเล็กพ่อกองฉังของอบต.ถุงเต่าไม
1: ่ครับ
0: เมื่อแต่ซื้อนี่วันที่30นี้เกษียณครูโรงเรียนวังพักเว้น
1: อ๋อไปเลย
0: เวลาวันมีเด็ดไปเลยไปเลย
1: โอ้แกเหนื่อย
0: แต่ว่าไปเราไปแต่ว่าวันยายท่านมืดข้ากลับวงเวง
1: เออพวกมึงไปนานเลยนะแถวนั้น
0: คือไปเที่ยว
1: นั่นก็แล้ว
0: ก็นัตรงมานกไป
1: ครับคือผมไม่ได้ไปนานจริงผมผูกพันกับที่นั่นมานะครับผมเป็นคนที่ไปเริ่มก่อตั้งหน่วยจัดการต้นน้ำตาปีคนนึง
0: นี่วันที่30วันด้วยวันพุธ
1: วันพุธเอาไปยัดกันนะวันพุธเอาแลก่อนครับนะ
0: เรียกพาท่านรองมานบไอ้ท่านนี่คือมีรถโฟวิว
1: โอ้
0: เราหนังเราหยานไทยไปเลยใช่มั้ยมันก็ไม่ต้องเติมใช่มั้ยขาดปรับเพื่อว่านู่นนี่นั่นบ่ได้ทูทีกันเอาวันที่30นี้น้องผู้ใหญ่ชัยก็บอกมานะ
1: นะ
0: ได้มีกิจกรรมเลี้ยงครูโรงเรียนวังพักเว้นครับฝากกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็งานกาเซียนตอนนี้เมื่อที่บอกแฟนหม้อแฟนสาวว่างจะสิ้นเดือนมีตอนเช้า28 29วันนี้ก็มีงานกาเซียนแล้ว30เลี้ยงกันไม่ลึกล่ะครับงานเลี้ยง
1: ไม่กระเซียนก็กินเน้นเย็นเพล
0: ธรรมดา
1: ดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับ
0: น
1: ะ
0: ปากห้อง
1: ปากห้องปากห้อง ไปแล้วเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตบางนะครับนี่เป็นเรื่องของที่ดินนะมีการประชุมกันที่ศาลากลางจังหวัดวันก่อนนายจุมพลวรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็
2: นั่งเองเลย
1: คุยกันแล้วคุยกันเรื่องของแผ่นแม้บทยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบของสุราษฎร์ธานีเรื่องกองการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็ที่ดินสาธารณะนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนี่มีคุณก้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าแล้ว
2: ท่าน
1: รองประชุม
2: ก็
1: ได้มีการคุยกันนะครับพื้นที่ชัยบุรีมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่บึงขุ่นทะเลด้วยบึงขุ่นทะเลเนี่ยมันมีที่เขาบุกรุกที่เข้าไปเลย119ราย
2: มันเป็นความเหมือนไม่
1: เป็นความนาน
2: ที่นอสอรอไ
1: หมคือมันเป็นความนานแหละที่เขาดีดีกันปิดปิดท่าเลวเรียบร้อย
2: ก็ยังไม่ออก
1: ก็ยังไม่ออกก็ดีกันนี้ก็ต้องมาแก้ไปเป็นห้าทำพื้นเนี่ยนะ
2: ทำไมจัดการไม่ได้
1: ไม่จัดการไม่ได้ทำไมจัดการไม่ได้เนี่ย
2: เอาว้าไปว้าไป
1: นอสอดอนี่ทีหนังสือล่วงยังไม่ใช้ประโยชน์หลวง
2: หนังสือสำคัญที่หลวง
1: นั่นแหละเนี่ยซึ่งก็ยังมีในประเด็นข้องขอพังงันนะครับการบุกรุกที่สาธารณะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงนี้เขาเรียกว่านิติบุคคลอัมพรางนะเ
2: นี่ยนิติกรรมอัมพราง
1: นิติกรรมอัมพรางนอมินนี่ภาษานั้นนะภาษาอังกฤษนั่นก็คือให้ของสังหาริมทรัพย์ของกองพลังงานนี่ต้องจัดการนี่มีการประชุมกันนะเพื่อก็ต่อต้านทุจริตประพฤติไม่ชอบของสุราษฎร์ธานีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้เพิกเฉยในขณะเดียวกันมีอีกเรื่องนึงเรื่องของจิตเวชตอนนี้มีปัญหา
2: คนเชื่อน
1: เชื่อนไปทางอะไรกัน
2: เขาเรียกคนเชื่อนส่วนใหญ่คนเชื่อนตอนนี้มาจากยาเสพติด
1: นั่นสิครับนะผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบนโยบายในการเสริมสร้างความรู้เฝ้าระวังผู้ดูแลผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตเวชที่มาเป็นพ้นพวงมาจากยาเสพติดแล้วก็มุ่งที่จะลดความรุนแรงปัญหาภายในครอบครัวเนี่ยนะโอ้จริงเลยนะเรื่องนี้มันทำให้มันมีบ่อยมันเหมือนกับพฤติกรรมตามๆกันเลยอ่ะ
2: มันปณีในบ้าน
1: ครับ
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องไอ้ย่ามาเนี่ยเขาเรียกย่ามาใช่ไห
1: ม
2: ผู้ดีชายคือพวกขับรถผสมกระทิงเม็ดหนึ่งมีสี่ค่าใช่ไห
1: ม
2: ผสมนิดหนึ่งครับตาเจงไม่มีผลได
1: ้
2: พ่อทีลั่งไงพวกที่มันผลิตเนี่ยมันทำให้เกิดการเสพติดเลยไม่รู้มันใส่เรื่อยเข้าไปมั้งมันมีสูตร
1: เลยเรียกเป็นยาบ้า
2: ก็มันบ้าไม่บ้าพูดได้กันเซฟปั๊บก็ถึงหนังหลับปลาหลับมีดหลับควันควันพ่อควันแม่ควันเมียบ้าไม่บ้าพูด
1: ถึงคือเรื่องของยามาเนี่ยมาก่อนเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่เคยอบรมของในกรมนนะ
2: ครับ
1: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมาก่อนเนี่ยพอจะขึ้นไปแถวหนองคลี่แล้วนั่นเขาจะมีค่ายเขาเรียกผสมเซ็ตผสมเซ็ต
2: โอ้ใช่ในขวดเลย
1: ใช่ในขวดเขาเรียกว่าเอาเท่าไรค่าหนึ่ง
2: ค่าหนึ่ง
1: คือเวลาเขาจะขับรถไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะแวะกินเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยแล้วก็ใส่ไปค่าหนึ่งเซี่ยวเดียวนี่ใส่ไปแล้วก็ขับไปถึงกรุงเทพ
2: ตาเจงตาเจง
1: ขับไปกรุงเทพตาเจงไปถึงกรุงเทพนะเสร็จแล้วเขาก็นอนพักแหละนอนกลางวันก็นอนพักนอนพอนั้นถึงต้องกลับมาแล้วแหละ
2: ค่ากัน
1: แล้วคือพอนอนพักนี่มันก็ให้พอจะกลับก็เอาสักค่าเหล่า
2: ขึ้นค่าลงค
1: ่
2: า
1: ถึงวันนี้ถ้าไม่ได้ขับเนี่ยนะรุ่นพ่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ขับเขาก็ไม่กิน
2: ไม่ได้ใช้

0: ขาก็ไม่กินเขาก็กินไปกับนำยาชูกำลังเนี่ยเขาก็ไม่กินก็ไม่ใช่ไม่พึ่งไม่พึ่งทีนี้ผมว่าลุนลูกเนี่ยถึงมันเปลี่ยนพฤติกรรมไป
1: ครับ
0: มันไม่ได้กินมันไม่ได้ผสมเทปกินมันฉ่ายซุป
1: มันเป็นควันอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันจ่ายซุปทีนี้นะบอกให้ฟังว่าบัปปนีนะทางด้านผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพฤติกรรมการเซฟที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้เกิดเป็นเซฟติดเพราะว่ากระบวนการที่ดื่มเข้าไปเนี่ยเมื่อเราดื่มสุราเนี่ยเราดื่มเข้าไปไอ้นี่ผสมเซฟเนี่ยมันก็ดื่มไว้ค่าเดียวปริมาณน้อยชายสำหรับช่วงเวลาในการขับตอนนั้นพอนั้นปั๊บมันก็จะสลายไปเหมือนกับเรากินเหล้า
1: เมื่อตั้งเวลาไว้ได
0: ้มันก็เหล้าสร้างเราก็ปกติเราไม่กินเหล้าเราก็ไปกินตอนเย็นจริงๆแล้วนี่เขาบอกว่ามันผ่านกระบวนการกินไปมันผ่านกระเพาะผ่านเลือดกว่าจะเข้าไปสู่เส้นเลือดเข้าไปยุ่งในเนื้อเนี่ยมันมีผ่านกระบวนการ
1: นี่ผมสงสัยแต่ว่าถ้ามันเซฟได้นะว่าพอเซฟไปปั๊บอาการมันอย่างไรจริงๆมันเซฟไปทีมันมีความสุขหรือมันเผลิดพลิงหรือว่ามันแบบจินตนาการสู้หรือว่าม
0: ันกัดฟัน
1: ผมจะบอกให้นะอย่างยาเซฟติดมันในมดนายบ้านนะไม่ว่าจะเป็นยาไอ้ยาอียาเคยาบ้าอะไรก็ตามแต่เรื่องสำคัญนะมาจากเรื่องเพชร
0: อ๋อยากมีสมรรถภาพ
1: พอเซฟกันไปปั๊บจึงเนี่ยมันก็ว่ามันดีมัน
0: คึกใช่ใช
1: ่บางคนนะเซฟเองไม่พอนะให้เมียไป
0: แ
1: ต่เซฟ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนั้นไงต้องเป็นครูต้องไปห้างทีนี้พฤติกรรมการเซฟจากพอที่กินเข้าไปในพุงอะไรเนี่ยมันก็ให้ไปพอไม่พึ่งนะพอไม่ครับก็ไม่ต้องกินใช่ไหมแต่พอรู้เปลี่ยนพฤติกรรมการเซฟเป็นพึ่งเนี่ยมันคาวหัวสมองมันเป็นฟันเคยมาซ้อมมันคาวไปในหัวสมองนี่แรง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเฮโรอีนใช้เป็นข้าไปในเลือด
1: อะ
0: ไรข้าไปในเลือดมันข้าไปเลยในเลือดเนี่ยพฤติกรรมการเซฟผู้นี้เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นยาเซฟติดผิดติดหรืออยากแล้วเขาบอกเลย40ปีในรอบ40ปีหมายความจะคุณเริ่มเซฟ40ปีถ้าคุณไปเห็นคุณก็จะกระสั้น
1: ครับ
0: มันมีความสุข
1: เออมันแฮปปี
0: ้ผมเนี่ยเคยกินทีนึงนะจริงๆเลยในชีวิตเนี่ยเคยกินทีหนึ่งไม่ได้ขับรถแต่เขาให้กินทักอึกได้เป็นวัยรุ่นนะ
1: เ
0: ขาใส่ในยา
1: จูมลัง
0: จูมลังครับเขาก็ผสมแล้วพร้อมกับมาดูเหลืองว่าคุ้มไหมโอ้กัดฟันทั้งวันนี่เรื่องจริง
1: ก็ได้กัดฟันมาแต่โบราณในมุกนี่นะ
0: กัดฟันมันจะ
1: รอด
0: มันเนี้ยมันหนังจุ๊บแน
1: ่ดีแต่มันดีแต
0: ่โอ้มาผ่อนผู้รู้เราเป็นผันนี่นี่นะครั้งเดียวจริงๆนะครับนะร่างกายแต่มันมดเลยแล้วรับไม่รู้ตัวเลย
1: เมื่อก่อนเขาผสมในน้ำในน้ำพวกเขาเรียกจับกังวันนี้ครับพวกคล้องซิปลอหรือคล้องซิปลอในการส้มน้ำกินกับผสมไปเบรกมาเขามาข้าสั้นบอดแบกก็มากับว่าสู
0: ้
1: นะแบกสู้แบกเหลืองนักเหลืองไงยิงร้อนยิงดียิงร้อนยิงดียิงร้อนยิงแบกแต่ว่าปัจจุบันนี่มันเซฟแล้วมันนอนเซฟแล้วมันเชื่อนเซฟแล้วกลางวันนอนกลางคืนไม่นอนตาแจ้งจะครับห้าเหลืองห้าสามแปดมั้งห้าลูกสองกลางคืน
0: เป็นสัตว์บ้านเหมือน
1: สัตว์บ้านเผื่อนก็เพื่อนยิงหมดเลยใช่ไหมเออในนั้นไอ้เถื่อนเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นในปัญหานี้มันไม่รู้จะจบอย่างไรเด้อ
0: ไม่รู้จะจบอย่างไรแต่นี่เหลืองของที่ท่านผู้ว่าบอกให้นายอยู่บ้านเป็นการให้ความรู้ครับอสมนะเป็นการให้ความรู้ของอสมเนี่ยในการที่ข้าไปดูแลว่าในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีใครที่มันผ่านการติดยาเสพติดแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องเฝ้าระวังเพราะป้องกันเรื่องของความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ไม่ต้องขึ้นทะเบียนใช่ไหม
0: ต้องก็นี่ในตรงนั้นเนี่ยอสมต้องร้อย73คนหนึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขนะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยทั้งหมดทั้งเพเลยเนี่ยต้องเข้าไปดูเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็นำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นต้องเป็นหูเป็นตาเนี่ยจริงๆเลยในหมู่บ้านคนติดยาเสพติดลูกหลานติดยาเสพติดนี่รู้ไหม
1: รู้มีหมู่บ้านสีข้าวเรียบร้อยปักธงสีข้าวมดผู้ใหญ่ไปรับธงมาเรียบร้อยแต่ว่า
0: แม่นะ
1: ลูกบ้านเต็มมดติดเป็นพวง
0: รู้
1: ว่าลูกผู้ใหญ่กันก็มี
0: ในหมู่บ้านใครติดยาเสพติดยอมจะรู้แต่ว่ารู้คนไข้ไหม
1: รู้
0: แล้วเออแล้วทำเพื่อมันเจ็บมดไปมันเนี่ย
1: ไอ้คนไข้มันก็มีบารมีมีศักยภาพมีได้มั้งได้มั้งได้เหลืองคนเดินคนไข้คนทำได้เหลืองเราแรงมากเลยวันนี้ถูกปากได้นั่น
0: ฮะ
1: เพื่อนถูกปากได้นั่น
0: ก็ต้องรณรงค์น้องมีหน้าที่รณรงค์อ
1: ย่าเครื่องนะเราก็ทำไปทำหน้าที่
0: ก็หน้าที่เหมือนคุณโจนะคุณโจนะคุณโจน
1: แกมีหน้าที่ปล้น
0: โจนแกผมเคยทำข้าวทีหนึ่งเบานั้นมันชอบวิ่งแล้ว
1: ม
0: ันชอบวิ่งแล้วถึงเอาเช็ดแล้วมันก็วิ่งแล้วถึงมันก็ไปติดร่างไงตำรวจจำได้เดินนั่งพอมันออกมาท่านมันทำแล้วต้องตำรวจจำได้อันนี้มันกี่ทีแล้วเนี่ย
1: กี่รอบแล้ว
0: มันบอกมันเป็นหน้าที
1: หน้าที่ก็จ
0: นมันเป็นหน้าที่ของมันผมกับนั้นท่านจนจำไม่ได้ผมมาออกมาถึงอยู่สองสามเดือนจนจำไม่ได้ผมก็ทำไปเพ้อพอจนจำได้ผมข่าวอยู่ไหนผมออกมาแล้วมันเป็นหน้าที
1: ่แสดงว่าถ้าว่าไม่ทำนี่ถึงก็ต้องงานใช่ไหมเราถึงต้องหน้าที่จับเหมือนกันใช่ไหม
0: เออก็มันอยู่พันเนียข้าวๆออกๆอยู่พันเนียมันเป็นติดไส้อยู่พ
1: ันร้อยแล้ว
0: มันร้อยแล้วนี่นานแล้วนี่เหลืองแล้วนะครับนะ
1: บรรดาทักทายครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องต่อติ๊กต็อกนะครับนี่เขาไม่เรียกติ๊กต็อกเลยคนพูดนะก็เขาจะพูดช่องสีฟ้าช่องสีเขียวนี่ไม่ถึง
0: มันเป็นลิขสิทธิ์
1: อัน
0: นี้มันเป็นนั่นแบนไงมัน
1: ต้องพูดต่อใช่ไหม
0: ถ้าพูดมากๆเดี๋ยวมันสเปิร์มเลย
1: สเปิร์มเลย
0: สเปิร์มเลยของสเปิร์มเลย
1: ถ้าสเปิร์มอีกเรื่องนึงทักทายนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามทางช่องซ่อมาท่อสุราธานีครับทางแฟนเพจนะครับเดี๋ยวทักทายนี่อนุรุตนี่อุดรธานีครับพุ่นตกทุกวันเลยนะมนัสสีสุวรรณสวัสดีด้วยครับสวัสดีนะครับใครแล้วนี่ติงดับเพลิงเหรออ
0: ๋อเพื่อนติงครับเพื่อนติงเพื่อนติง
1: สวัสดีครับทั้งนายผู้นายบ้านหนึ่งมาสวัสดีด้วยครับแล้วก็ทางช่องต่อต้นนะครับนี่อ๋อนี่พี่นกเจ้าของโครงการจันทิราวิลเลจ
0: อ๋อเหร
1: อพี่นกสบายดีครับพี่นกครับขอให้สุขภาพดีเร็วนะครับนี่ทีมันโมเรานะครับลุงดำดวงดีนะครับแท้วันพมคนเชื่อนคนเชื่อนเดินลองนุ่นส่วนไปส่วนมาลุงดำดวงดีลุงกำเนิดจวบกำเนิดจวบเผ็ดเคี้ยวเสวียดนะครับลุงดำดวงดีนะครับยีเจครูนินเข้ามาห้าชัยเทคนิคสุรัตยูเคบ้านไหนบ้านได้วันแล้วนะ
0: ครับ
1: ตายด้วยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับ12คน20วาเลต้าในบ้านตัวน
0: ี้ขอบคุณมาเลยนะครับนะนี่เป็นครั้งแรกที่ออกต่อเนี่ยนะ
1: ออกเปิดซิง
0: ก็คนก็ดูมากมายเลยทีเดียวนะครับเปิดไปดูนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครนะครับหลายคนอาจจะเป็นห่วงเป็นใยในการเดินทางครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมืองปากก็ว่าน้ำท่วมบ่อหนองฮกกับบ่อหนองฮกแต่ว่าเขาแหลงระบายเขาจะให้เครื่องบินได้เมื่อวานนี้ก็ล้าชา
1: ท่วมจมร
0: อเลยท่วมจมรอแต่คือที่ล้าชาเนี่ยเพราะว่ารถแท็กซี่ได้ไม่สามารถจะไปดอนเมืองได้
1: ก็ดีเลยนะ
0: ดังนั้นต้องคนตอนเนี้ยคนที่จะเดินทางครับเนี่ยต้องไปคอยอยู่นานนะครับนะแล้วก็สนามบินก็ต้องรอความปลอดภัยในการระบายน้ำนะระบายน้ำเนี่ยดูไปแล้วนะครับ
1: ตอนนี้กรุงเทพนี่เขาใหญ่เมืองร่วง
0: จะใหญ่ไปอยู่ไหนครับ
1: ขึ้นไปแถวเพชรบูรณ์เลยนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็แถวเข้าย่อยในโซนโคราชตรงนั้นบนนั้นก็ไม่ใหญ่ไกลนะเพราะกรุงเทพมันหน้าแน่นแล้วก็บื้นนี้มันสุดสุดทุกปีนะปีเท่าไรสิ้นนะ
0: กรุงเทพนี่เดิมทีมันก็เป็นบางอยู่แล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: บางของไงมันเป็นบาง
1: เ
0: ราก็ไปยุ่งบางเองไงครับนะยายไปยุ่ง
1: ยิงสุดยิงตั้มยิงแบบว่ายิงน้ำทะเลมันลุกเข้ามาเรื่อยบางได้บางไรแล้ว
0: เขาก็คิดจะยายเหมือนกันนะมันก็เดินไปนครนายกมั่งได้เมืองเนี่ยเคยคิดส่วนราชการไปยุ่งแต่เข้าแล้วนะไปยุ่งต้นน้ำก็หลายประเทศนะครับใหญ่เมืองล่วงนะครับ
1: พม่าก็ใหญ่ไ
0: ม่ใช่หลายประเทศหลายใหญ่เมืองล่วงนะครับมีก็จะได้เป็นเมืองเก่าที่เป็นแหล่งคือแยกโซนไปเลยแยกโซนไปเลยว่าอะไรจะทำอะไร
1: เดิมประมาณนี้ย่างกุ้งใช่ไหม
0: ย่างกุ้ง
1: ย่างกุ้งเมืองล่วง
0: ตอนนี้เป็นโนบิดอแล้ว
1: โนบิดอ
0: นั่นนะครับนะหรือหลายประเทศก็เปลี่ยนนะครับพอเกี่ยวกับเรื่องของการขยายของเมือง
1: ชั
0: ยภูมิครับนะนี่ก็อยุธยาเขามากรุงธนบุรีมากรุงเทพแต่คงจะไม่ไปอื่นแล้วนะเคยจะไปที่ท่าลบบุรีก็มีเหมือนกันนะเนี่ย
1: ลบบุรีก็มี
0: ก็ดีก็จะไปใช่ไหมก็ดีใช่ไหม
1: แต่เพชรบูรณ์นี่ก็พูดเหมือนนั่นเหมือนกันนะ
0: เพชรบูรณ์นะ
1: ครับเพชรบูรณ์ซีเทปใช่ไหมคร
0: ับ มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ
1: ใช่ครับแล้วก็น้ำไม่ท่วมอากาศดีนู่นนี
0: ่
1: เอาสรุปความสักคิดในบ้านเวลาเกือบจะหมดแล้ว11:58 นครับวันนี้
0: ก ก็สรุปว่าต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รับชมรับฟังนะครับทุกช่องทางทุกวันเสาร์นะครับเราเข้าเดินนี้บอกต่อกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์นะอันนี้วันนี้วันอาทิตย์พิเศษนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีพี่กัญญารัตน์พิทักษ์ใจเทพเลือนแล้วก็ทีมงานทั้งหมดทั้งเพนะครับที่ผมข่าวไปเกี่ยวข้องด้วยผมเป็นฝ่ายพยายามพันนะจริงๆแล้วนะครับนะผม
1: ก็ทุกหน้าที่น
0: ี่ก็ทุกทำหน้าที่นะครับไปดูใน Facebook ของผมส่งผลชินารมณ์ได้นะครับเจนเรทไปทำไม่ได้ดูถูกว่านะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมไปชมไปซื้อสินค้าของเราถ้าก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนะ
1: ขอบคุณครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาบริการทานด้วยความเป็นกันเองนะครับขอบคุณอูชอคนละกันครับโคดำอมริตคุณพันนารายครับน้องเมกนะรถประกันภัยไม่มีประกันภัยก็ซ่อมได้ทั้งพี่นะครับผลกันสนิมตายทองมากันเลยที่โชว์คนละกันนะครับลงคนชิวพี่น้องครับร้านอาหารสบายสบายก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ลงคนชิวแล้วก็บริษัทพันทิพย์ทราเวล1970จำกัดโดยพี่ยอดนะครับคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตกับวันนี้รายการขอรอเวลาเม็ดแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องต่อทางช่อง Facebook สีฟ้าเพชรอสมทสุราธานีครับความที่รอยซ่องเมกะเฮิรตซ์ในบ้าน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมทสุราธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นิยมวิทยาเตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงช่วงบ่ายถึงเย็นเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกรถที่ถูกน้ำท่วมขณะยกไปโดนสายไฟคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มจมน้ำเจ้าของรถช่วยโดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตทั้งคู่พายุนอร์อีสเตอร์ถล่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือสหรัฐจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สว
1: ัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่27กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็มีการเรียกประชุมแล้วก็ลงพื้นที่เลยนะครับสั่งการทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มที่พร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจและงบประมาณฉุกเฉินจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจที่ประเทศอังกฤษว่าขณะที่ตนอยู่ต่างประเทศก็ได้รับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมกทม.ปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องอุทกภัยในแต่ละภาคและประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเมื่อรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วจึงนัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหารือในเชิงลึกก่อนที่จะเร่งเดินทางกลับมาและยกเลิกภารกิจที่เหลือเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและประสานงานรวมถึงการตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับสำหรับเหตุของน้ำท่วมขังครั้งนี้โดยรวมเกิดจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่จะสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในส่วนของน้ำเหนือได้มีการจัดการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะก้านปลาเพื่อมาให้ก้อนน้ำลงมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนในเขตกทม.และได้มีการบริหารจัดการบริหารน้ำให้ออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดครับสำหรับในพื้นที่กทม.กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและตนเองก็ได้รับรายงานแล้วก็ประสานจากผู้ว่ากทม.ที่ได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลาและจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยและได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุตลอดจนผู้ที่ต้องดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากแล้วครับในส่วนของการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลและก็ต่าง

จังหวัดที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อรวดเร็วในการแก้ปัญหาครับก็ได้รับแจ้งมาจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรประภาสที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภัยพิบัติภาคกลางว่าได้เพิ่มวงเงินให้แต่ละจังหวัดครับที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้

0: ผู้ว่ากทม.ครับก็ได้ขึ้นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมมาให้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนที่สำนักงานเขตหลักสี่ครับจัดไว้รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ครับ
1: ขณะที่ทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ค่ะว่าปัจจุบันนี้ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันตกที่ทางประเทศเมียนมาแล้วนะคะสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่า 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งฝนปัจจุบันเปลี่ยนเป็นฝนจากลมมรสุมปกติตามฤดูกาลระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเติมในบางพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างเช่นบางกะปิลาดกระบังหนองจอกมินบุรีส่วนพื้นที่รับน้ำฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตตอนนี้เดินหน้าสูบน้ำต่อเนื่องน้ำท่วมขังและระดับน้ำในคลองพบว่าคลองใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่คลองหลักยังมีปริมาณน้ำสูงระดับสีแดงก็ได้แก่คลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์อุปสรรคก็คือเมื่อสูบน้ำออกไปแล้วจากคลองหลักน้ำจากพื้นที่โดยรอบก็ไหลมาเติมตลอดเวลาค่ะส่วนจุดสถานการณ์คลี่คลายย่านเอกมัยตอนนี้น้ำแห้งลงแล้วนะคะเนื่องจากใช้ระบบสูบน้ำระบายออกทางคลองเตยลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนเรื่องของแนวการบริหารจัดการค่ะการช่วยเหลือประชาชนเน้นระบายน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์จากฝั่งตะวันออกไปทางตะวันตกเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อน้ำในคลองหลักลดลงก็จะสามารถสูบไล่น้ำออกจากชุมชนซอยย่อยต่างๆก็คาดว่าถนนสายหลักในกรุงเทพจะแห้งได้ใน 2-3 วันก็จะแห้งสนิททุกชุมชนภายใน2สัปดาห์ค่ะขณะที่เพจกรุงเทพมหานครมีการโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะคะให้งดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางรวมถึงความปลอดภัยหลีกเลี่ยง31เส้นทางที่ยังมีปัญหาน้ำสูง20เซนติเมตรหรือว่ามากกว่านั้นอย่างเช่นถนนรามอินทราถนนพหลโยธินถนนเทพรักษ์ถนนโชคชัย4ถนนลาดพร้าวถนนวัชรพลถนนแจ้งวัฒนะถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงถนนอ่อนนุชถนนศรีนครินทร์ถนนเจ้าคุณทหารถนนสุวินทวงศ์ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงด่วนอย่างที่คุณรงค์ได้ระบุไว้ค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ยังวิกฤตหนักครับหลายพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาล่าสุดจังหวัดจันทบุรีปภ.ยกระดับขึ้นธงแดงเตือนภัยขั้นสูงสุดเขตเศรษฐกิจเตรียมรับมวลน้ำหลักครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปรับระดับเตือนภัยจากธงเหลืองเป็นธงแดงตลอดริมแม่น้ำจันทบุรีหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอเขาคิชกูฏและก็อำเภอมะขามทะลักลงมาสมทบจนระดับน้ำจ่อแตะจุดวิกฤตที่3เมตร50เซนติเมตรครับเจ้าหน้าที่ประกาศเตือนชาวบ้านริมแม่น้ำจันทบุรีชุมชนริมคลองพักดีรำไพและพื้นที่เขตเศรษฐกิจชั้นในอำเภอเมืองจันทบุรีเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมย้ายรถยนต์ไปจอดในจุดปลอดภัยเช่นค่ายตากสินศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขณะที่กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพเต็มกำลังเพื่อผลักน้ำลงสู่ทะเลครับสถานการณ์รอบนอกน่าห่วงไม่แพ้กันครับที่บ้านคลองเซาอำเภอท่าใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันหลังมวลน้ำทะลักจากแก่งพะวาแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองประแกตเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วภายใน10นาทีชาวบ้านตั้งตัวไม่ทันระบุเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ15ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับทหารนำเจ็ตสกีแล้วก็เรือเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เป็นการด่วนครับจนถึงขณะนี้จังหวัดจันทบุรีมี8อำเภอถูกน้ำท่วมและยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็วิกฤตไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวมวลน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือและก็เส้นทางหลายจุดประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงกันวุ่นวายบอกว่าครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ50ปีส่วนที่ระยองครับจนถึงขณะนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อำเภอแกลงยังน่าห่วงประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางคมนาคมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเรือและรถยกสูงเร่งอพยพชาวบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยณจุดพักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่อง

0: ขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสน้ำล้นสปินเวย์ทั้ง4ช่องทางแล้วตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้น้ำเริ่มไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่กำลังไหลหลากไปด้วยนะครับที่สระแก้วนอกจากชาวบ้านจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วยังต้องหวาดผวากับจระเข้หลุดจากฟาร์มครับซึ่งมีพบเห็นตัวอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังล่าเพื่อป้องกันอันตรายโดยใช้เรือ3ลำออกค้นหาพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ต้องสงสัยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับ 4 ทุ่มครึ่งพบจระเข้2ตัวลอยตัวอยู่บนผิวน้ำใกล้กับนาวาฟาร์มวิวเลดหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าจระเข้ทั้ง2ตัวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนจึงเข้าดำเนินการกำจัดจระเข้ทั้ง2ตัวได้สำเร็จเพื่อป้องกันอันตรายครับพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝนตกต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3ประกอบกับเขื่อนโชคพระยาปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียิ่งซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับให้ขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นล่าสุดมี6จังหวัดได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาและบางปะอินส่วนพื้นที่ชุมชนหัวแหลมชุมชนภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกแทนแล้วก็บอกว่าน้ำขึ้นตั้งแต่23กันยายนขึ้นมาเร็วเป็นเมตรจนเห็นได้ชัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณมากตอนนี้บางจุดสูงถึงหน้าอกแล้วนะครับส่วนแม่น้ำน้อยที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มระดับสูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเสนาอำเภอเสนาต้องระดมเครื่องจักรและรถแบ็คโฮเร่งติดตั้งบังเกอร์คอนกรีตความสูงเกือบ2เมตรพร้อมทั้งปั้นคันดินเสริมด้านหลังซึ่งเป็นจุดที่อยู่ริมน้ำน้อยเนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง30เซนขณะเดียวกันชาวบ้านในตลาดบ้านแพนอำเภอเสนายังออกไปช่วยกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางตามช่องระบายน้ำของเทศบาลซึ่งเป็นแหล่งชุมชนและย่านการค้าเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาส่งผลกระทบนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีคำเตือนมาจากกรมอุตุแล้วก็เซลบอดแคสต์ด้วยครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน42จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินบอกว่าเช้าวันนี้ยังมีฝนเล็กน้อยตกเป็นระยะแต่ปริมาณโดยรวมลดลงค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแนวโน้มฝนจะค่อยๆลดลงคาดว่าบ่ายถึงเย็นวันนี้จะเริ่มลดลงแต่พื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะต้องใช้เวลา 1-2 วันในการระบายน้ำสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม42จังหวัดด้วยกันค่ะในจำนวนนี้มี10จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีเปิดเผยนะคะว่าแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ว่าฝนสะสมก่อนหน้านี้ทยอยกลายเป็นน้ำท่าไหลลงสู่ลำน้ำประกอบกับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลลงมาสมทบด้วยก็ต้องบริหารน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เพิ่มการระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างเร็วเกินไปค่ะโดยกรมชลประทานพยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดโดยทดน้ำเหนือเขื่อนไว้แต่การทดน้ำเหนือเขื่อนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นส่งผลต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือเขื่อนในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานจึงประสานจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงพร้อมเสริมแนวกระสอบทรายในจุดเสี่ยงและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ยังคงทยอยผ่านน้ำเข้าทุ่งลุ่มต่ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำปัจจุบันนำน้ำเข้าทุ่งไปแล้ว5แห่งนะคะได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางปานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากมีปริมาณน้ำสะสม 1,000 ขออภัยค่ะ187ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 20% ของความจุค่ะขณะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์ฝนโดยพบว่าภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่274มิลลิเมตรในขณะที่รองลงมาค่ะภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภาคกลางกรุงเทพมหานคร158มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดระนองภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือที่นครราชสีมาค่ะขณะที่ฝนตกหนักก็ส่งผลทำให้แม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำสูงสุดผ่านเซลบอร์ดแคสให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำนครนายกในพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังที่พักพิงชั่วคราวเลี่ยงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและการใช้สะพานข้ามลำน้ำที่มีน้ำล้นสะพานโดยคาดว่าวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีตกหนักบ้างในบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางในขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็ประสานปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยิงตรงถึงประชาชนทั้ง50เขตนะคะโดยยึดตาม GPS ของโทรศัพท์ว่าอยู่พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบและมีศูนย์พักพิงก็จะได้รับการแจ้งเตือนตรงถึงมือถือทุกเครื่องประชาชนก็สามารถตรวจสอบในโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีเซลบอร์ดแคสเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 23-27 กันยายนหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะในอำเภอบ่อพลอยศรีสวัสดิ์ทะลุอยู่ที่180มิลลิเมตรก็ขอให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: น้ำท่วมครับสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของไฟดูดที่สมุทรปราการเกิดเหตุสลดเจ้าของบ้านจ้างรถเครนมายกรถที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เซนติเมตรหนีน้ำแต่ขณะยกปลายเครนเกิดไปโดนสายไฟจนคนบังคับเครนถูกไฟดูดล้มลงมาจมน้ำเจ้าของรถเข้าไปช่วยครับก็โดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตทั้งคู่เหตุเกิดเมื่อคืนนี้ครับตอน 1:30 ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่กิ่งแก้ว19ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่าเมตร20เซนติเมตรตำรวจสภ.บางแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงขับเข้าไปหลังรับแจ้งเมื่อไปถึงก็พบร่างของนายธนกฤตฉิมพาลีอายุ40ปีเจ้าของบ้านถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตเพื่อนบ้านช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากน้ำแล้วก็อีกร่างก็คือนายสิทธิภพมีสำริดอายุ31ปีเป็นคนขับรถยกเครนนะครับถูกไฟฟ้าดูดบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามนางธนพร ชิมพลาลีอายุ42ปีภรรยาของนายธนกฤษผู้เสียชีวิตเล่าว่าสามีจ้างรถยกมายกรถเก๋งที่จมน้ำอยู่หน้าบ้านครับเพื่อจะนำไปจอดในที่สูงขณะกำลังยกรถปลายเครนเกิดไปโดนสายไฟอยู่ที่หน้าบ้านจึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนบังคับเครนจนล้มลงในน้ำสามีที่หยุดอยู่ใกล้ๆจึงเข้าไปช่วยทำให้โดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปอีกคนหนึ่งตนรีบโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าสามีเสียชีวิตและคนขับเครนก็บาดเจ็บสาหัสแน่นิ่งไปและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุได้เชิญผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำที่สภ.บางแก้วส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามกฎหมายครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาติดตามข่าวกันนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะค่ะก็ได้แก่นายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีเขต2พรรคภูมิใจไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพงษ์สงวนจิตค่ะแล้วก็มีอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีพบจ.นะคะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีค่ะก็เป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยการเดินทางไปที่เทศบาลตำบลโคครามนายวราวุฒินะคะก็บอกว่าที่เทศบาลตำบลโคครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เมื่อมีน้ำเหนือมาสมทบก็จะได้ผลกระทบค่ะระดับน้ำสูงกว่าถนนที่ผ่านมาอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนอกจากแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีฝนลงมาเติมด้วยอันดับแรกก็ต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้จะมีน้ำเหนือลงมาอีกค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลโคครามหากว่าจุดใดมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขสูบออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็จะบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนค่ะส่วนพื้นที่สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำปีนี้น่าเป็นห่วงหรือเปล่านายวราวุฒิก็บอกว่าปีนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องขอทุ่งที่เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเช่นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องแม้ว่าจะมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ก็ยังไม่100%จึงต้องหารือกับทางกระทรวงเกษตรถึงแนวทางว่าหากน้ำเข้า100%จะต้องเยียวยาพี่น้องเกษตรกรอย่างไรนอกจากนี้ค่ะยังมีพื้นที่อุตสาหกรรมที่สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับผลกระทบให้ติดตามฝนและปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีนนะคะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คอยเฝ้าระวังระดับน้ำรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งเรื่องที่จอดรถสถานที่พักพิงบ้านเรือนที่ไม่สามารถพักอาศัยได้มีตำรวจคอยตรวจตราดูความปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางไปสำรวจพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลแล้วนะคะหากว่าเกิดเหตุด่วนขึ้นมาก็สามารถดำเนินการอพยพได้จากนั้นค่ะเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลต้นกรามเทศบาลตำบลบางปลาม้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอบต.มะขามล้มก็เดินทางไปที่อบต.วังน้ำเย็นเยี่ยมบ้านของจ่าโอมค่ะจ่าสิบโทนะคะจิระวัฒน์มุ่งกลางทหารกล้าสังกัดกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์ซึ่งเป็นชาวบางปลาม้าที่พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอ่านม้าในช่วงบ่ายค่ะนายวราวุฒิลงพื้นที่ไปอบต.วัดโบดเสร็จแล้วก็ยังไปต่อที่อบต.วัดดาวเทศบาลตำบลบ้านแหลมเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนาอบต.บางใหญ่อบต.กฤษณาและเทศบาลตำบลตะค่าค่ะ
1: ท่าอากาศยานสุนภูมิครับเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกครับท่าอากาศยานสุนภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องใช้เวลารอสัมภาระเป็นเวลานานโดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่26กันยายนต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับจากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้ส่งผลให้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกแล้วก็การขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานบริษัทการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายและลำเลียงสัมภาระที่ตกค้างรวมทั้งประสานให้มีการแสดงข้อมูลสถานะของสัมภาระผ่านจอแสดงผลและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบสถานการณ์และก็ข้อมูลการรับสัมภาระนอกจากนี้นะครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและก็ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครบ้านเราเท่านั้นนะคะที่เผชิญน้ำท่วมและสภาพอากาศเลวร้ายค่ะอย่างที่สหรัฐเองก็เผชิญกับพายุนอร์อีสเตอร์รุนแรงที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลัน

0: หลายพื้นที่ตลอดสุดสัปดาห์นี้ค่ะอิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมแรงในหลายพื้นที่ของรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์โดยเฉพาะในแถบชายฝั่งผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่างๆคาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดรวมถึงนครนิวยอร์กด้วยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กออกแถลงการเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็นและห้ามขับรถหรือว่าเดินลุยฝ่ากระแสน้ำท่วมโดยเด็ดขาดขณะที่คาดการว่าฝนจะตกหนักและเกิดพายุรุนแรงตั้งแต่รัฐนิวเจอร์ซีย์ไปจนถึงขออภัยค่ะรัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงรัฐเมนคิดเป็นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรค่ะจนถึงขณะนี้ประชาชนธุรกิจร้านค้ามากกว่า 100,000 ครัวเรือนทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์คอนเนติคัตนิวยอร์กแมสซาชูเซตส์ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเสาไฟฟ้าต้นไม้หักโค่นจากลมกระโชกแรงสูงถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเที่ยวบินถูกยกเลิกแล้วมากกว่า 1,100 เที่ยวบินล่าช้าอีกกว่า 2,400 เที่ยวบินซึ่งทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะการบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดหลายสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารเลื่อนการเดินทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ขณะที่ชาวบ้านหลายพื้นที่ระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงใกล้เคียงกับพายุเฮอริเคนแซนดี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังซ้ำเติมให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำท่วมชายฝั่งวิกฤตขึ้นมาอีกค่ะพายุลูกนี้ทำให้ต้องเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งจำนวนมากเพื่อความปลอดภัยทั้งคอนเสิร์ตของวงร็อกระดับตำนานนะคะในนิวยอร์กที่ถูกเลื่อนออกไปด้วยรวมไปถึงคอนเสิร์ตของเอชเรนค่ะที่บอสตันก็ถูกยกเลิกเช่นเดียวกันสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐก็เตือนว่าพายุลูกนี้จะยังคงทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ค่ะ
1: คุณภาพอากาศในสิงคโปร์ย่ำแย่สู่ระดับไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพครับดัชนีมาตรฐานมลพิษทะยานเกินเกณฑ์ร้อยสาเหตุสำคัญมาจากหมอกควันข้ามพรมแดนที่พัดมาจากไฟป่าอินโดนีเซียครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐสิงคโปร์ขออภัยครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ครับรายงานว่าช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันนี้ครับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคกลางตะวันออกและก็ภาคตะวันตกของสิงคโปร์อยู่ในระดับย่ำแย่ดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI ทะยานเกินเกณฑ์ร้อยอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่อื่นๆยังอยู่ในระดับปานกลางแนะนำให้บุคคลทั่วไปควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้แรงมากหรือว่าเป็นเวลานานส่วนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กและก็ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือว่าระบบทางเดินหายใจเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดและแนะนำให้สังเกตค่าฝุ่น PM 2.5 รายชั่วโมงประกอบการเดินทางด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่องบริเวณตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมถึงพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกของเกาะกาลิมันตันประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดกลุ่มควันหนาแน่นจากไฟป่าเมื่อประกอบกับกระแสลมประจำฤดูกาลที่พัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้จึงนำพาหมอกควันข้ามพรมแดนเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกบางพื้นที่ของสิงคโปร์และบริเวณโดยรอบในช่วงคืนวันอาทิตย์แต่ก็ยังไม่สามารถลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นพิษที่ลอยข้ามมาจากตอนใต้ของเกาะสุมาตรารวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของเกาะกาลิมันตันในอินโดนีเซียได้ครับ
0: สะพานแห่งหนึ่งทางภาคกลางของเยเมนได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งรายงานจากสื่อของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าจุดเกิดเหตุคือที่สะพานอัลดาลินในเขตเมามักฮาเดียของจังหวัดอิฟที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์แต่ทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ยืนยันการโจมตีเกิดขึ้นขณะกองกำลังพันธมิตรค่ะซึ่งได้นำโดยซาอุดีอาระเบียนะคะก็ได้มีการตอบโต้กบฏฮูตีค่ะที่มีอิหร่านหนุนหลังแล้วก็ได้โจมตีซาอุดีอาระเบียมาตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าตอนนี้น้องเนเน่นะคะได้เดินทางกลับมาถึงภูเก็ตแล้วค่ะโดยครอบครัวสมาชิกวงโอโซนก็มาพร้อมกันด้วยนะคะหลังจากที่ไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ าสหรัฐก็มีคนไปต้อนรับจำนวนมากเลยนะคะก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารในคณะต่างๆนะคะแล้วก็มีคุณยายของน้องเนเน่ค่ะเดินทางมาจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแฟนคลับมาร่วมรอต้อนรับชูป้ายอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญครับ
0: สำหรับวันนี้ค่ะเชิญกันก่อนเลยค่ะ
1: เชิญคุณขวัญครับ Lady First ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอยากจะสอบถามคำถามเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะส่งกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 นะคะขอเน้นย้ำว่าผ่านเพจนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในช่องทาง LINE แอดเนี่ยตอนนี้ขวัญอยู่นอกสถานที่นอกสตูดิโอนะคะอาจจะไม่ได้เห็นข้อความตรงนั้นขอให้ส่งมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับคือที่จะชวนคุณขวัญและแฟนรายการคุยกันในสัปดาห์นี้ก็คือข่าวดังในรอบสัปดาห์นะฮะข่าวดังในรอบสัปดาห์เนี่ยความจริงก็มีข่าวดังในระดับโลกตั้งแต่เมื่อวันพุธพฤหัสวันพุธน้องแน่ๆก็เข้าชิงชนะเลิศนะได้ขึ้นแสดงวันพฤหัสก็เป็นวันที่น้ำตาท่วมโลก
0: ค่ะ
1: หลังจากที่น้องเนเน่คว้าแชมป์เพราะว่าคนในโลกไม่ได้รู้สึกว่าน้องเนเน่เป็นสมบัติของชาวไทยอีกต่อไปเธอเป็นสมบัติของโลกแล้ว
0: ใช่แล้วบางคนก็แซวนะอาจารย์แซวว่าบียอนไปเป็นยูนิเวอร์สแล้วแบบเหมือนกับว่ามากกว่าโลกเป็นจักรวาลเลยทีเดียวก็มีนะคะ
1: ใช่ยังยูนิเวอร์ส
0: ค่ะ
1: นะฮะทางด้านดนตรีทีนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทำอย่างไรต่อไปนี้คนไทยทุกคนและมนุษย์ในโลกนี้จะรักษาเพชรเม็ดงามนี้เอาไว้ให้ยั่งยืนและสัปดาห์นี้ต้องขออนุญาตคุณขวัญ นะครับก็จะเอ่ยถึงอากงหน่อยนะฮะท่านเสียธนินเจรวนนท์นะครับที่ท่านได้กรุณาเมตตามอบคอนโดให้มูลค่า35ล้านคุณขวัญ
0: ค่ะอันนั้นก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยแต่ว่าในมุมมองของขวัญนะขวัญชื่นชมอีกเรื่องนึงที่ท่านมอบให้กับน้องเนเน่ก็คือทุนการศึกษาในระดับสูงที่สุดเท่าที่น้องเนเน่อยากจะเรียนค่ะอันเนี้ย
1: ต้องเลย
0: อันนี้คือขวัญมองว่ามันเป็นทุนทรัพย์ทางความรู้ที่สามารถที่ในอนาคตน้องอาจจะหาได้มากกว่า35ล้านอาจจะเป็น70ล้าน100ล้านหรือมากกว่านั้นอะไรเงี้ยจากการมอบทุนเชิงการศึกษาเนี่ยเป็นการมอบปัญญาแล้วก็มอบเขาเรียกอะไรนะต้นทุนในการประกอบกรรมอาชีพได้ดีที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะ
1: และก็ต้องบอกว่าอากงใจดีเพราะว่าอากงไม่ได้มามอบให้เมื่อได้รับรางวัลแล้วอากงมอบให้ก่อนที่จะรับรางวัลในขณะที่เมื่อน้องเนเน่ชนะการประกวดได้มา1ล้านเหรียญตีซะว่า35ล้านบาทหักภาษีแล้วเหลือไม่ถึง10ล้านใช้แป๊บเดียวก็หมดน
0: ะ
1: เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้เงินเพราะมีเงินแล้วเนี่ยเราก็จะแจกนะฮะจากครั้งเดียวก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นความยั่งยืนของน้องเนเน่จากวันนี้ไปก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านรวมทั้งหนุ่มสุพรรณฟันว่านอย่างนักแอดก็ไปมอบให้1ล้านบาทใช่ไหมครับที่สำคัญที่สุดนะทุกคนจะต้องมอบกำลังใจแล้วก็มอบสิ่งที่จะช่วยพยุงและถ้าผมเป็นมหาวิทยาลัยนะเวลานี้ถ้าผมเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยผมก็จะลุมกันไปแย่งตัวมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของผมและผมก็จะตั้งปฏิญาณไว้เลยผมเท่าที่ผมดูนะที่มีการสอนทางด้านดนตรีเนี่ยก็จะมีทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือดุริยางคศิลป์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและถ้าผลการศึกษาของน้องประสบความสำเร็จอย่างดีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านดนตรีก็น่าจะเกิดขึ้นและที่สุดเธอก็จะกลับมาเป็นอาจารย์สอนดนตรีข้อคิดจากน้องเนเน่เราได้ข้อคิดอะไรครับเราได้ข้อคิดข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนเนี่ย จะต้องมีสองความคือหนึ่งความรู้สองความสามารถถ้าเป็นคนมีความรู้ความสามารถอันเนี้ยเราประสบความสำเร็จไปแล้ว 75% 75% ที่ต้องมีซึ่งมีในตัวน้องในแน่นะครับก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูครับความรู้ความสามารถครึ่งหนึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพซึ่ง4ความเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนว่าก็ให้ช่วยกันสนับสนุนและประเทศไทยก็ควรจะเห็นคุณค่าทรัพยากรเยาวชนเราต้องสร้างเยาวชนให้เรามี4ความความรู้ความสามารถความกตัญญูและก็ความอ่อนน้อม
0: อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ
1: นะครับนี่ก็คือข่าวใหญ่เรื่องน้องเนเน่ซึ่งจะขออนุญาตสั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะ
0: ฮะได้ค่ะอาจารย์ก็ขอเสริมอีกนิดนึงค่ะว่าวันนี้น้องเนเน่เดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าของที่ผ่านมาวันนี้นะคะอาจารย์แล้วก็มีคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้การต้อนรับนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมที่นั่งรถแห่แบบไปทักทายคนชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่21พฤศจิกายนนี้น้องเนเน่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับคุณเสกโลโซด้วยค่ะอันนี้เสริมอาจารย์สั้นๆค่ะ
1: ครับและผมก็อยากจะฝากรัฐบาลนะฮะโอกาสนี้รัฐบาลควรจะแสดงออกอย่างที่ผมเคยบอกฝรั่ง3ท่านนะ1คุณซิสบานที่มอบกีตาร์ให้น้องชาวเดนมาร์กควรได้รับเชิญมาทำเนียบรัฐบาลคนที่2อันนี้เขาเก็บตัวเงียบคือคุณชอนเขียนด้วยคอชกเชยนะฮะบางทีเราก็ออกเสียงเป็นจอนจอนชอนอะไรก็แล้วแต่คือผู้ที่นำพาน้องเนเน่ไปที่อเมริกัน
0: คอนทาเลนค่ะ
1: และมีฝรั่งอีกท่านนึงขออภัยผมจำไม่ได้นะ
0: คนไหนคะที่โกลเด้นบัสเซอร์หรือคะหรือว่าอะไรอาจารย
1: ์คือนอกจากฝรั่ง3ท่านที่เป็นผู้ช่วยให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นไปได้รัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเชิญกรรมการ 4-5 คน
0: นะค่ะ
1: มาร่วมงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลถามว่าทำไมครับอันนี้คือการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียสตังค์มากเลยครับคุณขวัญจัดเลี้ยงอาหารแต่ข่าวเนี้ยจะเป็นข่าวดังประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปทั่วโลกพร้อมกันนั้นก็มอบโล่ที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆเหล่านั้นแต่อันนี้พึงระวังไว้นิดหนึ่งว่าคนที่เขาอยู่ข้างหลังแต่เขาไม่ได้รับการเอ่ยถึงอย่าให้เขาน้อยใจเช่นครูก้องสอนดนตรีกีตาร์ให้กับน้องเนเน่อยู่ที่ภูเก็ตหรือใครๆอีกหลายคนก็ควรจะมีอันนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ละเมียดละไมอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวน้องเนเน่ข่าวดังในรอบสัปดาห์อีกข่าวหนึ่งสำหรับผมเป็นคนที่มีความหมายมากคือปรมาจารย์เปียกโปสเตอร์
0: อ๋อใช่ท่านเสียชีวิตนะอาจารย
1: ์
0: นะ
1: ในวัย94แม้ว่าเราจะยอมรับสภาพว่าวัย94ก็เป็นวัยเดินทางแล้วก็ตามถามว่าทำไมผมถึงผูกพันกับท่านปรมาจารย์เปียกโปสเตอร์เพราะในอดีตเนี่ยลูกสาวเปียกโปสเตอร์เคยมาชวนให้ผมเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการวาไรตี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อรายการแล้วเขาก็มาชวนให้ผมเนี่ยไปเป็นผู้รับผิดชอบประมาณ15นาทีในการที่แสดงมุกตลกโดยให้ผมเป็นคนคิดมุกแล้วก็กำกับคุณดีดอกมาดันคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กและก็คุณเปียแสดงในรายการนั้นถ้าตัวแสดงขาดผมก็เข้าไปร่วมแสดงเพื่อให้ครบองค์ประกอบด้วยและที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรก็คือว่ามีคนถามผมอาจารย์เริ่มทำรายการครั้งแรกเมื่อไหร่ที่รายการนี้ครับชื่อรายการเกษตรพบดาว คือผมก็เสนอเขาว่าถ้าผมไปหาสปอนเซอร์มาแล้วแบ่งเวลามา3นาทีมาทำเรื่องการเกษตรสั้นๆ3นาทีก็มีฉากสปอนเซอร์และผมก็นั่งพูดในปีนั้นคือปีที่เราเริ่มนำผลงานวิจัยของท่านศาสตราจารย์อยู่ชื่อก็หายแวบไปนะฮะที่คิดเรื่องพีรศักดิ์ศิริเวชนะฮ
0: ะ
1: ที่คิดถั่วเขียวพันกำแพงแสนหนึ่งกำแพงแสนสองรายการนี้นำเสนอในรายการในปีที่ถั่วเขียวพันกำแพงแสนหนึ่งกำแพงแสนสองถูกนำออกสู่ตลาดโดยผลงานวิจัยของท่านศาสตราจารย์พีรศักดิ์ศรีนิเวศถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ท่านจะเป็นนายกสภาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆท่านเป็นราชบัณฑิตนะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมประมาณ2-3 ปีเราก็คุ้นเคยก็จะเรียกพี่และคำว่าถั่วเขียวกำแพงแสนหนึ่งกำแพงแสนสองเนี่ยก็เป็นผมเป็นคนตั้งชื่อเนื่องในโอกาสที่ท่านศาสตราจารย์พีรศักดิ์ท่านจะย้ายจากบางเขนมาทำงานที่กำแพงแสนผมบอกพี่มาเลยเพราะไม่ค่อยมีใครอยากมาอยู่ตอนนั้นมันกับดานแลนแค้นโทรศัพท์ไม่มีรถลาไม่มีการสื่อสารไม่มีผมจำได้ว่าผมเป็นคนขอโทรศัพท์50เครื่องแรกให้กับมหาวิทยาลัยที่เนี่ยนะก็บอกว่าพี่ตั้งชื่อพันกำแพงแสนเลย1 2มี 2,000 นะครับแต่ก่อนนั้นเราใช้พันถั่วเขียวอะไรฮะพันอู่ทองนะแต่ว่าเวลาเก็บเกี่ยวมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะว่าเวลามันออกฝักเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ใต้ใบแต่ว่าถ้ากำแพงแสนหนึ่งสองเนี่ยเรายืนมองเห็นฝักอยู่ที่ยอดเลยเราก็เก็บเกี่ยวได้ง่ายๆและถั่วเขียวในระยะหลังนะครับก็จะมีพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นชัยนาท36ตัวเลข36ก็คือตัวเลขเมื่อครั้งสมัยที่กรมสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านพระชนพรรษา36พรรษาครับคุณขวัญ
0: อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ดีมากอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาจารย์บ้วนเผยแพร่ความรู้ผ่านทางรายการทีวีและก็จะขออนุญาตว่าเล่าย่อๆแค่นี้ข้อขอเชิดชูครูเปี๊ยกเพราะว่าท่านสละเฟรมจากเป็นคนเขียนโปสเตอร์ที่เราเรียกว่าใบปิดที่แปะประกาศให้คนมาดูหนังเนี่ยนะท่านก็เริ่มเป็นผู้กำกับและตอนหลังเนี่ยท่านก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติและท่านก็ได้อุทิศเฟรมภาพยนตร์ให้กับผมเรียกชื่อไม่ถูกเรียกว่าหอพิพิธภัณฑ์หรือเปล่า
0: และที่น่า
1: ที่น่าชื่นใจที่เขาเก็บเฟรมภาพยนตร์ไทยเก่าๆอ่ะทีนี้ที่น่าชื่นใจมากๆคืออะไรครับตอนนั้นการเก็บเฟรมต้องเก็บในห้องแอร
0: ์
1: ตอนนั้นไม่มีแอร์ท่านบอกว่าให้ไปถอดแอร์ที่บ้านท่านเนี่ย
0: โอ้โหท่าน
1: แล้วไปปิด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่และผมก็มีเรื่องสารภาพกับลูกสาวคุณเปียกโปสเตอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ในตอนนั้นตอนหลังรายการมีอุบัติเหตุนิดหน่อยท่านไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์รายละเอียดตรงนี้ก็ขอให้ไปฟังทางรายการผ่าน Facebook YouTube TikTok ของอาจารย์บ้วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณขวัญครับทีนี้เพื่อไม่ให้คุณขวัญกังวลใจเรื่องคำถามนะ
0: ค่ะอาจารย์
1: ผมขอนิดเดียวว่าในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ผมได้ตอบปัญหาเรื่องโรคไวรัสของพืชตระกูลแตงโดยลงรายละเอียดไวรัสแต่ละชนิดวันอังคารผมได้พูดการใส่เกลือกับมะพร้าวความเชื่อกับเหตุผลทางการเกษตรนะครับว่าผิดถูกเป็นอย่างไรวันพุธผมเรื่องตอบปัญหาหญ้าตีนกาวันพฤหัสผมพูดเรื่องน้ำเดือนกันยายนนะแต่ว่าผมบันทึกรายการล่วงหน้าผมบันทึกรายการตั้งวันอังคารแต่ออกวันพฤหัสนะฮะผมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าวันศุกร์ผมพูดเรื่องปัญหาดินเค็มสืบเนื่องจากปัญหา กล้วยดินเค็มที่คุณอาจารย์ชวลิตได้ถามมาอันนี้ก็ท่านก็ไปฟังนะผ่านรายการที่บ้วนชวนคุยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการนะครับและคุณขวัญครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ข่าวใหญ่ที่สุด
0: ข่าวใหญ่ที่สุดเมื่อกี้อาจารย์มีน้องเนเน่ใช่ไหมคะขวัญก็มีน้องนอเหมือนกันน้องนอน้ำ
1: นั่นแหละ
0: นั่นแหละค่ะน้องนอน้ำเดี๋ยวขวัญขอสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำนิดนึงนะคะอาจารย
1: ์
0: ว
1: ่
0: าตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำเนี่ยกระทบในพื้นที่21จังหวัดนะคะครอบคลุม93อำเภอทั้งหมดเนี่ย 1,425 หมู่บ้านนะคะ21จังหวัดก็กระจายไปในพื้นที่เชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครราชสีมาและตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ฉ่ำน้ำเหลือเกินนะคะอาจารย์แต่ว่าจังหวัดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะก็คือสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ในพื้นที่กทมเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังมีจุดที่มีความอ่อนไหวกับน้ำท่วมโดยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ย ก็บอกว่าเป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยห่วงใน3พื้นที่โซนตะวันออกก็คือลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีที่ยังน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังมีคนติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยจำนวนมากนะคะทางเรื่องนี้ก็คือกรุงเทพมหานครก็ส่งทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามความช่วยเหลือให้กับประชาชนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเร่งระบายเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ก่อนหน้าวันที่27เนี่ยก็ตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาที่ฝนก็ตกลงมาแล้วก็เติมน้ำมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งวันศุกร์ใช่ไหมคะศุกร์เสาร์นี่โอ้โหอาจารย์โชคดีมากที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอาจารย์คะตกแบบเหมือนกับว่าถ้าตึกมองตึกไกลๆอ่ะตึกหายไปทั้งตึกเลยอาจารย์ฟ้าแบบขาวโพลนมาก
1: ๆผมอยู่กรุงเทพเมื่อวันเสาร
0: ์โอ้โหอ้าวอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยเหรอเนี่ยแล้วบ้านอาจารย์อยู่ย่านเกษตรใช่ไหมคะ
1: อยู่ครับแต่ว่าทาวน์เฮ้าส์ผมเนี่ยไม่ท่วมเมื่อปี54ทาวน์เฮ้าส์ผมก็ไม่ท่วมแต่ว่าซอยงามวงวานแล้วก็ซอยแถวๆนั้นท่วมหมดและวันนี้เรือยางที่ผมเคยใช้เดินทางเมื่อปี2554ยังเก็บอยู่ที่บ้านทาวน์เฮ้าส์เมื่อปี54เนี่ยผมไปพายเรือที่สี่แยกเกษตรเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะฮะให้คุณขวัญรายงานให้ตรงนี้ให้จบก่อนเชิญครับ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าสำหรับพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ย่านไหนที่ก่อนหน้านี้มีการดับไฟฟ้าไปเพื่อความปลอดภัยนะคะทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะใช้ระบบการระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะได้ตามปกติเนี่ยภายในวันนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วก็บอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะฝนโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะของประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจึงยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เดิมๆนี่แหละค่ะอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรับน้ำมาค่อนข้างเยอะแล้วถ้ามีฝนตกมาเพิ่มก็ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำล้นขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะก็ถ้าในภาคกลางเนี่ยสุพรรณบุรีก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องรับฝนต่อไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคุณขวัญครับผมจะพูดเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีคนพูดถึงเลยนะฮะ
0: คือ
1: น้ำท่วมกรุงเทพคราวนี้หลายคนก็พูดเรื่องปากท้องเรื่องอะไรต่ออะไรคือโรคฉี่หนูระวังไอ้หนูนี่มันร้ายมากนะโรคฉี่หนูที่เราเคยได้ยินเลปโตสไปโรซิสเนี่ยได้โปรดระมัดระวังด้วยเมื่อท่านต้องไปท่องน้ำในกรุงเทพด้วยเท้าเปล่าท่านสำรวจซะก่อนว่าท่านมีแผลไหมนะและเมื่อถึงจุดเป้าหมายแล้วอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดด้วยนะครับ
0: ทีนี้ขอแทรกนิดนึงค่ะอาจารย์ก็คือ กลุ่ม6โรคที่เฝ้าระวังในช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็โรคแรกที่อาจารย์เล่าไปแล้วว่าเรื่องเป็นโรคฉี่หนูใช่ไหมคะโรคที่2เวลาท่านแช่น้ำนานโรคผิวหนังก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะนอกจากนี้อาหารที่ท่านทานอาจจะปรุงมานานแล้วต้องระวังเรื่อง

0: ของระบบทางเดินอาหารด้วยแล้วก็รวมถึงโรคขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีโรคที่เป็นพาหะจากยุงก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนอกจากนี้มีเรื่องของโรคตาอักเสบด้วยอาจารย์อันนี้เวลาโดนเจอน้ำไม่สะอาดอาจจะทำให้ตาระคายเคืองได้นะคะนอกจากนี้เวลาอากาศชื้นๆแบบนี้อาจารย์โรคระบบทางเดินหายใจก็เป็นอีกหนึ่งโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์โควิดก็มีสถิติค่อนข้างสูงอยู่เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
1: ์ครับทีนี้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยผมขอร้องคนไทยนะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาต่อว่าต่อขานด่าทอกันนะครับลำดับแรกขอให้พวกเราคิดถึงพระพุทธองค์ที่กล่าวว่าอัตตาเหอัตโนนาโถเวลานี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยทำงานกันเต็มกำลังอยู่แล้วเหตุที่เกิดมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดคุณขวัญครับปกติถ้ามีพายุไต้ฝุ่นโซนร้อนเป็น depression และก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เมื่อวุฒิเข้ามาแล้วก็จะมีลมพัดไปสู่ปลายทางเลยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำแต่แทนที่มันจะวิ่งเป็นเส้นตรงไปเนี่ย
0: มัน
1: ว
0: ิ่
1: งเป็นวงมันวิ่งเป็นวงเวียนถ
0: ้
1: านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงว่าฟ้าภาคกลางเนี่ยเหมือนฝาฉีด
0: ค่ะอาจารย์บ้วนยังอยู่ในสายกับเราหรือเปล่าคะไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์มาต่อในสภาวะของเหมือนความกดอากาศต่ำที่หมุนแช่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวให้อาจารย์มาอธิบายในรายละเอียดเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความประชาสัมพันธ์จากช็อปมาเนียก่อนค่ะช็อปมาเนียนะคะนำเสนอสุกายะค่ะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะที่จะช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นแล้วก็ซึมลึกนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองเนี่ยที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนะคะผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมีมาตรฐานของอย.และการผลิตเนี่ยผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999 บาทนะคะรับขนาด12 กรัม8 ขวดขนาด3 กรัมอีก6 ขวดค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะก็นอกจากนี้นะคะก่อนที่อาจารย์จะกลับเข้ามานะคะขวัญก็มีข้อมูลนะคะของทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าสถานการณ์ฝนตกแบบนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมขังก็คือขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะเฝ้าระวังใน3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจมน้ำถ้ามีเด็กหรือว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ของผู้ที่เสี่ยงที่จะจมน้ำเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงไฟหรือว่าสายไฟต่างๆนี่ต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะท่านอาจจะทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดไปแล้วกวาดโคลนกวาดอะไรทำนองนี้นะดูสายไฟหรือว่าสับคัตเอาให้ดีก่อนนะคะนอกจากนี้สัตว์ที่มากับน้ำสัตว์มีพิษต่างๆสัตว์เลื้อยคลานนะคะก็อาจจะมากับน้ำแล้วแบบเหมือนซ่อนตัวอยู่ในบ้านท่านก็ได้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะในการทำความสะอาดบ้านแล้วก็สังเกตสังกาเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยขวัญเคยเจอเหมือนกันคุณผู้ฟังตะขาบแล้วก็แมงป่องเนี่ยคือแบบหลบอยู่ในซอกในหลืบอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องใช้ไม้หรือว่าอะไรทำที่เป็นไม้ถูพื้นหรือไม้ก้านมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเซาะๆไปก่อนเหมือนนำทางนะคะเพื่อที่จะให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขาเผยตัวออกมาเราจะได้เฝ้าระวังระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะติดตามฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวแล้วก็ข้อมูลด้านการเกษตรกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24 ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร0774054444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนเริ่มซาแต่น้ำคลองยังสูงกทม.เร่งช่วยประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมติดตามและสั่งการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครณห้องประชุมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกทม.ดินแดงผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ฝนในพื้นที่ดีขึ้นเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำที่ส่งผลกระทบในช่วง3วันที่ผ่านมาได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วฝนที่ตกในปัจจุบันจึงเป็นฝนมรสุมตามปกติและปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมจะลดลงอย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงและบางคลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีน้ำไหลมาสมทบจากพื้นที่ข้างเคียงกทม.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงรวมถึงประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงโดยมอนิเตอร์สื่อโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้สายด่วน1669และ1555เป็นช่องทางหลักในการรับแจ้งข้อมูลกลุ่มเปราะบางผู้ว่าเน้นย้ำว่าแม้ฝนจะเริ่มเบาลงแต่สถานการณ์น้ำท่วมขังในชุมชนยังไม่จบจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวด้วยหัวใจสำคัญคือการเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วชวนก่อติดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาติดตามการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์และร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคที่ประชาชนรวมถึงภาคเอกชนนำมามอบให้พรรคทำถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายชวนได้แสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่เนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีพร้อมครอบครัวและสมาชิกวงโอโซนเดินทางกลับถึงภูเก็ตแล้วหลังคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวโดยมีนายชวดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตผู้บริหารรูคุณยายแก้วบุญเกิดคุณยายของเน่เน่พร้อมญาติจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแฟนคลับร่วมต้อนรับและชูป้ายแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีกับเน่เน่พร้อมคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้อีโคปริ้นจากตำบลรัศดาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในช่วงเย็นวันนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดขบวนแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลรอบเมืองเก่าภูเก็ตเปิดโอกาสให้ประชาชนและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ AGT คนล่าสุดจากภูเก็ตอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: กจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวก

0: ่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
9: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
8: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ผมไม่ทราบว่าตอนนั้นสายหลุดไปตอนไหนแล้วนะฮะ
0: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้อาจารย์กำลังจะได้ค่ะอาจารย์กำลังจะอธิบายว่าความหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ทำให้ฝนตกแช่เนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: ความกดอากาศต่ำมันวิ่งเป็นวงกลมเหมือนฝาเชยใหญ่นะฮะที่ครอบอาหารนะแต่มันครอบกรุงเทพและปริมณฑลและพื้นที่ภาคกลางความแตกต่างก็คือว่าถ้าเป็นพายุเข้าความหย่อมความกดอากาศต่ำมาแล้วก็จะถูกพัดไปแต่หลังจากเขาวิ่งวนอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยู่ประมาณ2วันแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งก่อให้เกิดฝนตกทั่วทุกหัวระแหงต่อเนื่องตอนนี้เขากำลังเคลื่อนตัวไปที่นครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีนครปฐมตอนบ้านผมคือกำแพงแสนเรียกว่าไม่มีฝนแล้วแต่หน้าบ้านผมก็เป็นผู้อุศบอุทกภัยเหมือนกันเมื่อเช้าก็ต้องไปทำที่หลับที่นอนให้กับสุนัขซึ่งที่ที่เขาอยู่เนี่ยน้ำท่วมไปนะฮะก็ทีนี้ที่ผมจะเปรียบเทียบคืออย่างนี้ครับเรามักจะพูดถึงอุทกภัยเมื่อปี54ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นนั้นผมจัดรายการกับคุณถวันความแตกต่างระหว่างอุทกภัย54กับ69มันต่างกันตรงนี้ครับเมื่อ54เนี่ยมันเป็นน้ำเหนือที่ต้องถูกปล่อยระบายออกมามากการที่พยายามรักษาพระนครก็คือกรุงเทพเอาไว้เนี่ยเราก็ป้องกันไม่อยู่และผู้ที่ประสบเหตุก็คือกรุงเทพทางตอนเหนือเช่นวิภาวดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามแยกเกษตรผมจำได้ว่าผมเข้ากรุงเทพเนี่ยผมไปทางบางเลนไม่ได้ผมต้องวิ่งไปพระราม2แล้วก็ขึ้นทางด่วนแล้วไปลงวัดเสมียนแล้วก็เป่าเรือยางแล้วก็เดินข้ามคลองวิภาวดีรังสิตนะแล้วพอลงเข้าถ้าเข้าเขาเรียกอะไรวิภาวดี42นะครับ
0: อ๋อในซอยวิภาวดีค่ะ
1: 42ฮะและผมก็เป่าเรือยางแล้วก็เดินเข้าบ้านที่ซอยท่านผู้หญิงพหลนะครับจากนั้นผมก็พายเรือจากบ้านเนี่ยไปพายเรือเล่นแถวๆสามแยกเกษตรซึ่งกลัวมากเพราะตอนนั้นสายไฟยังระโยงระยางวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามีน้ำท่วมเนี่ยนะครับคุณขวัญสิ่งที่ต้องระวังก็คือไฟฟ้านะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะลงตรงนั้นทีนี้ถ้าน้ำท่วมปี69มันเป็นน้ำฝนล้วนมันเป็นฝนที่วิ่งเป็นวงกลมเหมือนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตอนนี้ก็กำลังผ่านไปแล้วนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมแบบนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคือไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่าต่อว่าด่าทอนะฮะแล้วก็ยึดหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในเบื้องต้นนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในเบื้องต้นและสิ่งที่ผมจะพูดแล้วมาเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรอย่างน้ำท่วมที่เราเจอในกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำท่วมเมืองใช่ไหมครับถ้าท่วมเชียงใหม่เชียงรายหรือจะเป็นแม่สายกรุงเทพกรุงธนนทบุรีปทุมธานีเราเรียกว่าน้ำท่วมเมืองน้ำท่วมเมืองจะต่างกับน้ำท่วมในทางการเกษตรที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปต่างคนที่ว่าน้ำท่วมเมืองในเมืองในท่อเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเมืองรับน้ำได้เท่าไหร่กรุงเทพรับน้ำได้60มิลลิเมตรใช่ไหมครับ
0: ใช่อาจารย์ก็คือถ้าฝนตกเกิน100นี่กรุงเทพหนักเลยค่ะทุกวันนี้นะคะ
1: แต่คราวนี้เนี่ยมันมา200 300

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทย

0: ราะฉะนั้นย่อมรับน้ำไม่ไหวส
1: ิ่
0: งที่คนเมืองจะต้องทำนะครับคือ1ตัดไฟ2ตัดอารมณ
1: ์
0: ข่มใจ3อาหารและคราวหนึ่งเมื่อน้ำท่วมธนบุรีผมมีรุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์ผมถามท่านว่าพี่มีทุกข์ไหมที่บ้านน้ำท่วมท่านนั่งหัวเราะบอกพี่ทำอะไรอ่ะเอ้าเราก็นั่งอยู่บนเตียงนอนสิแล้วเราก็นั่งคุยกับน้ำบอกเฮ้ย พวกเองมาจากไหนกันเนี่ยแล้วพอตอนน้ำท่วมผมถามเราพี่เป็นไงอ้าวเราก็นั่งถามสิว่าเฮ้ยพวกมึงไปไหนกันเคยอยู่ตั้งหลายวันแล้วเป็นไปไหนแปลว่าท่านกำลังบอกผมบอกว่าเวลาเกิดเหตุอย่างเนี้ยเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราทำดีที่สุดแล้วนั่งนิ่งๆคุยกับน้ำมันก็ทำให้ผมได้ประโยชน์ตอนน้ำท่วมแม่น้ำท่าจีนและท่วมสวนผมเนี่ยโอ้ยคนบางประมงประมาแฟนรายการเขียนจดหมายมาทางรายการทีวีเป็นทุกข์เป็นร้อนผมไปถ่ายผมลุยน้ำถ่ายน้ำท่วมในสวนทั้งสวนเลยครับแต่รายการเขียนบอกว่าไม่เห็นอาจารย์มีทุกข์เลยผมบอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติผมจะเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงรู้จักอย่าฝืนธรรมคืออย่าฝืนธรรมชาตินี่คือน้ำท่วมเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำดีที่สุดนะอย่าทำแบบผมในอดีตน้ำท่วมที่อู่ทองตอนนั้นไปปลูกต้นไม้ให้ในหลวง 8,000 ต้นปรากฏว่าสู้ครับไปสู้กับน้ำ
1: สู้กับน้ำเหรออาจารย์สู้ยังไงอะคะ
0: สู้กับน้ำนี่ถือว่าโง่มากผมก็สูบไงรอบๆบ้านสูบน้ำออกสูบไปมันก็วนกลับมาสูบไป
1: มันก็วนกลับมาค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอน้ำมาผมไม่สู้ผมบอกเชิญครับและมีสูตรว่าน้ำมาขอให้น้ำรีบไปอย่างในกรุงเทพเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายสับสนโอลมานปลายทางน้ำจะต้องลงทะเลตรงนั้นคือจุดหมายปลายทางแล้วเดี๋ยวทุกจุดเนี่ยมันจะแห้งไปเองเราก็ลองใช้ชีวิตแบบใหม่อันนี้ไม่ใช่ผมมาซ้ำเติมอะไรนะคือใช้ชีวิตแบบใหม่ว่าเฮ้ยชีวิตหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยในสมัยก่อนเราเคยเห็นคนพายเรือรอบพระบรมรูปทรงม้าวันนี้เราเห็นคนเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำในกรุงเทพมันก็เป็นอรรถรสของชีวิตแต่ทำอย่างไรให้เรานั้นปลอดภัยคุณไปนั่งด่านั่งบนนั่งพูดนั่งนู่นนี่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนะฮะแต่คำว่าเฉยๆไม่ใช่แปลว่าเราไม่คิดเราคิดเราตั้งสติและเราก็ทำเส้นไว้ว่าน้ำเคยมาแค่ไหนและเส้นนี้ต่อไปข้าวของชั้นล่างสุดจะไม่ที่เก็บไม่ใช่ที่เก็บของแต่เป็นที่อเนกประสงค์ชั่วคราวและเราจะต้องพร้อมรับกับสามฤดูทีนี้จากน้ำท่วมเมืองหลายคนเคยเห็นฟังข่าวน้ำท่วมทั้งเชียงมงเชียงใหม่ทั้งแม่เชียงรายเราจะไม่ค่อยอินกับมันแต่คราวนี้เราจะเข้าใจแล้วแต่น้ำที่ท่วมเป็นประจำคือน้ำท่วมนา
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับน้ำท่วมนาน้ำท่วมนาคืออะไรคือทำนาไม่ได้อ้าวแล้วสมัยอาจารย์เด็กๆอ่ะทำไมเขาทำนาได้เพราะในยุคนั้นยังไม่มีเขื่อนการทำนาในสมัยนั้นอย่างอยุธยาหันตราผักไห่อะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันจะมีพันข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวขึ้นน้ำครับคุณปัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้ว
0: ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวขึ้นน้ำหมายความว่าไงพอน้ำมานะคืนเดียวเนี่ยข้าวมันย่างต้องพ้นน้ำเลยครับ
1: อ๋อคือเป็นลักษณะสายพันธุ์ที่แบบเขาเอาตัวรอดของเขาเองใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่และต่อมาเราก็มีพันธุ์ข้าวก็เรียกว่าข้าวต้นสูงมักจะปลูกแถวปลาจีนบุรีเพราะเรารู้

0: ว่าปราจีนบุรีจะรับน้ำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันนี้คือข้าวจะต้นสูงประมาณเมตรเศษนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ข้าวที่เราปลูกในทุ่งนาโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะข้าวพันธุ์ขอต่างๆเราเรียกว่าข้าวต้นเตี้ยนะครับก็คือข้าวที่เราปลูกโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านน้ำท่วมนาเขาก็จะทำได้2อย่าง1รีบเกี่ยวและเก็บผลผลิตที่ได้จะเป็นข้าวอ่อนข้าวแก่อะไรก็แล้วแต่เอาเท่าที่ได
1: ้
0: 2เปลี่ยนนาข้าวเป็นพื้นที่ประมงชาวบ้านก็จะถักแหถักตะไคร้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพจากชาวนาไปเป็นอาชีพประมงพอน้ำท่วมนาหลายหลายนามันก็กลายเป็นน้ำท่วมทุ่งที่เขาบอกว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงผักบุ้งปกติถ้ามันอยู่ในที่ทั่วๆไปเนี่ยมันจะแน่นเต็มบ
1: ่
0: อแต่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงคือไม่ค่อยมีผักบุ้งหรอกเพราะน้ำมันแรง
1: มันพัดพาไปหมดผักบุ้งไปหมดละค
0: ่
1: ะ
0: เพราะน้ำท่วมทุ่งในปัจจุบันเราเรียกให้ทันสมัยว่าแก้มลิง
1: ค่ะก็คือเราจะเห็นว่าพื้นที่รับน้ำถูกไหมอาจารย
0: ์ทุ่งบางใหญ่ที่บางประมาทุ่งสองพี่น้องทุ่งโพพยานะทุ่งบางประมาทุ่งผักไห่นะครับทุ่งผักไห่ทุ่งอะไรอะไรแถวอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอปลายปีพื้นที่ของเราจะเป็นที่รับน้ำเขาจะสูบน้ำจากปทุมธานีในเมืองจากกรุงเทพจากอะไรมาบ้านเราในอดีตชาวบ้านไม่เคยได้รับเงินชดเชยและผมภูมิใจว่าผมนี่แหละเป็นคนพูดว่าเฮ้ยเมื่อเขายอมเสียสละพื้นที่ทำกินไม่ได้ 3-4 เดือนเนี่ยเราก็ควรจะมีเงินชดเชยโดยเก็บภาษีคนเมืองมาช่วยเขานี่คือน้ำท่วมทุ่งท่วมนาดียังไงครับดีตรงที่ว่าน้ำมันจะพาเอาปุ๋ยมาเอาตะกอนดินมาทับถมและน้ำมันจะช่วยชำระล้างอะไรครับล้างโรคพืชล้างแมลงพื้นที่หลังน้ำท่วมโรคแมลงก็จะไม่ค่อยระบาดอันนี้คือประโยชน์ของน้ำและน้ำที่ตกลงมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพระเสื้อเมืองทรงเมืองหรือพระสยามเทวาธิราชดลบันดาลให้เกิดฝนที่ผ่านมาหรือเปล่าถ
1: ้
0: าเรามองในเชิงที่เรากำลังจะเผชิญหน้ากับซูเปอร์เอลนีโญน้ำชุดนี้ครับเป็นน้ำที่มีคุณูปการแต่
1: ต้องเก็บไว้เลยนะอาจารย์นะ
0: การที่จะได้มาเนี่ยต้องทำให้ชาวบ้านบางส่วนเดือดร้อนแต่ท่านอาจจะมองเห็นแล้วว่าเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยไม่หนักหนาสาหัสกับซูเปอร์เอลนีโญนี่คือน้ำท่วมนาน้ำท่วมทุ่งทีนี้ถ้าน้ำท่วมสวนเพราะน้ำท่วมนาน้ำท่วมทุ่งปล่อยให้ท่วมเปลี่ยนอาชีพเป็นชาวประมงนะ
1: ฮะ
0: แต่ถ้าน้ำท่วมสวนต้องทำยังไงครับหมายความว่าสวนผลไม้เราก็ดูว่าสวนเราเป็นสวนอะไรถ้าเป็นสวนฝรั่งสวนชมพู่เราก็ไม่ค่อยกลัวทำไมเราไม่กลัวเพราะว่าเราบอกว่าน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรต้นไม้ก็อยู่ได้นะครับนี่คือน้ำท่วมสวน
1: ต้น
0: ผลไม้บางชนิดแต่ถ้าเป็นน้ำท่วมสวนมะละกอทำใจไว้เลยว่าตายแน่น้ำท่วมสวนขนุนตายแน่นอนน้ำท่วมมะกอกน้ำไม่ตายอยู่ได้แน่นอนน้ำท่วมสวนไผ่อยู่ได้แน่นอนท่านก็ลองพิจารณาดูว่าสวนของท่านอยู่ตรงไหนจะต้องมีคูน้ำคูเมืองรอบสวนหรือไม่ระบบระบายน้ำจะเข้าออกอย่างไรโดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบผมมีระบบนะซึ่ง เวลาจะไม่พอที่จะคุยรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บตกในภายหลังแล้วกันแต่สิ่งที่จะตามมาหลังน้ำท่วมสวนสูตรง่ายๆน้ำมาขอให้น้ำไปแต่มันจะมีน้ำส่วนหนึ่งที่ไม่ไปเพราะมันเป็นที่ต่ำ
1: อ๋อเป็นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำของพื้นที่สวนอีกทีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ตรงนี้เราต้องดูด
1: ค่ะ
0: ต้องมีพญานาคมาดูดน้ำออกไปจากสวนหรือต้องจัดระบบระบายน้ำออกจากสวนในอดีต
1: ถ้าทิ้งไว้มันจะเป็นยังไงอะคะ
0: ถ้าทิ้งไว้รากจะหายใจไม่ออกรากจะเน่าระบบระบายน้ำที่ไม่เสียเงินเลยผมพูดเลยแล้วกันนะไม่เสียค่าไฟฟ้าเลยนะครับถ้าเป็นชาวสวนเขาวางระบบไว้ดีเนี่ยคุณขวัญเคยเห็นปลั๊กไฟที่มันมีฝาปิดเปิดไหม
1: เคยค่ะ
0: นั่นน่ะมันเหมือนที่ท่อระบายน้ำของกทม.ที่ดูดน้ำออกทะเลนะ
1: ค่ะ
0: คือทางที่น้ำไหลเข้ามาเนี่ยพอมันไหลเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ระดับหนึ่งให้ถ้าเกินจากที่เราเข้ากันไว้เนี่ยน้ำมันจะไหลเข้าสวนมันจะดันฝาท่อเข้ามาพอเข้ามาอยู่ในสวนเนี่ยอีกด้านหนึ่งของสวนที่เราต้องการให้น้ำลงไปต่ำกว่าระดับที่เราต้องการเนี่ยม้ามันจะดันฝาท่อแล้วมันจะออกไปเองนี่เป็นระบบที่หนึ่งนะฮ
1: ะ
0: เข้าเองออกเองไอ้ทางเข้าสูงทางออกต่ำและต้องดูว่าน้ำปลายทางเนี่ยออกได้ไหมถ้าออกไม่ได้มันจะดันฝาปิดเองระบบที่สองถ้าท่านไม่ได้ทำไว้แบบนั้นให้เจาะท่อขนาดใหญ่ครับนะใหญ่กว่าหกนิ้วขึ้นไปนะแล้วคุณขวัญก็ฝังทางน้ำเข้ามาเราฝังท่อไว้ถ้าต้องการให้น้ำเข้าปล่อยน้ำเข้ามาถ้าไม่ต้องการให้น้ำเข้าท่อตัวนี้จะเป็นตัวแอลครับคุณขวัญทางขนานกับพื้นเข้าสวนและจะมีเป็นปล่องโดขึ้นไปนะ
1: มันเป็นสูงขึ้นมาเหนือดินทำนองนั้นใช่ไหมคะ
0: เหนือน้ำฮะ
1: เหนือน้ำ
0: ถ้าคุณขวัญต้องการให้น้ำเข้าคุณขวัญหักงอมลงมาให้มันมาสัมผัสน้ำใช่ไหมฮะ
1: อ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆลักน้ำค่ะ
0: ใช่น้ำจะเข้าผ่านตัวแอลนี่เข้าสวนเรา
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าน้ำข้างนอกมาเยอะคันสวนเรายังสูงอยู่เรายกขึ้นน้ำจะเข้าสวนไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เช่นเดียวกันครับเวลาตรงทางออกของน้ำที่จะออกจากสวนเราก็ไปฝังไว้ตรงระดับที่เราต้องการรักษาระดับน้ำถ้าน้ำยังอยู่ในเกณฑ์นะมันก็จะไม่ไหลออกถูกไหม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าน้ำเกินเกณฑ์เนี่ยมันก็จะไหลออกโดยที่เราเอียงมันลงมาเป็นตัวแอลเอียงใช่ไหมนอนใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะกักน้ำให้สูงกว่าที่เรากำหนดไว้เล็กน้อยเนี่ยเราก็แค่ยกขึ้นมาอันนี้เป็นระบบที่ไม่เสียเงินทีนี้สมมติว่าน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งอย่าลงไปเหยียบอย่าลงไปย่ำอย่าลงไปเดินสมัยนี
1: ้ดินแน่นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่สมัยนี้ในสวนควรทำหอคอยหรือหอแทงน้ำปีนขึ้นไปดูว่ารอบสวนเราเนี่ย
1: มองจากตรงไหนว่าตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหน
0: ใช่ตรงไหนแห้งแล้วตรงไหนยังไม่แห้งตรงไหนไปได้ไปไม่ได้หรือถ้าปัจจุบันเขาก็เอาโดรนบินเลยนะแต่ว่าคุณขวัญครับคราวนี้ลองเช็คอะไรเช็คดินดินที่มาทับถมที่โคนต้นไม้อ่
1: ะ
0: สูงไหมถ้ามันสูงขึ้นมาแค่หนึ่งถึงสองพักก่อนใช่ไหม
1: ใช่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวพับดินไว้ที่โคนต้นไม้ก่อนว่าถ้าดินสูงแล้วมันต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ต้องทำยังไงกับพื้นที่สวนที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: อ ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะมาต่อกันเลยค่ะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมในสวนค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดแบบตะกอนดินมันอยู่ที่โคนต้นไม้โคนต้นพืชของเราในสวนเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ครับถ้ามันท่วมโคนต้นไม้ผลของเรานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าดูฮะว่าระดับดินเดิมเนี่ยมันแค่ไหนแล้วมันดิตะกอนดินเข้ามาทับถมเนี่ยสูงไหมถ้ามันแค่2เซน3เซนเนี่ยไม่เป็นไรทำเฉยๆไว้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะฮ
1: ะ
0: สิ่งที่แต่ถ้ามันสูงเช่นท่วมขึ้นมาเป็นคืบเลยนี่นะ
1: อ
0: ย่างนี้เราต้องไปโกยเอาดินเนี่ยออกจากรอบทรงพุ่ม
1: ะ
0: นะครับเพื่อ
1: แล้วดินนั้นเอาไปไว้แถวๆไหนใกล้ๆตรงนั้นได้ไหมหรือต้องเอาไปพ้นจากสวนเลยอาจารย
0: ์ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่มีแรงขนหรอกแต่ให้ออกมารอบทรงพุ่มนะฮะแล้วก็ปล่อยไว้เดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวค่อยทำนะฮะส่วนไอ้ตรงโคนต้นเนี่ยมันยังไงก็ยังต้องมีตะกอนดินใหม่มาทับถมพอมันเริ่มหมาดๆนะครับคำว่าหมาดมาก็คือความชื้นประมาณ 5-60% เนี่ยนะคุณขวัญควรถ้าเป็นพืชที่ไม่ใช่รากตื้นนะถ้าไม่ใช่ส้มโอไม่ใช่องุ่นนะเราควรจะไปพรวนดินครับเราควรจะพรวนดินรอบโคนต้นเพื่อให้การถ่ายเทอากาศของอากาศกับรากเป็นไปด้วยดีและถ้าเห็นว่าดินที่ทับมาเนี่ยมันเป็นดินแน่นเดินเหนียวเราก็ควรจะเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักไปร่วมผสมประสานและสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือว่าเราดูซิว่ากิ่งที่มันห้อยลงมาแล้วน้ำมันท่วมถึงอ่ะมันมีคราบดินคราบโคลนอะไรพวกนี้ถือโอกาสเลยครับตัดแต่งออกซะนะตัดแต่งออกเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของน้ำท่วมสวนและทำเครื่องหมายไว้ว่าน้ำปี69คือถ้าเป็นเมืองเรามีเสาหลักเมืองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสวนเป็นนาเป็นไร่เนี่ยผมยังคิดชื่อคำไม่ออกว่าจะเรียกว่าหลักธรรมชาติอะไรกันนะน้ำท่วม
1: ก็คือจดไว้ในแต่ละปีใช่ไหมจัน
0: ห้าสี่แค่นี้69แค่นี้ระดับน้ำมาตรฐาน ไม่ควรเกินแค่นี้ถ้าเกินแค่นี้เราต้องเตรียมทำอะไรเกินแค่นี้ต้องทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าหลักธรรมชาติหรือจะเรียกหลักแม่พระธรณีก็ได้เนา
1: ะ
0: หรือจะเรียกว่าหลักวงจุ้ยอะไรก็ตามคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำท่วมนะครับผมเห็นใจเจ้าหน้าที่หลายคนผมเห็นใจบุคลากรบางส่วนบางทีอยากพูดก็พูดไม่ได้เพราะตำแหน่งไม่กำหนดให้พูด
1: ค่ะ
0: อันประกอบด้วยนักวิชาการในหน่วยงานบางหลายหน่วยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำท่วมปาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำท่วมปากก็อย่าไปพูดแล้วมันสำลักน้ำเดี๋ยวก็ตายเปล่าๆแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะผมต้องการน้ำชนิดหนึ่งผมว่าคุณขวัญเนี่ยคงเดาถูกอะน้ำอะไร
1: โอ้ยขวัญจะเดาได้ไหมล่ะขวัญต้องถ้าเป็นขวัญขวัญจะเดาว่าต้องการน้ำใจอะ
0: ถูกอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งเลย
1: อุ้ยอาจารย์ขวัญขอ6 ล้านได้ไหม
0: ถูกต้องครับนะ
1: ค
0: ือน้ำใจที่จะให้กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์และธรรมชาติถ้าเอาให้สั้นนะเขียนไว้เลยครับน้ำใจที่ให้กับธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมลำดับแรกธรรมชาติของมนุษย์คนที่ค้าขายร่ำรวยหรือพ่อค้าขาบดีคนมีสตังควรจะประสานกับพ่อเมืองอย่าไปทำเองแล้วมันมั่ว
1: อย่าเอาเวลาการกระจายสิ่งของอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ประสานกับท่านผู้ว่าเลยท่านชาติครับผมต้องการบริจาคบะหมี่กับน้ำเครื่องดื่มจำนวนเท่านี้จะให้ไปไว้ที่ไหน
1: บอกผู้ว่าเลยครับ
0: ผู้ว่าท่านจะสั่งการถ้าต่างจังหวัดก็บอกผู้ว่าราชการจังหวัดและจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กระจายตัวเหมือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปโปรดสัตว์นะในแง่ตัวชาวบ้านเองเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่ายามยากแบ่งกันกินแบ่งกันอยู่แบ่งกันใช้อย่าละโมบโลภมากขอแล้วขออีกเอาแล้วเอาอีกก็ไปตุนไว้เหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตที่เราได้เห็นบ้านที่นั้นมีหน่วยเข้าถึงก็ตุนไว้เยอะแยะบางบ้านก็ไม่ได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละท่านและอันนี้คือน้ำใจน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำใจไหลจากคนรวยไปช่วยผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมนี่คือเพื่อนมนุษย์สิ่งที่สองสัตว์ทั้งหลายหมาแมวเมื่อมันมาอาศัยหลบอยู่ชั่วคราวก็อย่าไปตีไปไล่มันเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งหายไปคืนหนึ่งหนีน้ำท่วมไม่รู้ไปเตลิดเปิดเปิงหากันทั้งคืนบ้านผมนะ
1: เป็นสุนัขบ้านอาจารย์แต่มันหายไปตอนน้ำท่วมใช่ไหมคะ
0: ใช่ชื่อเจ้าแบล็
1: ค
0: เม
1: ื่
0: อเช้าลูกน้องผมจะอุ้มเขาก็มาให้อุ้มเพราะเขาอุ้มไม่เป็นเวลาเรียกผมไปอาจารย์ช่วยหน่อยผมอุ้มแบกนี่เขารักผมมากลูกเขานะตอนนี้มาอยู่ด้วยกันชื่อเจ้าสวยเขารักผมมากผมก็อุ้มโดยใช้แขนเนี่ยสอดเข้าไปขาคู่หน้าขาคู่หลังแล้วก็อุ้มแล้วก็วางเราก็เอายางล้อรถยนต์เก่าๆอ่ะเอาขึ้นมาตั้ง3 วงแล้วก็ไปเอาเก้าอี้พลาสติกวงกลมที่ขามันหักแล้วอ่ะเอามาคล่อมแล้วก็ทำที่นอนให้เขาและพูดคุยให้กำลังใจกับสุนัขอย่าไปขับไปไล่มันเฮ้ยกูยังไม่มีจะกินแล้วมึงจะอะไรนักหนาแบ่งกันครับแบ่งกันน้ำใจที่ให้กับสรรพสิ่งนะสรรพสัตว์ทั้งหลายหน้าบ้านผมเมื่อคืนหมาเห่าทั้งคืนคุณขวัญว่าเพราะอะไรน้ำท่วมแล้วหมาเห่าม
1: ีคนมาจะอะไรหรือเปล่าตามปกติเขาก็ถ้าไม่เจออะไรที่ผิดปกติอ๋อหรือว่างูคะอาจารย์
0: มีคนมาจับปลา
1: โอ้
0: เพราะว่าหน้าบ้านผมเนี่ยถนนที่ผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นหลังแอ่นนะคุณขวัญมันเป็นจุดที่เขาเคยฝังท่อแล้วถนนมันจะยุบตัวเพราะฉะนั้นถนนเส้นหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีสองจุดคือห่างจากประตูบ้านออกไปสักประมาณ5 เมตรเนี่ยมันจะมีแอ่งหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีกสักประมาณ 2-300 เมตรจะมีอีกหย่อมหนึ่งมันจะเป็นจุดที่น้ำขังอันนี้เราไม่รังเกียจนะเพราะว่ามันเป็นทางน้ำธรรมชาติที่น้ำจากบ้านผมเนี่ยพอมันล้นเนี่ยมันจะไหลข้ามถนนแล้วก็ไปริมรางรถไฟนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าทางรถไฟตลอดสายธนบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยมันมีทางระบายเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไหมน้ำคูน้ำรอบเกษตรรอบนอกนะฮะเต็มเพราะฉะนั้นเวลานี้น้ำไม่มีทางไป
1: ไม่มีทางไปแล้วตอนนี้ท่วม
0: เราก็ต้องทำใจยาที่ควรจะกินคือทำใจให้เข้าใจธรรมชาติและอย่าลืมมอบน้ำใจให้ธรรมชาติหลังฝนหยุดดินหมัดหมาดปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ให้ธรรมชาตินี่แหละครับคุณขวัญก็คือรายการวันนี้อุทิศให้กับน้ำและน้ำใจคนไทยในต่างประเทศน้ำใจฝรั่งที่มอบให้น้องเนเน่จนชนะการประกวดนะน้ำใจของบรมครูเปียกโปสเตอร์ที่มอบให้กับหอภาพยนตร์นะแล้วก็น้ำใจของลูกสาวครูเปียกผมไม่รู้จักชื่อเลยครับตอนที่เธอมาชวนผมเนี่ยเธอเป็นโปรดิวเซอร์อยู่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งซึ่งผมเคยนำวงดนตรีดาวกระจุยเนี่ยไปออกโทรทัศน์และท่านก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นผู้ควบคุมการแสดงของวงและเป็นคนคิดมุกตลกของวงท่านก็มาหาผมทำให้ผมเนี่ยเข้าไปสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวก่อนที่จะแสดงภาพยนตร์ไทยได้ซ้ำไปเสียดายว่าเราพบกันครั้งนั้นแล้วไม่รู้ไปขัดใจอะไรกับเจ้าของรายการที่สุดแล้วทีมผมเนี่ยต้องมาทำงานโปรดิวเซอร์แทนนะซึ่งผมมีความไม่สบายใจเป็นส่วนตัวนี่ถ้าเผื่อเผอิญเธอฟังอยู่นะขอได้รับการกราบไหว้จากผมและก็ขอให้ไปฟัง Facebook ที่ผมออกเมื่อวันศุกร์แล้วก็จะเข้าใจความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกผิดในใจเรื่องอะไรและจากการจากไปของบรมครูเปียกโวสเตอร์ก็ทำให้ผมได้ระบายสิ่งที่ยังอัดอั้นในอกออกมาโล่งไปเยอะเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: ค่ะมีในช่องทาง Facebook Live นะคะเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะคุณสุภชัยก็ทักทายกันเข้ามานะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายคุณอิสระชนก็ตอนนั้นเราคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมคะอาจารย์คุณอิสระชนก็บอกว่าว้าวว้าวตะขาบเข้าบ้านแล้วนี่เวลาน้ำท่วมนี่ต้องระวังสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะอาจารย์มะขาตะขาบก็ด้วยแมงป่องก็ด้วยนะคะงูเนี่ย
0: ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่
1: อาจารย์ให้เขาอยู่เลยเหรอ
0: ให้เขาอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปเราไม่ยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเชื่อผมเราไม่ยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ยุ่งกับเรา
1: ตอนน้ำท่วมแล้วน้ำแห้งเนี่ยคือขวัญกวาดบ้านที่แบบตอนที่บ้านที่นครศรีธรรมราชนะอาจารย์ขวัญเจอตะขาบประมาณ 3-4 ตัวขวัญรีบเอาแบบไอ้ไม้กวาดไอ้ก้านมะพร้าวรีบสะบัดสะบัดสะบัดออกให้เขาออกไปนอกบ้านเลยขวัญกลัว
0: ใช่ดีมากเลยคุณขวัญสมัยสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จอะเวลาฝนตกน้ำมาเยอะๆเนี่ยคนงานที่มาก่อสร้างนะขังคนละใบฮะเดินเก็บตะขาบไปกิน
1: อ๋อกินได้เหรอคะอาจารย
0: ์เขากินกันคือคุณขวัญครับคนนะถ้าหิวขึ้นมานะอะไรก็กินแล้วเห็นไหมบางคนนะเวลามันหิวมากๆเนี่ยหินอิฐปูนทรายถนนแม่น้ำไม่ยังกินเลยอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ถ้ามันหิวมากๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญฮะเชิญต่อ
1: ก็อีกประเด็นหนึ่งคุณอิสราชนก็บอกว่าอาจารย์น้องเนเน่ออกอัลบั้ม1ชุดเนี่ยก็ไม่มีแบบเงินน่ะไม่มีที่เก็บแล้วนะครับอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุยกันถึงเรื่องน้องเนเน่นะคะอาจารย์ชวลิศก็บอก
0: อย่าประมาทเราต้องช่วยกันภาวนาว่าทำยังไงเราจะหาเคยให้น้องเนเน่และเป็นคนดี
1: น้องเพิ่ง16เองอาจารย
0: ์นั่นแหละอีกแป๊บเดียวก็มาแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินและเจอคนไม่ดีเนี่ยเท่าไหร่ก็หมด
1: อ
0: ันนี้ก็สิ่งไม่รู้เป็นห่วงทำไม
1: เป็นมันลูกมันหลานเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์วลิศก็ว่าสุกกายที่ขวัญนะบ้านที่ปลอดของ

0: พูดแล้วคนอื่นจะขยะ
1: แต่ผมไม่รู้อะไร
0: เขาอะเดี๋ยวนี้มันมีห้องน้ำอยู่สองสามห้องที่ไม่ได้ใช้ในบ้านนะครับผมก็จะเอาขนมโดโซผมจะเอาขนมกรุบกรอบไปใส่ให้เขากินเพราะว่าเขาหิวอ่ะ
1: ก็เป็นแป้งกิน
0: ค่ะใช่ใช่พอหมดผมก็ไปเติมผมทำไทยบาปเพราะเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กมันนอก
1: ค่ะ
0: ผมจับแมลงกินสารพัดคุณขวัญแมลงเม่าเนี่ยปลวกเนี่ยบินมาเนี่ยแย่งกันพัดตบมาคั่วกินแล้วก็แมลงอีกหลายอย่างที่บางคนเขาไม่กินบางครั้งผมก็เรียกว่าเอ๊ะที่ผมมีพลังเยอะเนี่ยเพราะว่าไอ้กินแมลงบางอย่างเขาไปหรือเปล่าแต่พูดไม่ได้ไม่สมควรพูดเอาไว้เป็นความลับส่วนบุคคลนะครับที่จริงผมมีความลับเยอะนะแต่ว่าไม่รู้จะเล่าที่ไหนแค่นั้นเอง
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเหมือนในกรณีคนกรุงเทพที่น้ำท่วมแบบนี้ค่ะแล้วอยู่บ้านจัดสรรต้นไม้มันจมแบบไม่รู้ตัวอาจารย์อันนี้ช่วยน้องต้นไม้ยังไงได้บ้างคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
0: ถ้าเอาขึ้นมาได้ก็เอาขึ้นมาแต่ถ้าเอาขึ้นมาไม่ได้ไม้บางอย่างนะอย่างเช่นพวกพลูฉลุพลูด่างพลูเชกมันชอบพวกมันเลยอะ
1: ชอบน้ำ
0: ผักบางอย่างมันอยู่กับน้ำสบายเลยขนาดต้นไม้บางต้นมันไม่ควรอยู่กับน้ำนะแต่ลูกน้องผมเขาเอาไปแช่น้ำผมก็ปล่อยให้เขาทำผมก็ดูเขาไงศึกษาไปด้วยไงอย่าไปวิตกกังวลครับ มันจะทำให้คนขายต้นไม้เนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมใหญ่ขนาดนี้คนผลิตสิ่งพันไม้เขาจะไปขายให้ใครล่ะคุณขวานท
1: ุ
0: กอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่นักจงอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนฟังรายการอาจารย์บ้วนก็ต้องเข้าใจธรรมชาติอาจารย์บ้วนแกไม่ค่อยชอบเดินตรงทางเป๊ะแกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉลบฉลับอยู่ข้างทางเรื่อยๆก็ทนแกหน่อย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญมีคนถามเรื่อง
1: สไตล์อาจารย์บ้วนนะคะ
0: มีคนถามเรื่องเสาวรสแฟชั่นฟู้ดใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ขวัญลืมถามคำถามนี้ไปเลยอาจารย์ยังทันไหมเหลือประมาณ1นาทีอาจารย์คะ
0: ทันพบตอบเลยแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าจะจดทะเบียนพันได้หรือไม่ได้ขอให้ท่านเอาพันนั้นน่ะไปติดต่อที่หน่วยงานคือกรมวิชาการเกษตรให้เขาตรวจสอบถ้าเขาเช็คแล้วว่ามันยีนมันเปลี่ยนแล้วสายพันธุ์มันเปลี่ยนเขาก็จะให้คำตอบท่านได้ว่าท่านตั้งชื่อได้และท่านจดทะเบียนเป็นพันธุ์ของท่านเองได
1: ้
0: มีหลายคนนะครับวันนี้เพาะเมล็ดสมัยก่อนก็รอให้ต้นโตแล้วก็รอให้ออกผลแล้วถึงชิมเดี๋ยวนี้เขาก็พอได้กิ่งเอากิ่งไปเสียบแล้วก็ดูผลผลิตถ้าแปลกกว่าคนอื่นเขาก็ไปจดทะเบียนพันธุ์แล้วก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พันธุ์พืชนะครับอย่าลืมนะครับขอฝากสุดท้ายนะน้ำใจที่จะให้กับธรรมชาติคือเพื่อนมนุษย์สัตว์เลี้ยงและธรรมชาติลมฟ้าอากาศแม่พระธรณีแม่พระคงคาครับคุณขวัญครับ
1: จ้าวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขกับธรรมชาติครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมเรียกถกครม.ช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูงจากท่าอากาศยานดอนเมืองเดินทางลงพื้นที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพบว่าข้าวกล่องที่หน่วยงานนำมาแจกเมื่อวานนี้ไม่เพียงพอและชาวบ้านต้องการสุขาเคลื่อนที่โดยนายกรัฐมนตรีรับปากว่าจะให้กทม.จัดหาสุขาเคลื่อนที่และจัดทำโรงครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันได้เหมาร้านลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชนทันทีพร้อมกำชับให้คนในชุมชนอพยพไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยก่อนเดินทางไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนมอบของบริจาคพร้อมเผยว่าสำหรับวันหยุดราชการขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดูข้อกฎหมายและนำเสนอครม.ส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยยังคงเป็นเกณฑ์เดิมด้านกระแสประกาศแจ้งเตือนภาครัฐล่าช้าชี้แจงว่าได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าคำสั่งไม่ล่าช้าแต่เนื้อหาเข้าใจยากเพราะเป็นศัพท์เทคนิคตนได้กำชับแล้วว่าต้องใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายส่วนผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมหากมีประกันก็ให้เร่งแจ้งไปยังคปภ.และในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และรู้สึกเสียใจกังวลใจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จังหวัดปทุมธานีออกประกาศเขตให้ความช่วยเหลือจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาทุกภาคส่วนเร่งระดมกำลังสูบน้ำแจกจ่ายกระสอบทรายพิมพ์รพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ออกประกาศจังหวัดปทุมธานีเรื่องเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกกาจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เอ่อล้นประกอบกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจำนวน90ชุมชนและอีก6อำเภอในส่วนอำเภอคลองหลวงได้ระดมกำลังลุยช่วยน้ำท่วมอำเภอเทศบาลอบต.วัดพระธรรมกายได้ผนึกกำลังช่วยประชาชนจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลคลอง3และชุมชนใกล้เคียงนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายระดมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทุกคลองเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจกจ่ายกระสอบทรายแก่บ้านเรือนประชาชนในจุดเสี่ยงขณะเดียวกันวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพร้อมคณะลูกศิษย์ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอคลองหลวงและคณะเพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการเปิดพื้นที่อาคารจอดรถภายในวัดให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขณะนี้มีประชาชนนำรถเข้ามาใช้บริการพื้นที่จอดรถเกือบ 5,000 คันและยังสามารถทยอยเปิดพื้นที่อาคารรถเพิ่มได้เพื่อรองรับความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนพร้อมจัดบริการอาหารว่างน้ำดื่มและรถรับส่งจากพื้นที่จอดรถไปยังบริเวณหน้าวัดอีกด้วยพิมพ์ประพัฒน์เชียงเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: มวลน้ำป่าทะลักน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดให้บริการไม่มีกำหนดนายชายาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าหลังจากที่อุทยานประกาศปิดให้บริการระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักล่าสุดเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำตกเหวนรกว่ามวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้อุทยานจึงขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากอุทยานเท่านั้นและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังพื้นที่ในระยะนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียว

0: สูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับผลิตและแคทและยาเชื้อราแบคเก็ตวันนะครับต้องการเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับดีเจช้างและจักรพันธ์กริการและก็คุณเกียร์แบคเก็ตและเราสองคนก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ครับทั่วประเทศนะฮะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้แต่ว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางอสมทคลื่นความถี่ใดนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เนี่ยมาแนะนำบทเพลงเพราะๆกันได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ075419225ครับ075419225นะครับรายการนี้ก็สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับจบโปรโมชั่นกันไปเรียบร้อยครับกับโปรโมชั่นเดือนเกิด CEO นะครับคุณเกียร์ Black Cat นะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับนะครับแล้วก็ได้สั่งซื้อโปรโมชั่นกันไปนะครับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไม่มีอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่ซื้อไม่ทันนะก็ต้องกราบขออภัยนะกันด้วยกันแล้วกันนะครับครับช่วงเวลาของรายการของเรานะครับตอนนี้ติดตามกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์

และอสมทและครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรายการกันอยู่นะครับวันนี้ทั้งดีเจช้างนะครับแล้วก็คุณเกียร์แบ็คแคทนะครับวันนี้เนี่ยเราสองคนนะครับก็อยู่นอกพื้นที่นะกันทั้งคู่เลยดีเจช้างอยู่ทิศเหนือครับวันนี้อยู่ที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังเดินทางกลับไปที่ห้องส่งนะครับที่สถานีครับส่วนคุณเกียร์แบ็คแคทนี่ก็อยู่ที่อำเภอควนเนียงนะจังหวัดสงขลาถ้าเป็นในส่วนของภาคใต้นะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับตายายนะก็เป็นประเพณีวันทับบุญนะของพี่น้องนะชาวใต้ในช่วงของเทศกาลงานบุญศาสตร์เดือนสิบด้วยวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นครับสำหรับประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์แปดสี่ทุ่งท่าลาดด้วยนะครับ15วัน15คืนด้วยกันครับวันนี้ก็มีพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีงานต่อเนื่องกันไป15วันจนถึงวันที่12ตุลาคม2569นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้ซึ่งในปีนี้นะครับในวันแห่รับนะฮะก็จะตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ครับจากบริเวณศาลาประดู6สนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะซึ่งก็เป็นในส่วนของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะครับปีนี้เราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก็เชิญชวนนะครับในช่วงของเทศกาลงานบุญศาสตร์เป็นสิบก็มาเที่ยวแล้วก็มาสักการะกราบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกันได้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่สิบนี้มีแห่มรับพรกลางคืนที่สวนเดชพระศรีนครินทร์แปดสี่ชิ้นท่าลาดเวทีกลางนะครับก็เชิญชวนนะไปชมไปให้กำลังใจสำหรับการประกวดเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569กันด้วยนะครับซึ่งปีนี้นะฮะก็เป็นการค้นหานะครับเทพบุตรเมืองนครคนที่4แล้วนะจากต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่4ครับซึ่งทางสุริยะแชทแล้วก็ยาชราแพ็คเกจวันเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะสำหรับเวทีการประกวดเทพบุตรเมืองนครกันมาตลอดทั้ง4ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณไปถึงท่านอธิบดีกรมที่ดินนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมชายนะครับปีล่าหน่อยด้วยนะครับปีนี้ก็ได้เสริมงบประมาณเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการจัดรางวัลมอบให้สำหรับผู้เข้าประกวดกันด้วยก็เชิญชวนทุกท่านกันด้วยในวันที่10ตุลาคมนี้ที่สวนสุทธิศรีนครินทร์แปดสี่ทุ่งท่าลาดส่วนวันที่11นะตุลาคมอันนี้ก็จะเป็นวันทำบุญใหญ่นะครับเป็นวันส่งตายายนะวันนี้27ใช่ไหมอันนี้ไปรับตายายแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่28ก็จะมีพิธีเปิดที่ทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็วันที่11นะก็จะเป็นวันส่งตายายนะครับก็จะเป็นวันที่ลูกหลานนะครับจะต้องไปวัดนะฮะที่บรรพบุรุษนะฮะของตนเองนะครับอยู่นะหมายถึงว่าวัดไหนที่เป็นวัดที่เราท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดนั้นนะครับก็สามารถก็จะไปกันที่วัดนั้นแล้วครับในการที่จะไปทำบุญแล้วก็ไปส่งตายายแล้วก็จะมีเรื่องราวของการชิงเปรตกันด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของวันที่11ตุลาคมนะสำหรับในปีนี้ครับคุณผู้ฟังและนี่คือกิจกรรมหลักๆครับในช่วงของประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบของพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็บอกกล่าวกันสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังรายการจะอยู่ส่งความห่วงใยกันไปด้วยนะครับในพื้นที่ที่กำลังประสบเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมนะกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับนะฮะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนนะครับอย่าลืมครับผลิตภัณฑ์ดีๆอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อชีวิตให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับสนใจสั่งซื้อปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันแล้ววันนี้ก็ติดต่อนะครับคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงนะได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยในส่วนของโปรโมชั่นตอนนี้นะจบไปเรียบร้อยนะ2แถม1นะครับก็ยินดีครั้งหนึ่งสำหรับใครที่รับโปรโมชั่นกันไปนะหลายคนก็เปิดใจและถือโอกาสเอาปุ๋ยแบล็คแคปเนี่ยไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเรียบร้อยแล้วก็เอาปุ๋ยแบล็คแคปกับยาเชื้อราแบล็คแคปวันในการไปฟื้นต้นนะครับของท่านได้เลยต้นโสมๆใบเหลืองๆอยู่นะหรือว่าจะเป็นเรียวไม้กวาดกันอยู่ในอย่างสวนของป้าจิตลุงเจี๊ยบนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คุณเจี๊ยบและแก๊สเนี่ยไปดูสวนกันมาแล้วนะสวยมากนะฉีดพ่นไปแค่2รอบเองก็สร้างความ

ึงพอใจให้สำหรับป้าจิตแล้วก็ลุงเจี๊ยบแล้วสำหรับปุ๋ยเบรกเก็ตแล้วก็ยาเชื้อราเบรกเก็ตหวานเพราะว่าจากใบเหลืองๆเนี่ยก็กลับมาเขียวนะจากตอนนี้นี่บอกว่ายอดกำลังเดินดีมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปุ๋ยเบรกเก็ตและยาเชื้อราเบรกเก็ตหวานนะครับในการเอาไปเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้เลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก่อนนะครับตอนนี้เอาปุ๋ยแบคแคทของเราไปฉีดพ่นกันก่อน 7-10 พันครั้งในการฟื้นฟูเนี่ยนะก็ผสมแบบเข้มข้นครับ1ชุดก็ผสมน้ํา 1,000 ลิตรครับคุณผู้ฟังนะครับส่วนพืชอื่นๆนะครับก็เป็นช่วงการใช้งานปกติ1ชุดนี่คุณผสมน้ําได้ถึง 2,000 ลิตรเลยนะครับตกลิตรไม่ถึงบาทครับราคา 1,980 บาทซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10แถม2ชุดครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือปุ๋ยแบล็คแคทส่วนยาเชื้อราและเชื้อหวันป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพี้ยแมลงได้ด้วยนะครับยาเชื้อราและเชื้อหวัน1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,540 บาท1ลังนะครับมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดราคา 17,520 บาทครับนั่นคือในส่วนของยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับติดต่อคุณเจี๊ยบแบล็คแคทที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเกียรติเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปติดตามนะครับในส่วนของผลการใช้งานสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทกันหลายส่วนกันเลยทีเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเดี๋ยวก็จะเข้ามานะครับเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบรับฟังกันครับว่าไปเจออะไรกันบ้างแต่ละส่วนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการใช้งานปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทหวานครับและคุณผู้ฟังมั่นใจได้เลยนะครับว่าปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทหวานเรายังคงการันตีในคุณภาพของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับและยาเชื้อราแบล็คแคทหวานถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้ว6-7 ครั้งต่อเนื่องตามคำแนะนำของบริษัทโดยไม่ผสมตัวอื่นนะครับเรายินดีคืนเงินครับถ้าเกิดว่าท่านใช้แล้วไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะจะกลับมานะครับอาจจะเป็นคุณเจี๊ยบแบล็คแคทนะครับที่จะโฟนอินกันเข้ามาแล้วเราจะสลับกันพูดคุยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ระหว่างที่เรากำลังเดินทางกันอยู่ครับคุณผู้ฟังครับใครที่ต้องการแนะนำบทเพลงเพิ่มเติมก็อย่าลืมนะครับที่075-419-225ตอนนี้พักฟังบทเพลงกันก่อนหนึ่งผลงานเพลงครับมอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านจากปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทหวานครับ

0: ครับจากพี่เบาวีครับว่าเป็นพิเศษได้สำหรับแฟนครับพี่เบาวีด้วยก็แล้วกันสำหรับงานเพลงนี้เนี่ยเอาที่สบายใจนะครับก็น่าจะสบายใจกันนะครับสำหรับในส่วนของรายการของเราเนี่ยในส่วนของวันสวัสดีคุณเกียครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับตอนนี้ออกอากาศแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเกียรายงานตัวจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ดีเจช้างอยู่นครศรีธรรมราชแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ชนอยู่นะครับกำลังเดินทางกลับนะฮะคุณเกียร์นี่มีภารกิจวันนี้รับตายายใช่ไหมครับ
1: ใช่นะคะก็จริงๆทางสงขลาเนี่ยค่ะเรื่องของเทศกาลทำบุญเดือน10เนาะก็จะมีแค่2วันก็คือวันรับตายายกับวันส่งซึ่งวันรับตายายคือตรงกับวันนี้วันที่27นะคะแล้วก็วันส่งจะรู้สึกว่าเป็นวันที่10ตุลาประมาณนี้นะคะค่ะก็จะเป็นแค่2วันนะคะซึ่งพี่เกียร์ก็จะเลือกโดยคนสงขลานะโดยปกติก็สมมติว่าก็จะมีบ้านสามีบ้านภรรยาใช่ไหมพี่ช้างก็ช่วงรับก็มารับฝั่งบ้านภรรยาพอช่วงส่งก็ไปส่งฝั่งบ้านสามีคือเขาช่วยสลับกันอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็ไปวัดบ้านปู่ทีนึงวัดบ้านยายทีนึงอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้างเพื่อให้ได้ทั้งสองที่ก็จะไม่เหมือนกับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นวันนี้แต่จะเป็นช่วงถูกไหมช่วงนี้รับใจยายเขาจะรับกันมาก่อนแล้วหรือจะเป็นวันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เหมือนกัน
0: แล้วพอ
1: เป
0: ็
1: นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
0: จะไปกันก็คือจะเป็นวันส่งตายายแล้วก็พอวันส่งตายายก็จะไปวัดที่แบบบรรพบุรุษของเราครับโดนเอาไปชาปนกิจศพส่วนมากก็จะมีวัดประจำไงแม้ญาติพี่น้องส่วนมากจะมีวัดประจำมากถ้าเกิดว่าเผาศพญาติพี่น้องวัดไหนก็ส่วนมากจะไปเผากันที่วัดนั้นเวลาทำบุญก็จะไปวัดกัน
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าแต่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องชาวใต้นะคะเรื่องของศาสตร์เดือน10นะบุญศาสตร์เดือน10จริงๆช่วงบุญศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นมีประเพณีท่าทางภาคกลางก็จะเรียกประเพณีแบบอะไรนะตักบาตรเทโวหรือว่าอะไรนะเป็นศาสตร์เดือน10เขาโยนลูกต้มเขาต้มเขาโยนอะไรกันสักอย่างเนี่ยพี่แกเคยอยู่ที่อยุธยาเนาะก็จะเห็นประเพณีแบบนี้นะก็จะใกล้ๆออกพรรษาเห็นไหมคะมันจะเป็นช่วงเดียวกันกับก่อนชักพระก็จะมีการตักบาตรเทโวอะไรประมาณนี้ค่ะที่เข้าใจได้แต่บุญศาสตร์เดือน10ช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ที่ทางภาคกลางก็จะเห็นไหมคุณเคยกินกระยาศาสตร์ไหม
0: ครับ
1: เขาจะทำบุญด้วยกระยาศาสตร์ด้วยข้าวเหนียวเหมือนกันแต่ว่าทำเป็นลูกโยนอีกแบบหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนข้าวต้มแบบสามเหลี่ยมเหมือนบ้านเราพี่ช้าง
0: ครับ
1: บ้านเรานี่ก็จะตัวแทนตัวขนมอะไรเงี้ยที่เราจะทำส่งถึงมันต้อง
0: รู้ที
1: ่ร่วงรับไปแล้วอืมใช่
0: ขนมปองขนมลาขนมบ้าขนมยี่บ้า
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรอย่างนะยังไม่ครบบ้านได้สี่อยู่
1: ขนมเจาะหูไงนี่ขนมรูขนมเจาะหู
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เรื่องของความเชื่อด้วยนะครับแล้วก็

0: เรื่องราวของความกตัญญูซึ่งมันก็จะไม่ใช่เฉพาะบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วมันจะเป็นความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราจะมีการไปเยี่ยมไม่ได้เกี่ยงานเดินติดเนี่ยลูกหลานก็จะไปเยี่ยมที่เขาเอาของไปฝากเอาขนมปองขนมลาไปให้ได้เงินไปทำบุญอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่พี่เกียร์จำได้สมัยก่อนนะพอจะถึงเวลาทำบุญอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะมีผลหมากรากไม้ใช่ไหมจะมีสมมีองุ่นมีลังซาดลองกองก็ไปเป็นช่วงหน้าฤดูแบบผลไม้ทางใต้พอดีเนาะมังคุดลังซาดลองกองก็จะออกช่วงนี้พอดีก็เอาไปบ้านย่าบ้างพี่ป้านะอาก็แบ่งกันไปคนละถุงกระถุงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้กลับมาอีกหนึ่งถุงก็คือเหมือนแลกกันไปแลกกันมาแต่เป็นการถือว่าเราได้พบกับญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลเดือนสิบค่ะ
0: ใช่ครับเป็นการรวมญาติพี่น้องกันด้วยคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านในช่วงของการศึกษาเดือนสิบกันนี่แหละ
1: ช่วงนี้นครศรีธรรมราชก็จะแบบว่าแต่สภาพเป็นช่วงส่งตายายนี่คนจะแบบหนาแน่นมาก
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาเรียกชิงเปรตไงชิงเปรตสมัยก่อนเนี่ยพี่เกียร์เห็นภาพสมัยก่อนนี่เราอยู่สงขลานะคะเราก็จะเห็นว่าประเพณีเดือนสิบที่ใหญ่ที่สุดก็คือจัดขึ้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จะมีเสาน้ำมันให้คนแบบเป็นกิจกรรมให้คนลาดน้ำมันเสร็จเขาขึ้นไปชิงเปรตที่ลานเปรตข้างบนอะไรเงี้ยค่ะที่จริงก็มันก็ไปชิงขนมลาเนาะไปชิงเอาองุ่น
0: อะไรนี่ก็ได้เป็นเงินไงก็เป็นเสาน้ำมันครับเราเงินอะไรยอดเสาแล้วก็ปีนขึ้นไปใครสามารถปีนขึ้นไปถึงยอดเสาได้ก็จะได้เงินมาเป็นรางวัลอะไรอย่างนี
1: ้อ๋อค่ะค่ะ
0: ใช่แล้วก็เป็นการเสร็จก็จะสร้างลานเสร็จแล้วก็จะวางพวกขนมผลไม้ขนมปองขนมลาก็จะมีเงินบ้างเดี๋ยวจะซ่อนไว้ครับ
1: จริงเปรตนี่ก็คือหมายถึงว่าเปตุชนที่ล่วงลับไปแล้วแต่เข้ามารับบุญกุศลในวัดไม่ได้นะคะเข้ามารับบุญกุศลในวัดไม่ได้ก็ให้ไปอยู่ที่ลานนอกวัดนะคะเราก็นั่นแหละคือเป็นลานเปรตที่เราพูดถึงกันนะอันนี้ก็เรื่องของประเพณีเนาะช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับคนที่กลับบ้านมาก็เช้าก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะเป็นเกียรติเทียม
0: อันนี้ก็ไปกินกันได้อร่อยเหมือนเดิมนะกลับมา
1: อร่อยเหมือนเดิ
0: มคุณภาพกับทั้งเหมือนเดิม
1: ใช่นะคะก็อย่ามาเล่ากันเรื่องปุ๋ยกันแล้วกันเนาะ
0: โปรโมชั่นนี่หมดไปแล้วนะไม่ต้องโทรมาแล้วนะวันนี้เนี่ย
1: เมื่อวานหมดนะแบบโอ้ยรับสายกันไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะพี่ช้างขอบคุณทุกคนแล้วค่ะก็เป็นลูกค้าเดิมๆของเรานี่แหละก็เป็นช่วงจังหวะที่เราตั้งใจทำแต่ว่าทำได้ไม่นานนะโดยมองเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะ 4-5 วันเท่านั้นเองบางท่านนี่คือฟังอยู่แหละรู้แล้วแต่เดี๋ยวค่อยเข้าไปเอา
0: คร
1: ับ พอจะมาเอาจริงๆอ้าวหมดไปแล้วเหรออย่างเงี้ยแล้วบางท่านก็ถามว่าไอ้ที่เอามาจัดโปรนี่คือของจะเสียจะเน่าหรือเปล่าไม่ค่ะของใหม่ทุกขวดค่ะ
0: คือตอนนี้จะบอกว่าหลังจากที่โปรที่ไปตอนนี้คือออฟฟิศจะไม่มีปุ๋ยแล้วนะ
1: ไม่มีค่ะใช่ๆตอนนี้กำลังรอของเข้าใช่กำลังรอของเข้าแล้วก็คนที่สั่งไปแล้วก็รอของประมาณอีกสัก 2-3 วันนะคะไม่นานค่ะของลงเรียบร้อยแล้วก็คือมันด้วยความที่เราต้องทยอยส่งเนาะทยอยส่งไปมันไม่ได้
0: นะก็คือจ่ายตังค์ไว้ก่อนของก็จะมาเอา
1: ใช่คือ
0: เอาสิทธิ์ไว้ก่อนส่งเอาเอง
1: เอาสิทธิ์ไว้ก่อนพอได้สิทธิ์เรียบร้อยก็สบายใจโอนเงินตั้งไว้เรียบร้อยแล้วมาเอาของนะน้องเกียร์นะเดี๋ยวพี่มาเอาของเลยมันเป็นอย่างเงี้ยหลายท่านเลยเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำกันอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจนะคะปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจเกียร์อยู่นะคะจริงๆเราก็ยังคงเหมือนเดิมคงคุณภาพให้คับแก้วเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ยังต้องพัฒนาต่อก็เรื่องของยาเชื้อราแบ็คแคทวันนะคะว่าเรายังต้องพัฒนาต่อในเรื่องของมีช่วยในเรื่องการป้องกันเสียแป้งเป็นจุดที่จะทำให้ผลผลิตของเราเสียดังนั้นเนี่ยเราพัฒนาอีกนิดนึงคิดว่าตัวเรื่องของเสียแป้งก็น่าจะแล้วเสร็จสิ้นปีละค่ะตอนนี้กำลังรอเทสรออะไรอยู่รอสักครู่แต่ว่าเชื้อราเนี่ยนอกจากไม่ได้เรื่องของเสียแป้งแล้วเนี่ยราอื่นทุกชนิดเนี่ยมันได้หมดในดินในรากไฟท็อกเทอร่าฟิวซาเรียมอย่างเงี้ยได้หมดทุกราเลยนะคะในดอกในผลได้หมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญสุดก็คือว่าของเราเนี่ยนอกจากคุณภาพคับแก้วแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ไปช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยด้วย เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็ค่อยๆปลดถอดเคมีที่เราเคยใช้กันอยู่ประจำค่อยๆถอยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะใช้เคมีปีนึงหนึ่งฤดูกาลนึงอ่ะไม่ถึง 20% อย่างแน่นอนค่ะพี่ช้างที่เป็นเคมีอันตรายนะ

0: ไม่ถึงอย่างแน่นอนนะคะมันอยู่ที่การวางใจเห็นไหมพี่เกียร์อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกียร์เดินทางไปสุราษฎร์ธานีเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไปแปลงหนึ่งชื่อแปลงของน้องอีทน้องออยนะคะซึ่งเป็นคนรับซื้อน้ำยางสดที่ทำเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความว่าแปลงนี้เนี่ยทำเคมีจ๋ามาตลอดเลยพอทำสวนด้วยเคมีจ๋ามาตลอดอะค่ะมันก็เลยไม่แพ้ที่จะไปเจอต้นโสมไงคะต้นทุเรียนโสมเป็นเรียวไม้กวาดเน่าเป็นแผลเป็นน้ำเยิ้มเป็นยางอย่างนี้เลยแล้วเป็นแบบทุกต้นพี่จ๋าอยู่มาวันนึงเขาก็เปลี่ยนมาคือจริงๆเขาบอกเขาศึกษาปุ๋ยและแคทมานานแต่ในชุมชนหรือในกลุ่มที่เขาอยู่เนี่ยหลายๆคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้แล้วเก็บขวดใช้แล้วเอาฉลากออกไม่ตั้งเอาไว้แม้กระทั่งเสื้อที่เราแถมไปให้อ่ะค่ะพี่ช้างทุกบ้านมีแต่ไม่ใส่เพราะกลัวคนรู้ว่าส่วนนี้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเราก็เขาก็บอกว่าเขาจ้องดูว่าเขาใช้อะไรเพื่อต้องการจะทำให้สวนตัวเองดีขึ้นนะพอไปจับไปจับมาอ้าวเขาใช้แบคแคทนี่นาโอเคบริษัทผลผลิตเสร็จก็เริ่มต้นกับปุ๋ยแบคแคทฉีดพ่นไปกี่ครั้งพี่ช้าง3 ครั้ง 3 ครั้งทุกคนนี่แบบในบ้านรู้สึกดีอกดีใจมากดีใจมากๆแบบดีใจแบบไม่คิดว่าไอ้ปุ๋ย2ขวดนี้ที่เวลาผสมไปในน้ำแล้วสีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีน้องออยซึ่งเป็นภรรยาของน้องอีทบอกว่าพยายามกวนให้มันออกสีออกกลิ่นมันก็ไม่ออกแล้วมันจะได้ผลมั้ยเนี่ยไหนๆก็ซื้อเขาแบ่งซื้อเนาะซื้อทีละ 3,420 บาทค่ะทั้งปุ๋ยแล้วก็ทั้งยาเชื้อรานะคะแล้วก็คือเขาไม่ใช้อย่างอื่นเลยใช้แค่2ตัวนี
1: ้อย่างเดียวเลย
0: 3ครั้งเท่านั้นสภาพต้นไม่แน่ใจว่าทางหน้าแฟนเพจเรามีเดี๋ยวรอบหน้าเนาะรอบหน้าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูแล้วก็รอติดตามนะเรามีคลิปเสียงเรามีคือไปส่วนเนี้ยสนุกมากสนุกตรงไหนรู้มั้ยน้องออยพูดแบบพี่เกียร์ไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่จางไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรเลยค่ะท่านผู้ฟังน้องออยพูดออกมาจากหัวใจที่คนมีความเครียดมาก่อน
1: ได้ผลจริงๆ
0: แล้วก็ใช้แล้วได้ผลจริงๆค่ะโอ้โหยอดสะพรั่งแล้วก็เขาบอกไม่ต้องเอาอย่างอื่นก่อนผมเอาแค่ฟื้นต้นพี่พอฟื้นต้นมาได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการฟื้นต้นที่ดีมากสวยมากแต่เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วสองคนสามีภรรยาว่าไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่ตรงนี้กับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราเขาก็ถามว่าต้นนี่เก่งจังนะวะทำออกมาได้ดีพอดีเลยวะไปเดินสวนเขาแบบใช่ทั้งสองตัวนี่คือโอ้โหกราบเลยว่าทำไมทำของมาได้ดีขนาดนี้นะคะตอนแรกก็แพงไม่กล้าใช้สุดท้ายตอนนี้มันไม่แพงเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเห็นผลเร็ว
1: ใช
0: ่เห็นผลเร็วเห็นผลทันทีโอ้ยป้าจิตก็สุดยอด
1: ครับ
0: ของป้าจิตก็สุดยอดป้าจิตนี่อยู่ที่อำเภอท่าชนะ
1: ครับ
0: อำเภอท่าชนะวันนั้นนี่ไปเยอะมากไปหลายแปลงมากพี่ช้างเป็น20แล้วก็ไปของป้าจิตนี่ป้าจิตก็ที่บอกว่าเป็นญาติกับพี่ช้าง
1: ไปแค่2ครั้งแล้วเห็นผลเลย
0: ไอ้นั่นก็สะพรึงมากยอดมาแบบป้าจิตบอกโอ้โหนี่มันเปลี่ยนขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าที่ป้าจิตซื้อทีละลังตอนนี้ป้าจิตเปลี่ยนไปแล้วอ่ะพี่ช้าง
1: ได้กลับผมไปท่องเที่ยวด้วยนะ
0: จะไปเที่ยวต่างประเทศกับเราด้วย
1: กลับผมจะไปซื้อนะเพราะว่าต้องการจะซื้อกลับผมไปท่องเที่ยว
0: ไม่เอาโปรโมชั่น2 แถม 1เลยนะวันนั้นไม่เอานะคะแล้วก็ไปบ้านป้าจิตนี่เดินก็ทุกต้นเหมือนกันนะคะเดินให้ป้าจิตทุกต้นทุกแปลงนะป้าจิตนี่ไม่ได้ปลูกเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวพี่ช้างมีทั้งส้มชมพูด้วยนะป้าจิตบอกว่าปลูกมาตั้งนานนมไม่เคยได้เงินสักบาทหนึ่งกับการปลูกส้มโชกุนนะคะแล้วเราก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าเอามาใช้กับส้มได้ไหมน้องเกียร์ก็บอกว่าเรื่องส้มสบายหายห่วงเลยขอให้แค่ฉีดพ่นพอนะก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราอยากจะไปฟื้นฟูหรือว่าไปดูแลสวนส้มโชกุนให้ป้าจิตด้วยนะคะว่าเดี๋ยวตอนตรุษจีนเนี่ยป้าจิตจะต้องได้ขายส้มโชกุนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ทุเรียนก็ไปกันแบบสวยๆทุเรียนนี่นะป้าจิตน่าสงสารนะพี่ช้าง
1: ทำไม

0: ต้นทุเรียนเยอะนะคะแล้วอายุก็มากแล้วอายุต้นทุเรียนก็มากแล้วคือมันเป็นช่วงที่จังหวะว่าถ้าเกิดว่ากิ่งก้านเรายังดียังสวยน้ำใบต้นยังสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหผลผลิตเป็นกอบเป็นกำมากมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอสภาพสวนโทรมเธอรู้ไหมว่าหาคนมาอยู่สวนยากมาก
1: ใช
0: ่ใช่ลูกน้องเก่ากลับแล้วก็ลูกน้องบอกว่าเอาตาไปฉีดให้ไปใช้บอกเท่าแก่ว่าในหัวใช้แบคแคทเถอะพอฉีดไป2รอบรอบที่3ที่เกียร์ไปนะฉีดไปเสร็จรอบที่3ตอนนี้ลูกน้องบอกเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูแลสวนต่อเอง
1: ไปสวยใช่มั้ย
0: สวยแล้วสิแกบอกแกไปรับลูกน้องมากี่คนพอมาดูสวนมันไม่เอาสักคนนึงวะไม่มีใครทำเชื่อพี่เกียร์ว่าสวนพอไม่สวยนะหาลูกน้องยากเหตุผลหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ผลผลิตไหม
1: ได้
0: นะคะเหมือนสวนที่อีทที่เคียนซาหาลูกน้องมาตั้งกี่ปีไม่ได้เดี๋ยวนี้พอฟื้นฟูต้นสวยปุ๊บมึงเข้ากูเข้า อยากจะไปขอดูแลสวนใช่ไม่ครับฉันฟื้นฟูมาจะดูแลนะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้นะแต่ก็มั่นใจเลยค่ะในปุ๋ยแบคแคทของเราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยนะคะอยู่ในตลาดมายาวนานจะ10ปีแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็น10ปีที่เราไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะในปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะ
1: ครับแบคแคทตะพึ่งนะครับพี่วรรณโชคกดชุดพิธวัฒน์จามทองด้วยนะครับหน้าไลฟ์สดแล้วก็คุณลัดดาวันเขียวคงด้วยนะครับกำลังติดตามรายการจะอยู่วันนี้ยังไม่เห็นหน้าเรานะแต่ฟังเสียงกันไปก่อนนะรวมไปถึงหน้าปัดวิทยุกันด้วยครับพี่เกียร์ครับแล้วก็เมื่อกี้ขอเป็นเปาบุญชินนะครับของเพลินพรมแดนนะครับขอกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยฟังอยู่ที่อสมทสุราษฎร์ธานีแจ้งไปยังช่างเทคนิคเดี๋ยวเตรียมเอาไว้ให้ด้วยเปาบุญชินของเพลินพรมแดนนะครับ
0: ค่ะก็ยังสามารถโทรเข้ามาในรายการเพื่อขอเพลงกันได้ที่เบอร์โทร075419225นะคะ0075419225
1: นะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะโทรหาคุณเคียร์แบล็คแคทนะสั่งปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันหรือว่าต้องการโทรปรึกษากันเนี่ยก็โทรมาที่เบอร์063459639นะครับ063459639ครับ
0: ใช่ก็นอกจากไปหมดลุงอะไรนะ
1: มีสวนไก่
0: ลุงเจี๊ยบลุงเจี๊ยบป้าจิตลุงเจี๊ยบแล้วก็ไปสวนน้องน้องซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านป้าจิตเขาว่ากันอย่างนี้พี่ช้างเขามาคุยกันแบบนี้ว่าโอ้เนี่ยน้าจิตน้าจิตฉันน่าฉีดไป4รอบแล้วตอนนั้นป้าจิตฉีดไป2รอบมาดูสวนฉันสิสวนฉันนี่เขียวรุ่มเลยวะแล้วก็ป้าจิตก็ชะเง้อไปฝั่งข้ามคลองไปเออว่ะเขาได้ฉีดเร็วกว่าเราไว้ตั้ง4รอบแล้วแต่ตัวป้าจิตนี่ก็บุกเต็มที่เหมือนกันพอ3รอบปุ๊บนี่ใบแบบสะพรึงใบใหญ่ใบกว้างเลยพี่ช้างสวยมากนะดีมากเลยแล้วขึ้นอีกยอดนึงก็คิดว่าจะเป็นอีกแบบนึงละจะได้สวนใหม่แล้วค่ะตอนเนี้ยแล้วก็รอลุ้นทุกคนตอนนี้เนี่ยชะเง้อดูสวนประจิตเออทำอะไรมาทำไมถึงสวยขึ้นได้นะคะหลังจากไปสวนประจิตจริงค่ะวันนั้นอยู่สวนประจิตจนถึงสองทุ่มอ่ะพี่เกียร
1: ์โอ้ก็ทำอะไรกินหรือเปล่า
0: อุ้ยลุงก็จะไปจับปลาทับทิมเสร็จพี่เกียร์ก็บอกไม่ต้องแล้วหนูกลับบ้านเอาไม่ได้จับปลาทับทิมก็เอากะปิไปเพราะว่าป้าจิตนอกจากจะทำสวนทุเรียนอยู่ที่ท่าชนะแล้วที่อำเภอขนอมเขามีเรือท่องเที่ยวพี่ช้าง
1: ครับใช่ไปดูโรมา
0: ใช่ก็ไปดูโรมาแต่เขายังมีเรือหาปลา
1: ด้วยใช่ครับตอนนี้สัญญาณคุณเกียร์เริ่มไม่ชัดเจนนะฮะตอนนี้สัญญาณขาดหายนะครับก็น่าจะอยู่ช่วง
0: ก็กำลังเดินทางด้วย
1: ครับ
0: นะคะ
1: ได้แล้วครับได้แล้ว
0: โอเคทีนี้เนี่ยวันนั้นได้อะไรมาบ้างเหรอได้หน่อไม้ไผ่ตรงดองได้กะปิมา1ขวดได้พริกมา1ถุงได้อะไรฟักเขียวมาอีกได้ละอะไรนะรองกองเป็นลังได้กล้วยน้ำหอมเอ้ยได้ทุกอย่างบอกป้าจิตว่าป้าหนูเต็มรถแล้วหนูไม่เอาอะไรแล้ว ใส่มาใส่มาบอกว่าตั้งไว้ก็ไม่เอาป้าจะเอาของไปแจกทั้งนั้นแหละคือมีลองกองอยู่ในสวนจะแจกอย่างเดียวมีกล้วยกล้วยหอมก็แจกอย่างเดียวมีอะไรก็แจกหมดเลยบ้านประจิตเนี่ยแล้วก็ทำเรือทำกะปิทำนู่นทำนี่คือทำทุกสิ่งอย่างเลยนะใครไปเที่ยว

0: ถนอมก็อย่าลืมไปแพท่องเที่ยวของประจิตได้เลยประจิตนี่สนุกสนานเป็นคนสนุกสนานมากแล้วก็ดูแล้วคือใจถึงพึ่งได้เลยนะคะแล้วก็เต็มที่กับเราเพราะว่าเขาบอกว่าฟังลูกช้างมานานนะคะแต่ตอนนั้นที่ไม่ตัดสินใจใช้ก็เพราะว่ามันคาบเกี่ยวกำลังเป็นดอกก็อยากจะทำให้เสร็จไปในเรื่องเดียวในตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าใจได้ว่าสวนตัวเองเนี่ยพังเพราะกลุ่มปุ๋ยเกล็ดบ้างกลุ่มพวกสารอะไรนะเขาเรียกตัวกากน้ำตาลทางด่วนตอนนั้นก็ใช้กันเยอะละค่ะเพราะว่าคนที่ทำเกษตรหลายๆคนเนี่ยใส่น้ำตาลทางด่วนเพื่อย้อมใจตัวเองเร่งให้มันเขียวเร็วจะได้รู้สึกว่าต้นมันเขียวสมบูรณ์จะได้สบายใจติดที่จริงนะอันนั้นมันเป็นการไปใส่ให้ต้นเราเนี่ยยิ่งเป็นโรคได้ง่ายนะก็คือเหมือนทำให้คนอ้วนแบบคืออ้วนแบบไม่แข็งแรงอ่ะพี่ทางก็ใช่ไหมนะเมื่อเทียบกับคนนะอันนี้ก็เรื่องของสวนประจิตนะสำหรับเดินทางมาแล้วก็อีกแปลงนึงก็ที่อำเภอวิภาวดีแปลงของคุณพี่ประภาสนะคะถ้าใครที่ได้ยินได้รู้จักพี่ประภาสจากการได้พูดคุยของพี่เกียร์ไปบ้างหรือว่าติดตามทางหน้าแฟนเพจไปแล้วบ้างเนี่ยค่ะพี่ประภาสเนี่ยเป็นนักธุรกิจเรื่องของการทำอสังหาหรือเรื่องของการทำการก่อสร้างอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังแล้วทีนี้เนี่ยตัวเองก็ลูกโตแล้วก็ยกธุรกิจลูกดูแลไปตัวเองก็รู้สึกรักทุเรียนมากๆที่เกียร์เคยบอกท่านผู้ฟังว่าซื้อต้นพันต้นละ1,500มา5-600ต้นมาปลูกอะค่ะอันเนี้ยเราได้ดูแลสวนของพี่ประภัสทุกต้นนะรวมไปถึงแปลงของปาล์มน้ำมันด้วยค่ะพี่ช้างไม่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวแล้วนะสำหรับพี่ประภัสตอนนี้นะก็คือได้ทั้งเรื่องของทุเรียนตั้งแต่ทุเรียนปลูกใหม่ทุเรียนโซมทุเรียน3ปี4ปีจนถึง 8-9 ปีของเขาอะตอนนี้เราได้ดูแลทุกต้นค่ะมาจากสภาพสวนต้นโซมแค่แปลงเดียวนะคะที่เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ฟังคนนั้นคนนี้ติดตามไปดูส่วนนั้นส่วนนี้ที่ก็ใช้แบล็คแคทใช้จริงใช้แล้วเป็นยังไงก็เริ่มตัดสินใจกับพี่เกียร์ที่บอกว่าครั้งแรกซื้อไป 80,000 กว่าบาทเนี่ยค่ะครั้งแรกซื้อไป 80,000 กว่าบาทพี่ประภาสบอกโอ้โหนี่ฉันนี่ตัดสินใจถูกหรือผิดว่าซื้ออะไรมาทีเดียวใช้เงินเยอะจังใช่พี่เกียร์ก็บอกเอางี้ละกันพี่ประภาสฉีดให้ได้7ครั้งละกันถ้า7ครั้งไม่ดีหนูกลับไปถึงสวนเลยแล้วหนูไปเอาของไปเอาขวดกลับแล้วหนูคืนเงินที่เต็มเลย 80,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: พี่ประภาสบอกไหนๆน้องเกียร์ก็ใจถึงแล้วพี่ก็ทําให้มันเต็มที่แล้วกันฉีดไป7วันครั้งได้3รอบพี่เกียร์ไปเยี่ยมเลยค่ะพี่จ๋าไปเยี่ยมตอนนั้นเห็นโอ๊ยเป็นยอดนี่ได้ตอนนั้นเดินยอดยังเห็นไม่ชัดหรอกพี่ประภาสบอกยังเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรหนูมาทางนี้อยู่แล้วแวะเยี่ยมแวะคุยแต่เขาก็ยังทำงานต่อสุดท้ายฉีดพ่นไป7รอบพี่ช้างน้องเกียร์เมื่อไหร่มาหาพี่หน่อย
1: ครับ
0: สวยจริงๆทุเรียนพี่สวยมากสวยแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนตั้งแต่ทำทุเรียนมาก็เดินสวนกันทุกต้นแกบอกว่าถ้าต้นที่มันโทรมที่กำลังจะเอาสเตนลงอะค่ะมันฟื้นได้ดิพี่ยอมเลยเขาพูดสุดท้ายมันฟื้นหมดพี่ช้างมันฟื้นหมดทุกต้น
1: ครับ
0: นี่แหละคือความสบายใจแล้วก็เชียร์แล้วพี่เกียร์บอกโอ้ต้นสมบูรณ์มากกับตาดอกก็มาเต็มแล้วก็เชียร์ให้ทำเลยพี่ประภาสบอกไม่เอาขอทำอีกชุดใบหนึ่งคุยไปคุยมาก็โอเคงั้นเดี๋ยวทำนอกฤดูกาลเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวจะไปติดตามสวนของพี่ประภาสช่วยหีดกันอีกครั้งหนึ่งในหัวภาคนะคะแล้วก็นำพาคนมาเยอะมากพี่ช้างมีพี่วงสามีพี่ประภาสมีน้องรองนายกอบต.ตะกุกเหนือนะคะน้องกิตติพงศ์โหมากันทั้งคณะเลยนะคะสำหรับคณะของพี่ประภาสเพราะว่าเห็นสวนพี่ประภาสเปลี่ยนติดหูติดตาหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะพี่ช้างก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันของเราค่ะ
1: ใช่แล้วครับแล้วก็ปุ๋ยแบคแคทนะฮะยาเชื้อราแบคแคทมันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับสวนทุเรียนอย่างเดียวนะครับสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับพี่จินดาจันหอมครับใช้กับข้าวโพดนะตัดข้าวโพดเรียบร้อยส่งมาให้ดูฝักใหญ่ยาวแล้วมากๆเลยนะครับแล้วก
0: ็ที่พี่ช้างโพดอ่ะนะ
1: ใช่ใช่นะพี่ได้ติดต่อกันเลยกับพี่จินดาจันหอม
0: ของพี่จินโอ้ยโหขอบคุณมากเลยสำหรับรีวิวนะพี่ดูแล้วโอ้โหเมล็ดเต็มฝักเลยนะคะ
1: ครับ
0: เมล็ดเต็ม

0: นะคะ
1: เป็นด้วยนะของพี่รัฐด้วยครับแล้วก็ชีสแบ็กเก็ตเหมือนกันลูกใหญ่ยาวมากอร่อยด้วยครับ
0: ค่ะทุกแปลงเลยที่ใช้ไม่มีใครผิดหวังแล้วก็น้องจุลีที่เราบอกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาจะปลูกข้าวสังหยด
1: ครับ
0: รอติดตามสำหรับใครที่ปลูกข้าวสังหยดปกติเนี่ยการันตีที่ว่าหมายถึงว่าคนทั่วไปที่เขาปลูกกันทั่วไปเนี่ยเขาบอกแค่ว่าไร่นึงได้ประมาณ250-300กิโลต่อไร่แล้วรอดูว่าเมื่อน้องจุลีพรมด้วงเอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยจะได้ข้าวสังหยดไร่ละกี่กิโลนะ
1: ค
0: ะลองดูเมื่อวานส่งภาพมาให้พี่เกียร์แล้วว่าหลังจากแช่เมล็ดข้ามคืนไป1รอบแล้วนะคะโอ้โหตาข้าวออกมางอกสวยมากอันนี้น้องจุลีส่งมานะคะสำหรับใครที่ปลูกข้าวนะใครที่กำลังจะลงข้าวก็สามารถเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยไปแช่ข้าวเปลือกก่อนได้เลยที่จะเอาไปหว่านนะคะก็รอติดตามสำหรับแปลงข้าวแปลงนี้อีก1แปลงนะคะสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วกับข้าวกอขอ79นะคะไล่ละตันซึ่งไม่เคยได้มาก่อนตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะคะรอบถัดไปนี่เขาปลูกข้าวสังหยดค่ะแล้วเดี๋ยวจะติดตามมาให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่ทางอสมทแล้วก็คนที่ติดตามเราในแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัททุกท่านคะลองกดเข้ามาดูแล้วก็เสิร์ชหามาที่ปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทค่ะท่านจะเห็นทุกชนิดพืชเลยนะคะที่ใช้ปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเห็นว่าผลผลิตของเราแตกต่างแบบไหนนะแค่คุณเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นะแล้วก็เปลี่ยนตัวดูแลมาเป็นปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นเองนะคะส่วนคุณก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะ
1: ได้ครับลดต้นทุนเพื่อผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวชั่วโมงแรกเราฟังเพลงปุ๋ย Black Cat ก่อนเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับส่วนเพลงของต้นชมแดนต่อบุญจินไว้ฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงที่2ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับ
0: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: บิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.บ่ายวันนี้เตรียมประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ

0: ในวันนี้เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางนี้ได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะประกาศใน 1-2 วันนี้แต่ยังกำหนดวันไม่ได้ต้องอยู่ที่ครม.เพื่อเช็คกฎหมายก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพราะเรื่องนี้ต้องใช้มติครม.นายอนุทินกล่าวว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนสุภมาศลงพื้นที่นนทบุรีให้กำลังใจผู้ประสบภัยเร่งระบายน้ำหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่หมู่บ้านสากรการเปลี่ยนไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่นำถุงยางชีพและน้ำดื่มเข้าเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนภายในบ้านสองหลังเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งรัฐมนตรีได้เข้าไปเยี่ยมและสอบถามถึงความเป็นอยู่รวมถึงความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้นางสาวสุภมาศพร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำท้ายคลองบางพูดซึ่งเชื่อมต่อกับคลองสวยตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดโดยตรวจสอบการทำงานของประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกพื้นที่โดยเร็วที่สุดนางสาวสุภมาศกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นนทบุรีเริ่มลดลงแล้วหลังฝนหยุดตกและท้องฟ้าเริ่มเปิดทำให้ระบบประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพบขส.เปิดเดินรถตามปกติอัปเดตรถร่วมหยุดวิ่ง6เส้นทางนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดพร้อมยืนยันว่ารถโดยสารของบขส.ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจำนวน5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรยังคงเปิดให้บริการตามปกติส่วนรถร่วมปัจจุบันได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกดังนี้สาย146กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบินบุรีตลาดลงเกลือสาย3920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดลงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีท่านี้ขอแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักให้ตรวจสอบสภาพการจราจรและสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางพร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังสถานีขนส่งเนื่องจากอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจ

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวก

0: Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัย

0: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่า

0: ผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เจ้าคือมิสเตอร์จิมใช่ไหม
1: ใช่ครับท่าน
0: เจ้าใช่ไหมที่มีคนเขาอ้างว่าเจ้าปลอมลายเซ็นเพื่อเข้าซ่อง
1: ไม่จริงครับ
0: จะมีอะไรแก้ตัวอีก
1: ปัดโทหน้าดำจะกับผีอดโซแถมยังโง่อีกต่างหาก
0: บังอาจ
1: ผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจ
0: บ้าไอ้นี่วอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิม
1: โธ่ท่านเป่าปลิ้น
0: เป่าบุญจิน
1: เออบุญจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมาย
0: มีจิมไหนบ้าง
1: เอาก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไง
0: จิมมี่คารูเทอร์นี่มันใครกัน
1: เห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งศาลตัดสินจนเบลอเหมือนสับเปลือกเฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่จิมมี่คารูเทอร์
0: แล้วมันใครกันล่ะ
1: มันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจินโจ้รุ่นแบนตัมเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิตติรัตน์ฉายาจิงเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ยังไงครับ
0: แล้วยังมีจิมไหนอีก
1: ก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไฟยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจ
0: ิ
1: ม
0: พอแล้วเจ้าน่ะอยู่ในตระกูลจิมไหน
1: ข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจัน
0: แล้วชอบจูบจันไหน
1: นี่ท่านสละเปาจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้า
0: เออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือนี่หวังวัดกับหมามุ้ย
2: หวังเฉาหมาฮั่นครับ
0: นั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกสาน

0: นี่ท่านเปาท่านให้นายจันดักงูแมวเซา
1: จันเจ้า
0: จันเจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไข่ฟงทำไมกัน
1: ข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้
0: อยากรู้อะไรอีก
1: บ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหน
0: ข้านายจิมบ้านเดิมอยู่หนองจิ้งจกใกล้หนองตะครกตะวันตกหนองหอยไปอีกหน่อยก็หนองตากแดดตำบลกระจุกจังหวัดเทกระจาด

0: แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี
1: ้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซีดมีดบินแผ่นดินไหวไหทะลุครุทลายคันไถหักจวักงอหม้อตกครกบินหินว่อนกระชอนรั่วครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหาย
0: พอเจ้านี่ช่างเจรจาเหลือเกินนะ
1: ครับท่านบางวันนี่พูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับ
0: ขนาดนั้นเชียวเหรอขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นนายกครับ
0: จะบ้าเหรอ
1: ท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเหรอ
0: แน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้าง
1: ทำได้สารพัดอย่างแหละ
0: เช่นอะไรบ้าง
1: ก็เล่นการพนันขยันกินเหล้าเคล้าผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าไอตัวโม่น้ำมันเถื่อนกลบเกลื่อนความผิดทุจริตช่อฉนหลอกคนให้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีกอล์ฟออฟอ้อถนัดเจาะไข่ขาวขย่าไข่แดงแทงไข่ดันฟันสาวเสิร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดันทุรังสูงไม่มุ่งแก้ปัญหาไปไหนไปปากเปล่าส่วนเท้าไปหาเอาข้างหน้า
0: บ้าเข้าท่าเดี๋ยวออกตีกอล์ฟอ้อน้ำมันอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ก็บอกแล้วมัวแต่นั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้ว่านอกจักรวาลเขามีอะไรอยากรู้ก็ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิ
0: ฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็หน้ามืดแล้ว
1: ไม่เห็นแปลกอะไรปกติหน้าท่านก็ดำมืดอยู่แล้ว
0: หูปากปิดศาล
2: เอ๊ะอีกตวงแล้วเหรอ

0: นี่มิสเตอร์จิม
1: ว่ายังไงแล้วท่านกองฟอน
0: กงซุน
1: เออกงซุน
0: ท่านเปาเกิดชอบในนิสัยใจคอของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่ศาลไคฟงเจ้าจะมาไหม
1: ไม่หรอกครับ
0: เพราะอะไร
1: เพราะคนในศาลไคฟงเป็นแสน
0: เราอยู่กันไม่กี่คนเจ้าจะไว้อยู่เป็นแสนได้ยังไง
1: ก็แสนสกปรกแสนโสโครก
2: บังอาจเราซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเจ้าครับว่าเราสกปรกได้อีกอย่างนั้นหรอหวังเฉาหมาฮั่นเตรียมเครื่องประหารหัวจิ้งเหรน
1: เดี๋ยวก่อนท่านเปาก็ข้าดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้ากลัวติดเชื้อและอีกอย่างที่สำคัญก็คือ
2: คืออะไร
1: ข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในศาลไคฟงสนุกสุขสบายสู้ซ่าสยิวกายสรานเฉริงบันเทิงสถานสำราญราดกว่ากันเยอะมีทั้งบาร์ทั้งผับในคลับอาบอบนวดสารพัดรูดบัตรสลีป
2: เจ้านี่ช่างเจรจาแท้ๆ
1: ครับ
2: นี่เจ้าจิมไอ้บัตรสลิปนี่มันคืออะไรและแปลว่ายังไง
1: อ้าวสลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมมัวแต่นั่งอยู่แต่ในศาลดักดานจนก้นด้านเหมือนตัวดักแด้โลกเข้าไปจนไกลโด่งเกือบถึงดาวอังคารน่าสงสารที่ท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าศาลทุกค่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแย
2: ่ฮุบปา
1: ไม่ต้องมาตะวาดข้าเราก็มันเรื่องจริง
2: แล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไง
1: อ้าวก็ออกไปท่องยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาราไปนิวซีแลนด์แอนไปยูโกโผล่ไปพัดพงกับเขาบ้างสิชีวิตมันจะได้สดชื่นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างไม่ต้องมานั่งเกรงตักหนักไขไหลตึงตาถลนโยนติ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดปวดไขดันเหมือนอยู่แต่ในศาลไข่ฟง
2: เออข้าชักเห็นด้วยอยู่แต่ในศาลปวดกระบาเหลือทนท่านกงสุนจันเจ้าหวังเฉาหมาหั่นไปเอาไฟมา
3: เอามาทำไมครับท่าน
2: เอามาเผาศาล
4: ข้าจะศาลไข่ฟง
2: ไม่มีศาลไข่ฟงอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาศาลข้าจะไปท่องจักรวาลกับมิสเตอร์จิม
5: ทีนี้เราได้กินอึ่งเผาหลายตัวจ้ะ

0: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของ2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับบ่าย3โมงกับ21นาทีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เจอกันตรงกับวันอาทิตย์นะครับ27กันยายน2569นะวันนี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายนะสำหรับเดือนกันยายนนะครับ2569กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศเลยนะครับแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันมาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะกันเข้ามานะเพื่อที่จะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป่าบุญจิ้นนะครับงานเพลงจากศิลปินเพลินพรมแดนค่อนข้างยาวเลยนะสำหรับบทเพลงนี้นะครับแต่ก็เป็นความสุขเป็นความสบายใจของคุณผู้ฟังกันนะครับรายการนี้เราก็จัดให้ได้ฟังกันนะครับแนะนำถามถึงกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับเพลงป่าบุญจินนะครับงานเพลงจากศิลปินเพลินพรมแดนครับคุณผู้ฟังครับอ่ะตอนนี้นะช่วงเวลาของรายการช้างตกมันใครที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดร่วมคุยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะครับเรื่องราวของงานเพลงนะกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ดีเจช้างเปิดเพลงอะไรให้ฟังกันนะก็สามารถที่จะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะป้าพึ่งบอกว่ากดไลค์กดแชร์กดให้แล้วนะครับสำหรับชั่วโมงที่2นะก็ขอบคุณนะป้าพึ่งด้วยนะครับแล้วก็คุณเหาะด่านช้างนะครับทักทายกันเข้ามานะครับขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงสำหรับท่านที่ติดตามหน้าไลฟ์สดอาจจะไม่เห็นหน้าดีเจนะครับวันนี้นะไม่เป็นไรเนาะฟังเสียงกันอีกสักหนึ่งวันก็แล้วกันนะสำหรับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะต้องการซื้อปุ๋ย Black Cat ต้องการจะซื้อยารา Black Cat 1ติดต่อได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat ครับ0634596939ครับ0634596939นะครับติดต่อมาได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับปุ๋ย Black Cat นะครับปกติ1ชุดราคา 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลัง24ชุดนะครับราคาลังละ 37,920 บาทนะซึ่งคุณผู้ฟังก็ประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังกันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนี้แล้วนะจ๊ะนะฮะยาวๆเลยจับโลนี้เพราะฉะนั้นใครที่กะว่าเดี๋ยวไม่กี่วันคงมีโปรใหม่แล้วค่อยซื้อไม่ต้องรอบอกเลยซื้อเลยนะกับโปรโมชั่นนี้แหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตร 1,540 บาทครับ1ลัง12ขวดนะครับราคา 17,520 บาทติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่063-459-6939 ครับ063-459-6939สวัสดีคุณเกียร์ชั่วโมงที่2ครับ
1: สวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ดีเจช้างอยู่ที่ออฟฟิศนะฮะคุณเกียร์ก็ยังเดินทางอยู่ครับ
1: ยังเดินทางบ้านตอนนี้อยู่บ้านพ่อแล้วค่ะ
0: เ
1: มื่อกี้ขับรถอยู่นะคะ
0: มาต่อกันที่สวนไปกันต่อที่สุราษฎร์ไปหลายสวนเลยใช่ไหมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: สุราษฎร์ไปเยอะเลยหลายแปลงเลยนะคะก็ยังคงไปบ้านพี่ประภาสกันต่อนะคะว่าสวนของคุณพี่ประภาสเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่พยายามบอกให้กับท่านผู้ฟังนะเราก็คุยกับพี่ประภาสหลายเรื่องมากค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: คุยถึงเรื่องการลงทุนเนาะว่าการทำสวนทุเรียนน้องเกียร์มันต้องลงทุนกันเยอะจริง
0: ๆ
1: นะคะคือคนที่ทำสวนทุเรียนแล้วไม่ได้ลงทุนเลยเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ทุเรียนมาเป็นกอบเป็นกำ
0: ครับ
1: แต่ที่ผ่านมาพอเราเริ่มลงทุนเสร็จมันก็จะมาติดปัญหาตรงที่ลงทุนไปแล้ววันนี้เนี่ยผลผลิตมันราคาตกต่ำนี่พี่ประภาสพูดอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: ผลผลิตราคาตกต่ำตั้งใจจะในความตั้งใจอยากมีต้นทุเรียนเป็นหมื่น

0: ้นแหละแต่พอได้มาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอมาเจอราคาตกต่ำก็เออไม่ไหวเนาะดังนั้นเนี่ยพี่เกียร์เคยพูดอยู่ในรายการหลายครั้งหลายรอบเลยนะคะท่านฟังว่าการทำเกษตรเนี่ยมันจำเป็นต้องมีพืชทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปี
1: ครับ
0: ความหมายพืชรายวันก็คืออะไรที่มีรายได้รายวันเข้าเช่นจะเป็นพ
1: ื
0: ชผักสวนครัวยางพารานะฮะอันนี้ทำเป็นรายได้รายวันรายสัปดาห์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นพวกรายเดือนรายเดือนก็จะเป็นยาไอ้ปาล์มน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีรายได้รายปี
1: ครับ
0: รายปีที่เราทำกันอยู่ก็จะเป็นสละจะเป็นสละนี้เป็นรายได้รายวันได้นะพี่ช้างนะ
1: มันก็อยู่ที่การผสมเกสรใช่
0: มันอยู่ที่การผสมเกสรถ้าขยันผสมเกสรผลผลิตก็มีให้เราอย่างต่อเนื่องด้วยตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันผสมเกสรหรือแม้กระทั่งว่าทำมาแล้วเกสรไม่มีให้ผส
1: ม
0: นะอันนี้ก็จะทำให้รายได้ขาดหายไปเช่นกันพอเป็นปาล์มน้ำมันเนี่ยเราบอกว่าเป็นรายได้รายเดือน
1: ครับ
0: ปาล์มน้ำมันรายได้รายเดือนแต่ช่วงนึงถ้าเราดูแลไม่ดีบำรุงไม่ดีก็มันจะขาดหายไปช่วงนึง
1: ปี
0: น
1: ึ
0: ง
1: จะขาดไปประมาณ
0: 3-4 เดือนที่เราเรียกปาล์มขาดคอทีนี้ประมาณสวนปาล์มโป๊พี่ประภาสบอกพี่อะนะเมื่อก่อนทำสวนยางทำสวนปาล์มอำเภอวิภาวดีเนี่ยส่วนมากนะที่ดินตรงนั้นจะเป็นปาล์มกับยางส่วนใหญ่นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอวิภาวดีนะคะพอพี่ประภาสเขาก็ล้มทำแกก็บอกว่าเออพี่ก็ลงทุนช้าไปหน่อยลงทุนช้าไปหน่อยตอนนั้นพอลงทุนเสร็จเนี่ยทำสวนมาเสร็จก็ต้นโตแล้วแต่อายุต้นประมาณ4ปีก็ไม่กล้าไว้ลูก
1: ครับ
0: เกรงใจต้นหลายคนยังทำทุเรียนแล้วไม่กล้าไว้เนาะเกรงใจต้นว่าดูมันยังอ่อนเกินไปไว้เดี๋ยวกลัวต้นจะตายสำหรับคนทำทุเรียนจะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยพอทำไปเสร็จการทุนลงทุนมันเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วพี่เขาเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบคือโอเคไม่ขัดสนเรื่องของลงทุนเนาะเขาก็กล้าลงทุนทั้งระบบทั้งการวางแผนในแปลงของเขาเนี่ยเขาทำงานเต็มที่เลยพี่ช้างเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเวลาเราทำสวนถ้าเราเต็มที่เนี่ยเขาให้ใช้ปุ๋ยยาแบบไหนเขาก็เต็มที่มาตลอดซื้อปุ๋ยซื้ออะไรบางทีซื้อเป็นเทเลอร์ค่ะพี่ช้างแต่สิ่งที่มันตอบโจทย์ให้กับพี่ประภาสอ่ะหนึ่งตอนนั้นมีความรู้สึกว่าต้นโตแบบบวมน้ำตาลอ่ะโตแบบไม่สมบูรณ์นะ
1: ครับ
0: เขารู้เลยว่าอ๋อมันเป็นการโตแบบไม่สมบูรณ์แล้วก็วันนี้มาเดินมาทางมาถึงเจอโรคที่มันระบาดไปทุกแปลงที่เขามีอ่ะมันทำให้พรรคพวกเพื่อนฝูงรู้เลยว่าแปลงของนายหัวพาดเนี่ยโทรมหนักมากแต่พอไปใช้แบ็คแคทแค่ตอนนี้นะแบ็คแคทสำหรับพี่ประภาสเนี่ยรอบล่าสุดที่พี่จะไป7-8รอบแล้วค่ะฉีดพ่นมา8ครั้ง8ครั้งนี่สิ่งที่เห็นคือใบสวยมากท่านผู้ฟังเดี๋ยวรอติดตามทางหน้าแฟนเพจเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใบสวยมากต้นสวยต้นสมบูรณ์จริงๆค่ะจากสภาพต้นที่โดนถากบางต้นนั้นไม่ถึงคืบแล้วค่ะพื้นที
1: ่
0: ของเปลือกอะเหลือไม่ถึงคืบก็ฟื้นมาได้ด้วยปุ๋ยแบ็คแคทแกก็บอกว่าสมัยโน้นนะคะมันจะมีสมัยต้นแกโทรมๆมันก็จะมีคนที่มาอาคันอาสารักษาต้นทุเรียนไม่หายไม่เอาเงินอะไรประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: พี่ประภาสบอกว่าเขาเข้ามานะเขาขยันมาก็ยอมรับว่าเออเก่งจังเลยมาทำไม่ฟื้นสักต้นเดียวพี่ช้างต้นละ 2,500 ไม่ฟื้นสักต้นหนึ่งคืนเงินก็ไม่คืนเอาไปโกยแนบไปแล้วแล้วนึกดูว่าบัญชีต้นละ 2,500 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะคะสุดท้ายไม่ฟื้นสักต้นก็ถามพี่ประภาสแล้วทำยังไงต่อก็นี่แหละมาฉีดพ่นแบ็คแคทนี่แหละน้องเกียร
1: ์
0: ฟื้นหมดเลยไม่น่าเสียต้นละ 2,500 เลยนะวันนั้น
1: ครับ
0: ก็ฝากบอกนะใครที่ลองดูแบ็คแคทเนี่ยเราไม่มีค่าตัวเป็นรายต้นแต่เราขอแค่คุณเอาไปฉีดพ่นให้ได้7รอบนะคะสำหรับต้นโสมมันจะดีตั้งแต่3ครั้งแรกพี่ประภาสก็ยืนยัน3ครั้งก็ได้ยอดเต็มแล้วแต่แค่มีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะไปต่อแบบไหนทำไมบริษัทถึงการันตีที่7ครั้ง7ครั้งเนี่ยมัน1ชุดใบแบบเพสลาดไปเข้าใบแก่แล้วมันจะได้เห็นสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้เปิดใจกับมันจริงๆหลงรักมันจริงๆถามพี่ประภาสไปตอนนี้นี่คือรักปุ๋ยแบล็คแคทแล้วรักยาเชื้อราแบล็คแคทวันแล้วค่ะพี่ช้าง
1: ครับนะก็เหมือนที่พี่ประภาสบอกครับว่าเรื่องราวของการทำสวนเรื่องราวการทำเกษตรนะฮะก็จำเป็นนะว่าต้องลงทุนแล้วก็ลงทุน

0: เยอะด้วยครับแต่เราก็กำลังจะบอกกับคุณผู้ฟังเช่นกันครับพี่เกียวว่ามันก็มีหลายๆแปลงหลายๆสวนนะครับที่เขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้กับยาราแบล็คแคทวันแล้วปรากฏว่าต้นทุนของเขาเนี่ยมันลดลงนะปีหนึ่งลดเป็นครึ่งเลยนะนี่ถือว่าเยอะมากๆนะ
1: ใช่ต้นทุนลดนะถึงแม้ว่าจะซื้อปลีกก็ยังลดต้นทุนได้จริงๆนะแล้วใครที่เขาซื้อราคาส่งไปเนี่ยต้นทุนเขาก็ยิ่งลดลงไปอีก
0: ใช่
1: อันนี้คือแปลงที่ประพาสสำหรับทุเรียนแล้วก็เรามีโอกาสไปดูสวนปาล์มเขาด้วยค่ะพี่ชาย
0: ปาล์มน้ำมันครับ
1: ปาล์มน้ำมันที่ประพาสปลูกมา4ปี5ปีแล
0: ้
1: วแต่ว่ามันพื้นที่มันไม่ค่อยดีมันก็แกล้งๆหน่อยไม่โตก็ไปฟังงานสัมมนากับเราค่ะพี่ช้างก็ตัดสินใจไปใช้กับปาล์มน้ำมันด้วย
0: ครับ
1: ปาล์มน้ำมันเพิ่งได้ฉีดรอบที่3
0: ครับ
1: พี่ประพาสพาไปพี่เก็บไปดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องจะดูจากต้นมันแกล้งๆยอดมันไม่ค่อยออกตอนนี้ยอดมาแบบยอดมาสูงยอดสวยใบเขียวเงิมและแล้วใช้เฉพาะตรงแปลงที่มันไม่เติบโตนะพี่ช้างแปลงอื่นยังไม่เข้าพอพี่เก็บไปเยี่ยมปุ๊บเอองั้นก็ไปเข้าทุกแปลงเลยแล้วกันสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะก็เลยและเป็นการวางระบบน้ำด้วยนะพี่
0: ครับ
1: คือเขาทำสวนปาล์มแล้วก็เดินน้ำต
0: ้
1: น
0: เรีย
1: นสองหัวสองหัวใช่คือเขาเป็นคนลงทุนพี่ช้าง
0: ครับ
1: แล้วเขาเป็นคนที่มีความมุ่งหวังกับการเกษตรมาก
0: ๆ
1: ไปดูกี่แปลงกี่แปลงของเขาไม่มีแปลงไหนที่ไม่ได้มีการวางแผนระบบน้ำไม่วางแผนการปลูกเลยพี่ช้างเขาทำเต็มที่แล้ววันนี้เนี่ยพอมาถึงวันที่จะต้องเปิดใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทพี่เขาก็กังวลเพราะที่ผ่านมาเหมือนตัวเองโดนหลอกมาเยอะอ่ะพี่ช้าง
0: ใช
1: ่รู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกตัวเองได้อะไรมาก็ไม่รู้อาจารย์นั่นป๋านั่นป๋านี้อาจารย์ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดสุดท้ายเอามาทำแล้วสวนยิ่งโทรมไปทั้งหน้าวันนี้เขาก็ยังไม่มั่นใจหรอกนะว่าปุ๋ยแบล็คแคทเราไปจนถึงวันตัดผลผลิตนะมันจะดีขนาดไหนแต่วันนี้ที่ใช้มาแล้ว8ครั้งบอกว่าสุดยอด
0: ครับนี่
1: นี่สำหรับสวนของคุณพี่ประภาสนะคะจริงๆเกียร์ก็มันตรงอยู่แล้วเนาะมันตรงใจตรงเป้าหมายเราอยู่แล้วว่าเรามีความมุ่งหวังสูงมากที่จะทำให้ทุกคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทของเราไม่ว่าคุณจะปลูกพืชอะไรคุณจะต้องประสบผลสำเร็จมากกว่าการที่ไม่ได้ใช้อย่างแน่นอนครับพี่ช้าง
0: ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้ก็อย่าลังเลใจครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รีบติดต่อแล้วก็สั่งซื้อปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะไปใช้กับสวนของคุณได้เลยโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายสวนก็เพิ่งตัดผลผลิตกันไปหมดเพิ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปหมดก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทของเรานี่แหละกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนี่แหละนะแค่2ตัวเท่านั้นปุ๋ยทางดินปุ๋ยเคมียังไม่ต้องใส่เลยครับแค่เอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันผสมแบบเข้มข้นนะครับคือผสมน้ำ 1,000 ลิตรปุ๋ยแบล็คแคทนะ1ขวดนะครับยาเชื้อราแบล็คแคทวัน1ขวดนะฮะแล้วก็แบบผง1ขวดนี่ผสมเลยนะถังนะครับ 1,000 ลิตรนะครับได้เลยคุณผู้ฟังเอาไปใช้ไม่ยากไม่ยุ่งยากใช้ง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ 1,980 บาทเท่านั้นเองสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทส่วนยาราแบล็คแคทวันก็ 1,540 บาทใช้คู่กันลดไปอีก100บาทด้วยครับติดต่อมาที่063-459-6939นะครับ063-459-6939มีคุณผู้ฟังสอบถามกันมาครับพี่เกียร์เป็นสวนทุเรียนนี่แหละนะฮะตอนนี้เขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะแล้วก็ร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องราวของหนอนพี่เกียร์ยังมีหนอนอยู่จะจัดการยังไงดียังไม่หมดเลย
1: หนอนกินอะไรอยู่ตอนนี้กินใบกินยอดหนอนแบบไหนเรื่องหนอนอย่างนี้อ่ะกำลังจะบอกว่าตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันของเราเนี่ยค่ะเวลาฉีดพ่นทั้งปุ๋ยทั้งยาเชื้อราคุณไม่จำเป็นต้องใส่ตัวยาคุมไข่แต่การฉีดพ่นปุ๋ยของเราให้ฉีดใต้กิ่งให้ฉีดใบแล้วก็ฉีดลงดินรอบทรงพุ่มให้ชุ่
0: ม
1: ทำแบบนี้ไปทุกรอบในช่วงจังหวะที่เราทำใบทำยอดกันอยู่นะคะส่วนหนอนเนี่ยต้องไปดูว่าไอ้ผีเสื้อกลางคืนหรือหนอนตัวไหนที่เราประสบปัญหาแล้วอยู่ในระยะไหนมากกว่านะคะถ้าระยะลูกยังมีเรื่องหนอนเนี่ยหนอนมันเกาะมาตั้งแต่ระยะดอกแล้วนะคะท่านผู้ฟังไม่สามารถมาจัดการในช่วงระยะลูกได้มันต้องทำให้ใต้ท้องกิ่งของเราให้สะอาดตั้งแต่ตอนที่เราจะกระทุ้งหรือตอนที่เราสะสมอาหารอยู่เนี่ยเราต้องฉีดใต้ท้องกิ่งของเรา

0: ไปด้วย
1: ครับ
0: เพื่อให้มันสะอาดเวลาดอกมันออกมาเนี่ยไม่มีไข่นอนไม่มีตัวราอย่างเงี้ยค่ะพี่ช้างม
1: ัน
0: ก็จะไปช่วยปกป้องป้องกันหนอนที่เข้าลูกเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ถามมาเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการหนอนกินใบแก
1: ่
0: หรือว่าเป็นหนอนเจาะลูกหรืออะไรตอบให้ไม่ได้ว่าการจัดการหนอนหรือว่าในกลุ่มทุเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นกลุ่มทุเรียนเนี่ยก็ไปดูอีกว่าหนอนนั้นน่ะในสวนเราเนี่ยมีในเรื่องของผีเสื้อกลางคืนเยอะไห
1: ม
0: ถ้ามีผีเสื้อกลางคืนเยอะอยู่แล้วไม่อยากจะทำเคมีแล้วเหมือนตัวเราเบื่อกับเคมีสุดๆแล้วเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าหาถังแบบกว้างๆปากกว้างๆหน่อยนะคะจะเป็นกะละมังหรือจะเป็นถังกวนปูนนะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาตั้งในสวนแล้วก็เทน้ำลงไปสักประมาณคืบสองคืบแบบไม่ต้องเยอะหรอกน้ำนะแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยมาลอยแล้วเราก็ไปหาไฟมาเป็นไฟสีตับสีเอาเองเนาะแต่เป็นไฟโซลาร์เซลล์อ่ะที่มันตั้งอยู่ในสวนนะกลางคืนอ่ะเราก็ปักลงไปแล้วก็ให้มันเอียงลงไปในอ่างที่เราทำเมื่อกี้ที่ใส่น้ำมันใช้แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะคะน้ำมันเครื่องอ่ะค่ะแล้วคุณมันติดไฟมาปุ๊บไอตัวผีเสื้อกลางคืนมันก็จะมาติดตรงเนี้ยกับดักของมันโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการฉีดพ่นเคมีนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่สำหรับคนที่อยากทำสวนแล้วปลอดเคมีไม่อยากใช้ยาหนอนยามันแรงที่เป็นกลุ่มเคมีเลยมันก็เป็นทางเลือกแต่เรื่องการใช้งานแบบทางเลือกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนาะพี่ช้างเนาะมันไม่สามารถฉีดปุ๊บปั๊บปั๊บทันทีตายทันทีอย่างปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันของเราเนี่ยมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ฆ่าหนอนเพลี้ยแมลงตั้งแต่แรกแต่ตัวยาที่เอามาใช้มันมีฤทธิ์ยาในการขับไล่หนอนแมลงอยู่ในตัวดังนั้นฉีดพ่นต้องฉีดให้สม่ำเสมออย่าตีห่างออกไปเป็น15วัน20วันอย่างเงี้ยค่ะขอแค่ทุก7ถึง10วันครั้งก็พอนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันในพืชทุกชนิดค่ะพี่ช้าง
1: ครับนะครับนะใครที่มีคำถามมีอะไรนะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกันก็รายละเอียดเรามาสักหน่อยนึงก็แล้วกันหรือหลังจากนี้นะก็สามารถโทรปรึกษาตรงนะครับได้ที่คุณเกียร์ได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับช่วงนี้ก็ส่งความห่วงใยครับพี่เกียร์สำหรับพี่น้องของเราหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ใช่กำลังจะพูดถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะตอนนี
1: ้
0: นะในเขตกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกนะส่วนลูกค้าเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทางระยองจันทบุรีนะคะบ้านน้องยี่ปนัดดาก็น้ำท่วมเข้าในแปลงแล้วบ้านน้องธันวาที่จังหวัดระยองก็น้ำท่วมบ
1: ้
0: านรองนรินทร์นะคะบ้านที่สอบถามมานี่คือท่วมหมดบ้านเจ้ไรนะคะไปถึงโอ้หลายๆแปลงเลยก็เป็นห่วงนะคะก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเตรียมตัวเอาไว้เพ
1: ื่
0: อเวลาจัดการเรื่องของโรคเนาะเพราะตอนนี้บางคนก็อยู่ในช่วงที่โฉบสารไปแล้วนะมาเจอวิกฤตน้ำท่วมขังแบบนี้คนที่ใช้ปุ๋ยแพ็คเกจอยู่แล้วนะคะพี่ช้างท่านผู้ฟังคะหลังจากที่น้ำลดแต่ถ้าวันนึงเนี่ยน้ำมันขังนานเกินเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถฉีดพ่นทางบางคนทำโดรนเนี่ยพี่ช้าง
1: บ
0: ินด้วยโดรนคุณฉีดไปเลยค่ะรากมันจะไม่เปื่อยต้นไม้จะไม่มีรากเปื่อยจะมีรากใหม่ออกมาเพื่อที่จะพยุงตัวเองได้ก็คือลดความเครียดให้กับพืชได
1: ้
0: นะใครที่บินโดรนก็บินได้เลยนะคะส่วนสิ่งที่สำคัญสุดนะคะหลังจากน้ำลดแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูเชื้อราและแคทวันนะคะแล้วก็ฉีดราดดินลงไปเลยราดในโคนมันไปเลยนะคะแนะนำว่าถ้าต้นไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น1ลิตรก็ผสมน้ำได้1ได้2ได้ได้ 1,000 ลิตรนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดต้นมีอาการต้นป่วยนะคะสำหรับยาเชื้อราเนี่ย1ลิตรก็ผสมน้ำได้500ลิตรเพื่อหย
1: ุ
0: ดการกระจายเชื้อใช่เพื่อหยุดการกระจายเชื้อโรคให้เร็วที่สุดมันจะได้ไม่ไปบั่นทอนจิตใจเรานะไม่ต้องไปเที่ยวปลูกใหม่เพราะต้นมันก็อายุไม่น้อยดังนั้นเนี่ยก็ขอให้แค่ดูแลโดยการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะพี่ช้าง
1: ครับ ช่วงนี้นะครับจังหวัดที่เขาเตือนนะครับเรื่องราวของฝนนะครับถ้าเกิดว่าก็จะมีทางภาคเหนือก็มีตากกำแพงเพชรครับภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนี่ดูที่กาญจนบุรีนะพี่เกียร์นะแบบตอนนี้แดงเลยเนี่ยแถวนั้นเนี่ยตกหนักมากนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบระนองแล้วก็พังงานะครับที่จะต้องระวังเรื่องราวของฝนตกหนักในช่วงนี้อยู่นะครับ
0: ค่ะนั่นก็คือฝากด้วยนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพของพืชนะสุขภาพตัวเองดูแลเองนะสุขภาพพืชให้ปุ๋ยแบคแคทและยาเจราแบคแคทวันดูแลนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยไปให้ทุกแปลงทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ปุ๋ยแบคแคทก็ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เกิดความเสียหายใดๆให้กับทุกคนนะคะ
1: ใช่แล้วครับอ่ะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับคุณหวังมีแค่2ตัวเท่านั้นนะสำหรับในส่วนของบริษัทของเรานะครับแล้วก็ยืนยันว่าคุณใช้แค่2ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยเคมีก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงไปได้ถึง 40 หรือ 50% ได้เลยแล้วแต่ชนิดพืชที่คุณปลูกก็แล้วกันนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดและถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง 6-7 ครั้งไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันเรายังคงการันตียินดีคืนเงินให้กับผู้ฟังเหมือนเดิมจ้ะ
0: ใช่นะคะดังนั้นขอแค่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องคืนเงินไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่เกียร์ค่ะหากคุณใช้แล้วมันไม่ดีจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอแค่ระบบรากเรายังไม่เปื่อยไม่เน่าไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรนะคะถ้ารากเปื่อยรากเน่าหมดทุกรากแล้วก็อย่าเอามาให้รักษานะเพราะทำไม่ได้นะคะเพราะทำไม่ได้อันนี้ก็ฝากบอกไว้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเดี๋ยวถ้าพี่ช้างจะพักเบรกฟังเพลงกับพี่ช้างบอกนะคะเพราะพี่เกียรติจะเล่าต่อไปถึงส่วนของผู้ช่วยมิก
1: ครับ
0: ผู้ช่วยมิกอยู่ที่อำเภอท่าชนะนะอยู่ที่หมู่25เดี๋ยวน้องรู้สึกพี่จะไปแปลงนั้นมาก็มาจากการสภาพที่ผู้ช่วยมิกคือ1ไม่มีเวลาสุขไม่มีเวลาดูแลสวนนะคะอันที่2ก็จะมาในเรื่องของการดูแลแล้วรู้สึกว่ายังไม่สำเร็จม
1: ี
0: ความมีปัญหาผู้ช่วยมิกเนี่ยเริ่มต้นการปลูกทุเรียนก็เป็นมือใหม่แต่ว่าตัวผู้ช่วยมิกเนี่ยเขาเปิดร้านขายต้นพันธุ์พี่ช้าง
1: ครับ
0: เป็นแปลงเพาะต้นชำนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบคแคทเชื้อราอะไรอื่นอะไรเงี้ยก็รอติดตามกับของผู้ช่วยมิกดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในแปลงของผู้ช่วยมิกก็คือว่าปลูกทุเรียนมาแล้วแล้วต้นมันนิ่งเป็นทุเรียนใหม่นะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทุเรียนเล็กต้นนิ่งต้นไม่ไปไหนเหลืองแล้วก็วันนึงเพื่อนก็บอกว่าทำไมผู้ช่วยหนิไม่ลองเอาปุ๋ยแบคแคทมาใช้ดูนะคะเขาก็เลยปลูกมาได้1ปีกว่าๆท้อไม่อยากทำแล้วขอลื้อทิ้งปลูกปาล์มก็ได้แต่ก็มีคนมาบอกเขาว่าใจเย็นๆก่อนลองปุ๋ยแบคแคทดูก่อนก็เริ่มต้นการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับพี่ช้างเริ่มต้นฉีดไปปุ๊บหาเชื่อไหมว่ายอดมันเดินแบบสะพรึงมากนะคะพอฉีดพ่นไปเสร็จแกก็บอกว่าโอ้มันเห็นผลได้เร็วนะน้องเกียมไม่ใช่ต้องไปทนนานๆ นะคะมันแค่ประมาณคือไม่ต้องทำงานแล้วมันนานจนแบบไม่เห็นผลนะคะ
1: ครับ
0: พอเริ่มฉีดพ่นไป 2-3 ครั้งผู้ช่วยมิกบอกว่าโอ้โหมันเปลี่ยนต้นที่มันเหลืองไม่ไปไหนรากไม่โดนก็มียอดมา
1: ครับ
0: เริ่มใจชื้นแล้วก็บอกภรรยาว่าเออแม่มันเราสงสัยไม่ต้องรื้อต้นแล้วไปปลูกปาล์มแล้วเน
1: า
0: ะก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราได้มีโอกาสดูแลสวนของผู้ช่วยมิกเนี่ยตั้งแต่อายุต้น2ปี
1: ครับ
0: จนไอ้ปีกว่าๆนะปีเข้าปีที่2อ่ะค่ะจนมาถึงปัจจุบันอายุต้น4ปีกว่าผู้ช่วยมิกก็ทำผลผลิตค่ะพี่ช้างดูแลด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรามาตลอดเลยแล้วสิ่งที่ผู้ช่วยมิกได้ก็คือผลผลิตอายุต้น4ปีไม่มีลูกโป้ไม่มีลูกหนามหนุนไม่มีเปลือกหนาทุกอย่างออกมาสวยงามเหมือนทุเรียนที่อายุมากแล้วเช่นเปลือกบางนะคะหนามหนีแล้วก็เนื้อจะเยอะมากแล้วรสชาติอร่อยมากผู้ช่วยมิกมีความรู้สึกว่าทำทุเรียนมาเป็นผลผลิตปีแรกกับต้น38ต้นนะพี่ช้างได้ผลผลิตไป7ตันกว่า
1: โอ้แค่อีกตั้งนะ
0: 38ต้น
1: โอ
0: ้ก็คือมันต้นยังอ่อนไงทำไม่ได้

0: ทุกต้น
1: ครับ
0: ทำแค่30ไปกว่า30กว่าต้นแต่ได้ผลผลิตมาแบบ7ตันกว่าก็ได้เงินขายไม่แพงค่ะน้องเกียร์ราคาขายอยู่ที่70บาท
1: ครับ
0: แต่ก็ทำให้ตัวเองมีทุนเดินต่อเพราะลงทุนไปกับสวนทุเรียนเป็นหลักล้านเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะป่าลงทุนทำท่าจะหมดแล้วก็ไม่ไหวก็มาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็บอกว่าโอ้ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นผู้นำเพื่อนๆอีกเพราะผู้ช่วยหมิกเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะตรงนะค่อนข้างตรงค่อนข้างจะเถนค่อนข้างอะไรเขาเรียกเป็นคนที่ตรงผงผางเป็นผู้นำหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษใครผิดก็ว่าไปตามผิดประมาณนี้ทุกคนก็รู้จักในนามนี้เนาะผู้ช่วยหมิกอะ
1: ค่
0: ะแต่พอมาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับต้นกล้าที่ขายคนที่ซื้อต้นกล้าไปก็มีความรู้สึกว่าต้นกล้าของผู้ช่วยหมิกเนี่ยแข็งแรงใบสวยพอไปลงดินปุ๊บรากเดินปั๊บอะไรเงี้ยก็เลยพี่เคีย
1: ร
0: ์ก็เลยบอกว่างั้นก็เวลาขายต้นกล้าไปปุ๊บก็ขายไปพร้อมกับปุ๋ยแบ็คแคทเลยเพราะเขาคนที่ซื้อต้นกล้าไปลงปุ๊บเขาก็จะได้แบบฉีดพ่นไปเลยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีคนตามผู้ช่วยหมิกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพี่แข้งนะคะพี่มนพี่ซ้ำเยอะมากคือเกือบทั้งตำบลนั้นอะ
1: ใช้กันหมดเลยตอนนี้
0: ผู้ช่วยบิ๊กใช้กันหมดเลยพี่ช้างที่ท่าชนะนะที่ตำบลประสงค์ฝั่งที่หมู่ที่25เนี่ยคือผู้ช่วยบิ๊กแบบพาคนมาเยอะมากแล้วทุกคนประสบผลสำเร็จเดินยิ้มกันทุกแรงเลยที่พี่เกียรติไปเยี่ยม
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าการลงสวนครั้งนี้ก็มีแต่รอยยิ้มความสนุกสนานแทบจะเวลาทำงานไม่พอค่ะทำงานไม่พอทำไม่ทันจริงๆแต่ละแปลงที่เกียร์นี่คือกว่าจะกลับได้ก็ค่ำอ่ะวันนั้นแปลงพี่มนแปลงสุดท้ายอยู่กันถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อที่บ้านพี่แข้งนะคะก็คุยกันต่อยาวๆกลับออกจากสวนประมาณตั้งเกือบสามทุ่มแล้วมั้งคะก็ดีค่ะได้นั่งคุยก็ขอบคุณการต้อนรับทุกท่านนะคะเขาก็ดีใจเขาบอกว่าเนี่ยไปเจอน้องเกียร์ตั้งแต่งานที่จัดที่ชุมพรครั้งก่อนที่อำเภอหลังสวนอ่ะพี่ช้าง
1: หลังสวน
0: ไปเจอครั้งนั้นพี่เกียร์จำได้เลยว่าเขาเดินเข้ามาโอ้เนี่ยป้าแก๊สสุดยอดมากสวนผมดีจริงๆก็ไม่ได้คุยต่อฝนมันตกเยอะนะช่วงหลังสวนเนาะก็ไม่ได้คุยต่อแล้วก็มาเจออีกทีที่สุราษฎร์ค่ะตอนงานสัมมนาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาโปะแล้วพี่เกียร์ก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวพี่เกียร์จะไปเยี่ยมพอพี่เกียร์ไปพี่แข้งก็ดีใจใหญ่เลยโอ้นี่ทำไมคุณเกียร์แบบรับปากว่ามาก็คือมาจริงๆเลยเนาะอะไรเงี้ยเขาไม่คิดว่าพี่เกียร์จะไปแล้วเขาก็ไม่เขาบอกว่าทำสวนมาก็ไม่ใช่เคยเจอเจ้าของที่มันลงแปลงคุณเกีย
1: ร์
0: เขาก็อย่างเงี้ยเขาเชื่อมั่นเขามั่นใจแล้วเขาเริ่มมั่นใจตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเขาสวนเขาดีสวนเขาสวยการที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเราจะไปพัฒนาต่อให้เขาได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นที่จะมาอะไรเลยเราจะเสริมกันในเรื่องของทำยังไงให้เรามีเทคนิคในการพาต้นไม้เราเนี่ยพาวิกฤตในแต่ละช่วงไปได
1: ้ครับ
0: นั่นแหละคือปุ๋ยแบ็คแคทครับพี่ชาท่านผู้ฟัง
1: ครับนะซึ่งก็ในรายการเราก็ส่วนหนึ่งแหละในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์2ชั่วโมงที่เรามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับแต่เวลาที่การได้ไปลงในสวนจริงๆแต่ละสวนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเรื่องราวของการจัดการสภาพแต่ละสวนนะครับแม้ว่าจะปุ๋ยแบ็คแคทเอายาเชื้อราแบ็คแคทมันไปใช้ก็ตามแต่เราก็อยากจะให้ทุกสวนนะครับได้ดึงเอาประสิทธิภาพของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับสวนของท่านกับท่านเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุด
0: ใช่อันนั้นคือวัตถุประสงค์เลยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยประสบผลสำเร็จกับเราไปด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องบวกต้องเติมต้องเพิ่มอะไรจริงๆนะคะใจเย็นเย็นให้ดูหน้างานเราเป็นหลักเราอย่าไปสิ้นเปลืองโดยที่มันไม่ใช่เหตุบางคนเติมนั่นเติมนี่จนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เติมไปทั้งหมดมันเป็นการทำร้ายต้นโดยที่ตัวเองควักเงินตัวเองนะไปเอาของมาทำร้ายให้ต้นตัวเองไม่ดี
1: ครับ
0: คือเนี่ยมันเป็นจุดบอดที่พี่น้องภาคเกษตรของเราจะเจอกันอยู่ทุกรอบก็คือเขาเรียกกล้าอะไรนะเขาเรียกเสียมากเสียยากอะเสียน้อยเสียง่ายเสียมากเสียยากกัน
1: เอออ
0: ะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะคำนี้ช่วยพูดใหม่สิ
1: ที่เป็นสุภาษิตใช่ไหม
0: ใช่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
1: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
0: คือพอตอนที่คิดว่าแบ็คแคทมันแพงไงก็เลยไม่กล้าลงทุนแต่สุดท้ายแต่ไปยอมไปเสียไปจ่ายน้อยๆที่แบบเสียง่ายๆที่คุณคิดว่าเสียน้อยเสียง่ายอ่ะ
1: ก็คือการที่
0: ไปซื้อตัวเล็ก
1: ไม่ยอมเสียเงินหรือว่า

0: ลงทุนเพียงเล็กน้อยในตอนแรกเพราะความตนีหรือว่าไม่เต็มใจแต่สุดท้ายกลับต้องเสียเงินจำนวนมากยิ่งกว่าเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตามมา
1: ถูกต้องนี่เลยเนี่ยสิ่งที่แกอยากจะซื้อให้ท่านมาฟัง
0: เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
1: นะคะนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องภาคเกษตรของเรา
0: เนี่ยเขาบอกว่า
1: ทุกคนเนี่ย
0: เขายังยกตัวอย่างนะพี่เกียร์อย่างเช่นการซื้อของไงนะเลือกซื้อของราคาถูกคุณภาพต่ำเพราะประหยัดเงินแต่ของพังง่ายแล้วก็ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่บ่อยๆจนรวมกันแล้วแพงกว่าการซื้อของดีมีคุณภาพตั้งแต่แรกเนี่ยใช่เลยใช่เลย
1: ตัวนี้เลยนะวันนี้คุณตัดสินใจแบล็คแคทคุณมองว่าแพงแพงเพราะอะไรรู้ไหมพี่แกถามมาทุกคนที่เขารู้สึกว่าทำไมแบล็คแคทแพงเขาบอกมันมีแค่ขวดน้ำหนึ่งขวดและขวดผงหนึ่งขวดได
0: ้
1: คือจ่ายเงินเท่านี้ได้สินค้าไปแค่นี้เขาเลยมองว่าแพง
0: ครับ
1: เขาไม่ได้มองว่าแพงว่ามันจะได้ไม่ได้คุณภาพเขามองจำนวนชิ้นพี่ช้าง
0: ครับ
1: ถ้าเขาจ่ายเงิน1,980ถ้าเขาซื้อตัวอื่นเขาอาจจะได้มา7ชิ้นอะแต่7ชิ้นไม่ได้ส่งผลดีให้กับคุณเลย
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาอยู่มาเนี่ยมันพัฒนาไปไหมมันไม่ได้พัฒนาเหมือนน้องอีทบอกแหละที่ปักหมากเนาะเขาบอกเลยว่าพี่เชื่อไหมว่าผมเนี่ยนะรวยเลยอะตอนที่เขาทำร้านรับซื้อน้ำยางอะค่ะพี่ช้างเขารวยนะแต่วันหนึ่งที่เขามาลงทุนทำทุเรียนแล้วทำทุเรียนทำเรื่องตอนเนี้ยผมแทบจะไม่มีเงินผันในสวนทุเรียนเลยเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วส่วนผมก็ไม่เคยสวยมันมีแต่ซุดลงซุดลงซุดลงวันนี้ฉีดพ่นไปแค่3 รอบ 3 รอบยอดสะพรึงหมดจากต้นที่โซมมันคือท้อแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ทุนมาตั้งเยอะอ่ะแต่พอมาถึงปุ๋ยแบคเก็ตไม่ค่อยมีเงินกันนะคนอ่ะพี่ช้าง
0: หมดละ
1: หมดไงไปใช้มาหมดแล้วไปใช้แล้วไปคือไปทำให้สวนโซมมาแล้วไงแล้วก็ถึงจะเปิดใจกับปุ๋ยแบคเก
0: ็ตแต่มันจำเป็นนะแต่มันจำเป็นเพราะคุณมั่นใจว่าปุ๋ยแบคแคทเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยคุณได้เราสามารถช่วยคุณได้จริงๆแล้วการลงทุนกับปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุณไม่เสียเปล่าเพราะถ้าคุณใช้แล้วไม่เห็นผลเราคืนตังค์ให้คุณ
1: อันนี้คือแน่นอนค
0: ุ
1: ณไม่ต้องกลัว
0: ครับ
1: นะไม่ต้องกลัวนะพี่น้องที่อยู่ที่ฟังรายการอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนี้ปลูกพืชอะไรอยู่คุณก็สามารถใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันได้เลย
0: ครับ
1: นะพืชผักสวนครัวยิ่งต้องใช้ครับเพราะมันไม่เป็นเคมีอันตรายใดๆเลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์เราพยายามทำมาด้วยคุณภาพให้มันคับแก้วให้มันเอาไปคือวันเมื่อวานพี่จะเดินทางเนาะแล้วก็นั่งรถมากับน้องแล้วก็เลยคุยกับน้องเจ้าหน้าที่อ่ะนะว
0: ่
1: าการเขาถามพี่เกียร์ไงว่าไอ้หลักที่พี่จะทำงานเนี่ยพี่จะยึดแบบคุยกันนะหลักยึดทำงานคิดยังไงอะไรเงี้ยคือตัวเกียร์เวลาทำงานน่ะท่านผู้ฟังเกียร์ตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าเกียร์อยากให้คนเนี่ยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเกียร์ได้อะไร
0: ครับ
1: แต่ว่าพี่เกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีสวนที่สวยที่แข็งแรงนะคะอยากได้สวนสวยแข็งแรงผลผลิตดีโจทย์ของพี่มีแค่นั้นพี่ก็มาหาว่าอะไรที่ใส่ลงไปแล้วส่งผลอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ต้นไม้รับไปแล้วเป็นยังไงพอเวลาถึงออกดอกออกผลจะเป็นยังไงพี่ก็เอาเนี้ยไอตัววัตถุดิบเนี่ยมาใส่เข้าไป
0: ครับ
1: พอใส่เสร็จพี่จะไปคำนวณว่าไอต้นทุนวัตถุดิบพี่มีเนี่ยม
0: ัน
1: ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร
0: ่
1: มันถึงจะออกมาเป็นราคาขาย
0: ครับ
1: แต่การทำงานของมันตีโจทย์ที่ผลลัพธ์มันไม่ได้ตีโจทย์ที่ว่าฉันซื้ออะไรมาต้องขายเท่าไหร่เพื่อให้ได้ขายเยอะๆไอ้พี่เกียร์ไม่ได้คิดแบบนั้น
0: ครับ
1: ก็บอกน้องว่าโจทย์เนี่ยมันแค่ตั้งเป้าให้ทุกคนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีถ้าผลลัพธ์ดีแล้วมันถึงจะย้อนกลับมาว่าเอาอะไรมาใส่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
0: ครับ
1: พอเราต้องใส่เข้าไปหลายตัวหลายตัวปุ๊บนั้นหมายความว่าต้นทุนเราก็จะต้องมา
0: ครับ
1: แล้วเราถึงจะไปคิดราคาทุนเพื่อจะไปคิดราคาขายเพราะเราก็ต้องอยู่รอด
0: ครับ
1: บริษัทต้องอยู่รอดไม่ได้ทำแล้วมันไปไม่ได้อันเนี้ยเราไปไม่ได้ลูกค้าไปไม่ได้เพราะมาห้ำหันราคากันมันก็ไปไม่ไหว
0: เพราะฉะนั้น
1: เกียร์ทำงาน
0: ในมุมของคนที่จะตัดสินใจซื้อก็เช่นกันพี่เกียร์คนก็ต้องดูว่าอ่ะของดีแต่ราคาแค่เนี้ยคุณก็ต้องนึกว่าต้นทุนเขาอะเขาเท่าไหร่แล้วกำไรเขาอีกคือถ้าของดีแล้วมันขายถูกผมว่ามันน้อยนะที่จะมีหรือว่ามันอาจจะไม่มีเลยบนโลกใบนี้ก็ได้ถูกไหมครับ

0: แต่กับของแพงกูต้องคิดว่าที่มันแพงเพราะว่ามันมีของดีมีวัตถุดิบดีอ่ะที่มันอยู่ในนั้นน่ะที่เขามาขายคุณน่ะ
1: เราก็มาการันตีด้วยคุณภาพว่าถ้าคุณไม่ได้
0: เราคืนตังค์อ่ะ
1: คุณก็เอาคืนเงินไงเนี่ยมันคือมันแฟร์ที่สุดแล้วมันเป็นการทำธุรกิจที่แฟร์หนึ่งเราก็ไม่เอารัดเอาเปรียบคุณแต่คุณแค่ตัดสินใจว่าคุณจะไปไม่ไปแค่นั้นเองนะบางคนก็ไปบอกอีกโอ้พี่เก็บไปสวนของพี่เบนมาเนาะไปบอกอีกว่าโอ้ยฉีด2ทีก็พอพอฟื้นต้นดีแล้วคุณก็ไปหาอย่างอื่นมาใช้แม้แค่ฉีด2รอบพอฟื้นต้นเสร็จก็เอาอย่างอื่นมาใช้นี่คือหลักการทำงานของหลายๆคนคิดว่าแบ็คแคทเอาไปถึงฟื้นต้น
0: ครับ
1: คนอย่าเอาแบ็คแคทไปฟื้นต้นอย่างเดียวเอาไปบำรุงเพื่อให้มันมีภูมิ
0: ครับ
1: พอต้นมันมีภูมิคุ้มกันที่ดีอ่ะผลผลิตที่ดีหายไปไหนล่ะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็จะเกิดขึ้นที่สวนของคุณนั่นแหละ
0: แล้วต่อไปตอน
1: ดังนั้น
0: คุณก็ไม่ต้องฟื้นเยอะด้วยเพราะต้นคุณจะไม่โทรม
1: ถูกแล้วไปอีกหลายแปลงเลยเวลาไม่พอไอ้แปลงอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอาทิตย์หน้าม
0: าเล่ากันใหม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็เดี๋ยวเอารูปเอาคลิปมาให้ดูกันด้วยสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์สด
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้เข้าไปติดตามหน้า Facebook ก่อนเลยเพจหลักบริษัทปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนได้
1: ใช่ค่ะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะอัปเดตให้ดูเนาะเวลาหมดแล้ว
1: ไม่ผิดหวังแน่เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะที่ห้องส่ง
0: ครับวันนี้ฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายไว้นะครับระหว่างนี้โทรมานะครับที่063459-6939
1: 063-459-6939
0: แต่โปร2แถม1ไม่มีแล้วนะจ๊ะ
1: ค่ะหมดแล้วจ้าเราเอาเหลือที่6แถม1 10แถม2นะคะไปกันยาวๆได้เลยจ้า
0: ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่2อาทิตย์หน้าบ่าย2ถึง4โมงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่เกียร์ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณช่างเทคนิคทุกสถานีด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

ำลังฟัง Mcot Radio คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเริ่มแล้วประชุมด่วนครม.นัดพิเศษเจาะประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยก่อนเปิดประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากไม่สบายท้องเสียและอวยพรให้หายไวๆจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้เพราะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลทำให้น้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนว่าวันนี้ยังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกส่วน

0: รุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางถึงเบาหวังว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานซึ่งตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมความพร้อมเตรียมความพร้อมจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งอาหารถุงยางชีพสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าให้การสนับสนุนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ได้หารือกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชนคปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมประสานบริษัทประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือสำรวจความเสียหายของประชาชนนายชูชาติประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายพื้นที่ของประเทศไทยสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจนสามารถเข้าสำรวจพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยควรตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเรือและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสำนักงานคปภ.ขอแนะนำประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ดำเนินการตาม4ขั้นตอนสำคัญตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วและเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเลขาธิการคปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันจันทร์ที่28กันยายนสำนักงานคปภ.จะเชิญบริษัทประกันวินาศภัยประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหากประชาชนผู้เอาประกันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเรียกร้องค่าสินไหมหรือสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนคปภ.1186ถนนเพชรบุรีน้ำลดแล้วกทม.ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถน้ำบนถนนเพชรบุรีลดลงแล้วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือเจ้าของรถที่จอดบนถนนเพชรบุรีกลับมาที่รถและติดต่อเจ้าหน้าที่กทม.และตำรวจจราจรเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถขึ้นไปจอดอย่างที่ปลอดภัยทั้งนี้ตลอดเส้นทางถนนเพชรบุรีจะมีเจ้าหน้าที่สน.ต่างๆประจำการสามารถเข้าขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยล่าสุดสถานการณ์ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถึงตึกสหพัฒน์น้ำลดลงแล้วสามารถเข้าเคลื่อนย้ายรถได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: ษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด

0: ไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

เรื่องราวของสาวที่ชื่อว่าซูซานโจนเป็นคนที่พี่ฮาร์ทแอบปิ๊งตอนสมัยเรียนอยู่ที่อเมริกาเวลาชื่อไทยก็จะเรียกว่านวลจันทร์เป็นชื่อภาษาไทยนะเวลาถ้าจะขอเพลงนี้ว่าขอเพลงนวลจันทร์อ่ะมันจะนึกออกเลยของเบิร์ดกับฮาร์ทก็คือเพลงซูซานโจนนั่นเองนะครับมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วนะครับดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์รับหน้าที่จนถึง5โมงเย็นครับตอนนี้ก็มีเวลาเปิดเพลงประมาณสัก8-9เพลงแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นเพลงยุค80มาฝากคุณก่อนนะครับก็รายงานผลวอลเลย์ก่อนแล้วกันครับตอนนี้มาถึงเซตตัดสินแล้ววอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมนะครับรอบแรกนัดแรกนะครับในกลุ่มของไทยเจอกับอินโดนีเซียครับตอนนี้เซตที่5ไทยนำอินโดนีเซียอยู่11-8นะครับใครถึง15ก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะนะครับก็คงต้องลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อนะครับก็มีรายงานผลแล้วก็ฟังเพลงกันไปด้วยนะครับมีคนถามว่าเดือนหน้ามาจัดรายการวันไหนครับมาแน่นอนคือวันเสาร์ที่อาทิตย์ที่3ของเดือนครับก็คือ18ตุลาคมนะครับมาจัดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับมาแน่ครับก็จดไว้ในปฏิทินแล้วกันเจอกันนะครับมาถึงแทร็กนี้บ้างของสาวๆครับ

พลงไปด้วยบางคนก็ดูวอลเลย์ไปด้วยนะครับบางคนบอกว่าแหมไม่ได้ดูอ่ะรายงานผลหน่อยนะครับผลปรากฏว่าวอลเลย์บอลชายหัวใจจะวายนะฮะไทยชนะ

0: อินโดนีเซีย3-2เซตนะครับเล่นเซตที่5ยังกะกูเขาให้แค่เล่นแค่15ใช่ไหมฮะไปดิวกันจนทั้งถึง25เลยฮะไทยชนะเซตสุดท้าย25-23แล้วก็สามารถเก็บ2แต้มนะฮะเพราะว่าเวลาถ้าแข่งวอลเล่ย์เนี่ยถ้าชนะ 3-1 หรือ 3-0 เนี่ยจะเก็บได้3แต้มนะครับแต่ถ้าชนะ 3-2 เนี่ยทีมแพ้จะได้1แต้มครับแล้วก็ทีมชนะจะได้2แต้มก็ไม่เป็นไรถือว่าชนะนะครับก็ลุ้นกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลชายนะครับในการติดตามกับเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะครับไปเบรกกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงของคุณเท่อุเทนพรหมมินทร์แทร็กที่ชื่อว่าวิชามานครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงเหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบิยอนด์ดอกเบี้ย

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย
1: ้ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: รัก

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
3: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรี

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Amazon

0: ชพันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: ก่อนฟังเพลงกันนะครับก็มีข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่านายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าวันนี้ได้มีการอนุมัตินะครับจากคณะรัฐมนตรีว่าจะมีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยวันหยุดนั้นกำหนดไว้2วันคือวันจันทร์ที่28และก็วันอังคาร29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษของเขตพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดแล้วก็รวมไปถึงว่ายังขยายเวลาใช้ทางด่วนฟรีต่อเนื่องถึงคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้ด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับพี่น้องที่ในกรุงเทพและปริมณฑลในการลดภาระค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ

สุขเพิ่งไปงานกับพี่ต้อมเรนโบว์มาครับจากที่ร้านเดอะโลคอลอยู่แถวรังสิตคือจะบอกว่าฮอตมากจริงๆนะฮะพี่ต้อมนี่คือเล่นจองโต๊ะกันนะครับแล้วก็ล่วงหน้าก่อนงานก็คือโต๊ะเต็มก่อนงานประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็แฟนคลับถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมแล้วก็อาจจะมีบางโต๊ะไม่ได้ไปนะครับคือสละสิทธิ์นะครับแต่ก็ถือว่าแบบไปงานที่ไหนนี่คนแน่นตลอดนะครับแล้วก็แถมยังฮอตนะคือวันศุกร์เนี่ยเล่นงานเล่นคอนเสิร์ต2ที่เล่นอยู่แถวกระทรวงคมนาคมแล้วก็มาเล่นต่อที่ร้านเดอะโลคอลพอกลางคืนขับรถไปนครนายกไปนอนค้างที่นั่นต่อเพราะว่ามีงานคอนเสิร์ตที่สนามกอล์ฟที่แถวนครนายกต่อนะก็เป็นอีก1ศิลปินที่80ที่ค่อนข้างจะฮอตพอสมควรทีเดียวนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆแล้วต้องรีบเปิดเพลงแล้วนะครับใครหนอขอเพลงนี้เนาะพี่กุ้งตวงสิทธิ์งานจากวงเพื่อนครับแทร็กที่ชื่อว่าแก้วตาครับ

เวลาช่วงผมแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกับลูกตาลชนทิชาวันนี้มาจัดรายการสดเหมือนกันนะครับเจอกันต่อเลยส่วนผมเจอกันใหม่ทีอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งวันนี้ขอบคุณมากสำหรับติดตามฟังกับดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์อังสุพันธ์ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับลาคุณด้วยเพลงนี้และให้มีความสุขกับเพลงนี้ด้วยครับไปแล้วนะจ๊ะ

M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา17นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำเปิดโรงครัวและศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพร้อมส.ส.และสมาชิกพรรคกล้าธรรมร่วมเปิดโรงครัวและศูนย์รับบริจาคอาหารแห้งที่ทำการพรรคเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นประกอบอาหารรวบรวมสิ่งของสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดนครนายกและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่าการช่วยเหลือไม่ได้จำกัดเพียงการจัดเตรียมอาหารเท่านั้นแต่ประสานงานกับส.ส.และทีมงานในแต่ละพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความช่วยเหลือสามารถกระจายไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดโรงพยาบาลรามาธิบดีเตือนน้ำท่วมระวังโรคฉี่หนูศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสภินเกียรติปุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเตือนภัยระวังโรคฉี่หนูภัยเงียบหลังน้ำท่วมโดยโรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลียวสามารถใช้เข้าผิวหนังและอาจเข้าทางเยื่อบุตาจมูกหรือปากซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้แก่วัวควายหมูสุนัขและหนูจะมีอาการปวดศีรษะท้องเสียหนาวสั่นไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาแดงคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองวิธีการป้องกันโรคฉี่หนูคือเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องลุยน้ำท่วมอย่าให้แผลสัมผัสน้ำเพราะอาจติดเชื้อจากน้ำที่ไม่สะอาดทำความสะอาดร่างกายหากสัมผัสน้ำแล้วตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปิดทำการซื้อขายตามปกติวันพรุ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลไทยและศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยขอแจ้งเปิดทำการซื้อขายตามปกติในวันจันทร์ที่28กันยายนรวมถึง TSD Counter Service เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติทางนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เพื่อเตรียมพร้อมร่วมกับบริษัทสมาชิกทุกรายให้มั่นใจว่าระบบงานและการให้บริการแก่ผู้ลงทุนจะดำเนินการได้ตามปกติตลาดหลักทรัพย์จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและประสานความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป M7 และ M9 และดอนเมืองโทเววิ่งฟรีต่อเนื่องถึงเที่ยงคืน29กันยายน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามี
0: หลวงแจ้งขยายเวลายกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือ M9 จากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดเวลา 24:00 นวันอาทิตย์ที่27กันยายนออกไปจนถึง 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรและเป็นเส้นทางเลี่ยงให้แก่ประชาชนในช่วงที่โครงข่ายถนนหลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะเดียวกันบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันอังคารที่29กันยายนเช่นกันการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังโดยกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำสูง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
4: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย จ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ตื่นอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้17:18 นนะคะก็เจอวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นชั่วโมงนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะเริ่มมากับกระท่อมสาวเมินนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับนะคะณรงค์ชัยบุญยฤทธิ์แล้วก็มาที่คนอกหักพักบ้านนี้ค่ะสายันสัญญาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอาไพรวันลูกเพชรกับไอ้หนุ่มตังเกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหคุณพ่อวันนี้หนูมาจัดรายการที่สถานีได้ค่ะไม่ต้องโฟนอินวันนี้ตอนแรกลุ้นๆว่าจะมาได้หรือเปล่า นะคะก
1: ็พ่อก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเสียงแอบแห้งเลยเพราะว่าหลายวันนี้สุขภาพมันก็จะดีกินฟ้าอากาศ
0: ค่ะทางบ้านพ่อฝนตกทุกวันเลยไหมคะทางนี้ทุกวันเลย
1: สามสี่วันเนี่ยตกอยู่ตลอดแล้วเมื่อคืนก็เล่นนอนพ่อต้องนอนข้างอาทีห้องโถงข้างนอกเลยเอาเนี่ยคุ้มไม่ได้เพราะน้ำมันรั่วหลังคา
0: อย่างใช่ใช่แต่ว่าที่ได้ยินอยู่ตรงนี้โอเคค่ะพ่อเสียงโอเคค่ะชัดเจนเลยค่ะนะคะ
1: กินยาเข้าไปในลูกเรา
0: เอาอย่างโอเคค่ะพ
1: ่
0: อ
1: เสียงยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอเสียงหน่อย
0: แต่ไม่เจ็บ
1: ลองฟังไหม
0: ไหนเราฟังหน่อย
1: ขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนพ่อชายโดยไม่มีแนงนายยังมั่นหมายอึ้งมีถ้อยคำรำพันแฟนสันจำนันทวนทีเพียรตามตอบไมตรียังรักพี่เอ็นดู
0: โอ้แล้วบอกไม่มีเสียง
1: เสียงปรบมือยังดีอยู่ว่าทุกข์มากเลย
0: โอ้สุดยอดเลยพ่อโอ้ยเหมือนเดิมอ๋อ
1: ไปเมื่อกี้นี่นึกว่าไม่มีเสียง
0: นี่ไงโหเดอะแมนซิตอนไลอี้
1: เฮฟวี่คันทรีเลสมังกี้ออฟสิงห์บุรี
0: แหละโหใครจะไปสู้ได้โหสุดยอดเลยพ่อโหนะแฟนๆเนี่ยบอกเพราะสุดๆเลยนะคะพี่นับดาวพิมพ์เข้ามาโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยหลายๆคนส่งข้อความมาทาง LTM FM 95นะคะนะตบมือรัวๆเลยแฟนๆบอกนะคะก็เนี่ยวันนี้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มเนาะหลายคนบอกว่าเหงามากนะคะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้อยู่แต่บ้านกันนี่แหละอ่ะนะเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะคะอ่ะนะไหนๆพ่อก็ร้องขึ้นมาสักหน่อยนึงแล้วนะเดี๋ยวไปฟังเพลงของพ่อดีกว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยตาลเตรียมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าแต่ว่ายังไม่ได้เปิดคุณพ่อกับหนุ่มหน้ามนค่ะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อหนุ่มหน้ามน
0: จ้ะ
1: ก็เป็นเพลงดังสมัยจุฬารัตน
0: ์ oh.
1: ยังอยู่จุฬารัตน์พอตอนต้นๆน่ะ
0: จ้ะ
1: หว่าง2504-505ถึง2510
0: ค่ะคุณพ่อจำเนื้อเพลงได้ไหมหนุ่มหน้ามน
1: หนึ่งต้องไม่มีสองหญิงหมอ

0: หมอโบราณ
1: นี่วันนี้ให้พ่อร้องเยอะเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะกับหนุ่มหน้า

หนุ่มหน้ามนนะคะผลงานของพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะอย่างที่บอกว่าวันอาทิตย์เย็นๆเนี่ยนะคะเราก็จะมาพร้อมกับเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆของผู้ฟังนะลูกทุ่งลูกกรุงเพลงที่หลายๆคนคิดถึงนะหรือว่าน้องๆหนูๆเดี๋ยวนี้ก็จะอุ้ยนะคะชอบแบบว่าหาเพลงเก่าๆมาฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยสไตล์เพลงเก่าๆเนี่ยเป็นยังไงเรื่องของภาษาอะไรต่างๆนะคะอยากฟังเพลงไหนวันนี้นะคะโทรมาได้เลยฝากเอาไว้นะเราไม่มีหน้าไมค์แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเนาะฝากมาทางหลังไมค์ได้นะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์นะคะที่022481366นะคะเนี่ยก่อนที่จะไปทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อเนี่ยนะคะมาพูดถึงนะคะสินค้าของดีบอกต่อกันหน่อยดีกว่านะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็โอ๊ยนะนิ่งตอนนี้นะคะน้ำมาต้องขนของนู่นนี่บางทีของชิ้นใหญ่หนักๆก็เกิดอาการนะคะเคล็ดขัดยอกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวกันได้นะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลนะคะให้สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999 บาทนะคะรับขนาด12 กรัม8 ขวดและแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะ999 บาทสามารถโทรสอบถามนะคะสั่งซื้อได้ที่02 114 39

090นะคะ02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะอ่ะมานะฮะทักทายสมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95หลายคนบอกว่าเงาๆเลยนะคะวันสองวันนี้เพราะว่าอยู่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็นะมาหมุนมาฟังได้หรือจะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไลฟ์ทุกชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแต่อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ดีเจบางท่านเขาก็อาจจะไม่สามารถเดินทางมาที่สถานีได้ก็จะเป็นการโฟนอินไปเนาะนะคะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก็เดี๋ยวเราก็คงจะกลับมาปกตินะจ๊ะได้เห็นหน้ากันตลอดทุกชั่วโมงเนาะนะฮะสวัสดีพี่นับดาวนะคะพี่นับดาวบอกว่าไม่รู้ชื่อเพลงค่ะของคุณอานะคะน้องตาลเปิดไปเลย อ๋อหมายถึงว่าอยากขอเพลงของพ่อชายแต่ว่าไม่รู้เพลงอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าเปิดมาได้เลยเพลงอะไรก็ได้เนาะน่ารักมากขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สมยศพี่แสงจันทร์นะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจเนี่ยวันนี้ลุ้นมากใช่ไหมว่าจะได้เห็นหน้าพี่ตาหรือเปล่านะคะได้เห็นนะจ๊ะนะพี่ตาเหาะมานะคะแล้วก็สวัสดีพี่สุเทพพี่อารีนะสวัสดีค่ะพี่วันจันทร์พี่วันจันทร์พี่ฟ้าพี่จ๋องโอ้วันนี้มีสมาชิกหลายๆคนที่ยังไม่เคยคุยกันเลยนะคะแล้วก็มีพี่แทนพี่แทนสุภาวดีเคยเจอกันเนาะพี่สุภวัฒน์พี่ศรีสุนทรนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็ใครเอ่ยเดี๋ยวนะปึ๊ดตึ๊ดพี่สุดที่โพสต์บอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็พ่อชายเมืองสิงห์ขอฟังเพลงเผลอใจรักของยอดรักนะครับอยากมอบให้ทุกเสียงทุกสายขอบคุณครับแล้วก็ขอให้น้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยลดลงไวๆนะคะเนาะเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยจริงๆตอนนี้ก็นะมีหลายๆที่ที่เริ่มลดลงไปแล้วก็ถนนที่ท่วมอยู่บนถนนก็แห้งไปแล้วหลายๆจุดด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามข่าวนะคะอยู่เรื่อยๆแหละนะคะเพราะมันก็ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะบางครั้งบางทีวันนี้กลุ่มฝนอยู่ตรงนี้แต่มันก็อาจจะพัดผ่านกลับมากลับไปอยู่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะยังไงก็ดูกันก่อนนะคะวันนี้ก็ตาลเองก็มีโอกาสได้ทำความดีนะคะเพราะว่า มีเพื่อนนะคะติดเกาะอยู่แล้วก็ต้องมาส่งเสบียงด้วยเหมือนกันนะคะในบางส่วนน้องก็ต้องดูแลกันคุณผู้ฟังนะช่วงนี้นี่คือส่งความห่วงใยให้กันเลยจริงๆอย่างน้อยได้แบบว่าได้ส่งข้อความหากันได้โทรหากันสักนิดนึงเนาะนะคะว่าเพื่อนเรานะครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ตรงไหนยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะอะไรที่พอได้ช่วยเหลือกันก็นะหยิบยื่นน้ำใจให้กันได้บางทีไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นญาติสนิทมิสหายอะไรกันหรอกแต่ว่าเราเห็นว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือนะคุณผู้ฟังเล็กๆน้อยๆอะไรก็ที่เราจะพอแบ่งปันกันได้เนาะนะคะช่วยกันนาทีนี้เนี่ยคือต้องหยิบยื่นน้ำใจกันเลยอะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพิ่มเติมพี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็พี่อะไรนะพี่จ๊ะเหรอพี่จ๊ะด้วยโอเคจ้ะนะคะพี่จรูนนะคะพี่นับดาวบอกเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะนะน้องหนูดีบอกว่านึกว่าพี่ตาลขี่เจสกีมาจัดรายการ พี่ตาลยิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่าเจสกีอีกนะนะคะอ่ะโอเคนะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะ02-248-1366นะคะในช่วงนี้จัด4งานเพลงเช่นเคยกับเพลงแก้เพลงเกี้ยวนะคุณผู้ฟังวันนี้จากสองคู่4ศิลปินนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากเพลงที่ไม่เปิดไม่ได้นะคะผลงานการประพันธ์นะคะของคุณครูไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็ตาต้องส่งกำลังใจให้กับทางบ้านของครูไพบูลย์ด้วยเพราะว่าบ้านครูเนี่ยติดน้ำเลยคุณผู้ฟังแล้วก็น้ำท่วมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะไม่คือน้ำขึ้นนิดเดียวก็คือน้ำท่วมแล้วทางสามโคกแม้บ้านครูไพบูลย์เนี่ยไม่แน่ใจนะปทุมนะคะปทุมแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยฝนตกนิดหน่อยก็คือน้ำขึ้นแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของทางครูไพบูลย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางนู้นด้วยนะเพราะติดน้ำแล้วก็
ปกติไม่ต้องหนักขนาดนี้ก็คือก็ท่วมแล้วแล้วยิ่งตอนนี้ก็คือน่าเป็นห่วงมากๆนะคะน้ำท่วมนี่แหละชื่อเพลงน้ำท่วมนะคะสอนคีรีศรีประจวบแล้วก็เดี๋ยวร้องแก้ด้วยน้ำท่วมอีกแล้วคุณผู้ฟัง

นะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเรียมดาราน้อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคู่เหมือนข้าวคอยเคียวนะคะเพลินพิษภูนชนะนะคะแล้วก็ร้องแก้โดยเหมือนข้าวลืมเคียวการการุณวงศ์ค่ะสิ่งงานเพลงนี้จัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะ

0: ดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับฝนพรำที่ลำนารายชัยยามิชัยนะคะเพลงนี้จากพี่อรุณปากเกร็ดนะคะฝากเข้ามาทาง02-248-1366นะคะนะตอนนี้มีหลังไมค์ฝากงานเพลงของพ่อชายเข้ามาเยอะเลยพ่อจ๋าวันนี้หลายคนยังอยู่เป็นเพื่อนกันแม้ว่านะคะบางคนก็จะติดอยู่แต่กับบ้านนะคะไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังนะคะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะตอนนี้ 17:53 นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปพักนะคะแล้วก็เคารพธงชาติกันด้วยนะคะในช่วงเวลา 18:00 แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเลือกมาอีก1งานเพลงของพ่อชายนะคะที่แฟนรายการของเราฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะคุณยายแสงจากบางนาฝากทุก108เข้ามาค่ะคุณพ่อขา
1: ใช่แล้วตอนนี้ทุกกันทั่ว
0: นั่นน่ะสิ
1: ประเทศไทยเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่ามรสุมอะไรอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรียกว่าลืมตาปากไม่ได้อ่ะบางคนไม่ทันตั้งตัว
0: ใช่
1: ขอให้กำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปให้ได้ทุกคนด้วยกันนะอย
0: ่
1: างนี้อยู่ทุกร้อยแปดก็ในภาพยนตร์เรื่องสนเรื่องอะไรเดี๋ยวขอโทษทีนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะหนูกำลังจะช่วยคุณพ่อหาเหมือนกันทุกร้อยแปดนี่คุณพ่อเขียนเองเลยใช่ไหมคะ
1: ประบูทองเป็นความทั่วประเทศเลยก็ได้
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้ด้วยกันด้วยดีแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าทางการก็กำลังเร่งแจกที่จะเยียวยาให้กับสำหรับผู้ตกเรือยากปั๊บทุก108จากผู้ใจแท้จริงจากชายเมืองสิงห์ด้วยจริงใจ2โล่พระราชทานเพลงลูกทุ่งปี2538ครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ฝากเพลงไหนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะที่02-248-1366นะคะนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้ต่อแน่นอนนะคะเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายเพิ่มเติมสมาชิกที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะนะฮะเพิ่มเติมมาพี่สวัสดิ์น้องไบพี่สุมาลานะคะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะวันนี้เงาๆอยู่เป็นเพื่อนกันได้ที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27 กันยายนนะครับ2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่รงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโอ้โหมาพร้อมกับสายฝนนะฮะก็ยังคงโปรยปลายแบบนี้แล้วช่วงบ่าย
4: ถูกต้อง
5: โอ้เมื่อสักครู่นี้ลมแรงมาก
4: ใช่ครับ
5: นะครับ
4: ตอนแรกนึกว่าวันนี้น่าจะไม่สามารถมาจัดรายการได้ด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
5: ครับ
4: เพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์นะที่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินมาแต่ว่าเลยเอาพี่รองอยู่ลำลูกกาผมอยู่สมุทรปราการ
5: ครับคนละทิศคนละทาง
4: คนละทิศคนละทางแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่อยากจะพูด
5: ปัญหาต่างกัน
4: ถูกต้อง
5: และลำลูกกาเนี่ยแม้ว่าน้ำมันเจิ่งกว้างก็จริงนะฮะแต่มันสูงไม่มากระดับแค่หัวเข่ากับหน้าแข้งประมาณนั้น
4: ครับ
5: แต่ว่าถนนเส้นหลักๆเนี่ยมันไม่ท่วม
4: ใช่
5: ก็มาท่วมก็ต่อแถวรามคำแหงแต่ว่าขึ้นทางด่วนมาลงพระราม9เลยได
4: ้ข้ามมาได้เลย
5: ข้ามมาได้เลยนะฮะอู่รามคำแหงยังอ่วมอยู่ครับในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยไม่เห็นพื้นน้ำทั้งนั้นนะครับ
4: ก็หลายๆพื้นที่อย่างแทบผมอย่างผมยังสมุทรปราการเนี่ยหลายๆจุดท่วมเส้นหลักๆเส้นศรีนครินทร์เส้นเทพารักษ์เส้นอะไรออกไปข้างนอกบางวงบางบอนท่วมหมดเลยแต่ว่าไอ้ตรงจุดที่อยู่เนี่ยยังโชคดีที่ว่ามันมีทางด่วนมันสามารถขึ้นด่วนมาแล้วก็ลงมาตรงนี้ได้เลย
5: การกีฬาแห่งประเทศไทยอ่ะน้ำเอวอ่ะเลยเอวฮะบางจุดเกือบอกนะครับ
4: ใช
5: ่และสมาคมฟุตบอลเห็นไหมมันอยู่ด้านหลังของราชมังคลากีฬาสถานน่ะนะฮะปรากฏว่าบรรดาโค้ชนักกีฬารถของเจ้าหน้าที่กกท.เนี่ยเอาไปจอดตรงนั้นไงมันเป็นลานกว้างนะฮะแล้วก็ไปนู่นญี่ปุ่นไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
4: โ
5: อ้โหเห็นภาพแล้วคงแบบ
4: คือหลายๆคนโดยเฉพาะในส่วนของก็จะมีหลายๆชนิดกีฬานะพี่ลงที่ไปจอดรถอยู่ในแถวๆนั้นนะเพราะงั้นกกท.อยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายๆสมาคมก็อยู่แถวๆรอบๆมรามตรงนั้นน่ะเต็มหมดเลยแล้วก็หลายๆคนคือไปทำหน้าที่
5: ก็รถไปจอดในกกท.
4: ใช่เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็อารมณ์ไปจอดตรงนั้นแล้วก็รวมกันไป
5: ขึ้นรถตู้ไปสุวรรณภูมิแล้วก็บินไปนะฮะขากลับมาก็เอาลงที่กกท.เอารถกลับบ้านไง
4: ครับ
5: แต่ต้องรถยกแล้วสิฮะ
4: ใช่
5: เพราะว่ามิดหลังคาเลยอ่ะ
4: ใช่ไม่รู้ว่าพอรู้ข่าวแบบนี้มันจะเหมือนเป็นแรงกระตุ้นหรือเปล่านะพี่ลงเพราะว่าถ้าเกิดไปทำหน้าที่เนี่ยอย่างที่ทราบกันว่ามันมีเงินอัดฉีด
5: ครับ
4: เรียนรางวัลมีอยู่ถ้าเห็นสภาพ
5: รถ
4: ใช่จะพอไหมหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบอาจรับผิดชอบในส่วนนี้ให้หรือเปล่าเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าก็จะมีหลายๆสมาคมกีฬาที่อยู่ในนั้นแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่รวมถึงสตาฟแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก็รถก็จอดอยู่ในนั้นก็เสียหายเหมือนกัน
5: คือมันอาจจะเป็นขวัญกำลังใจด้วยไงอย่าเพิ่งบอกเขา
4: ครับ
5: แต่ความข่าวได้ออกไปแล้วนะฮะโอ้โหเสียหายเยอะจริงๆนะครับก็เพชรบุรีตัดใหม่นะฮะตอนนี้ยังไม่สามารถเอารถออกได้เลยครับรถยกเองก็ยังเข้าไปไม่ได้นะฮะก็อยู่เกลื่อนถนนเพชรบุรีตัดใหม
4: ่
5: และที่หนักที่สุดเนี่ยเคหะคลองจันทน์แฟลตค คลองจันทน์นะฮะตอนนี้น้ำบางจุดเนี่ยเลยอกไปแล้วนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติวันนี้อธิบายมา 2-3 รอบนะฮะ
4: ค
5: ืออาจจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์น้ำคงจะลงนะฮะถนนสายหลักเนี่ยก็คงไม่นานเนื่องจากอะไรครับพอเราเริ่มสูบออกนะฮะลงเจ้าพระยาแล้วก็สูบออกทะเลเนี่ยนะครับน้ำในพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพชั้นในเนี่ยมันแห้งแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำก็ยังคงมาสมทบต่อเนื่องก็คือน้ำจากจุดอื่นนะมันก็จะไหลมาทางจุดที่มันต่ำสุดนะฮะก็ตั้งแต่บางกะปิเป็นต้นไปอ่ะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยครับหมู่บ้านนักกีฬาอะไรประมาณนี
4: ้ครับของตรพยหลายๆพื้นที่หลายๆจุดเนี่ยจากที่เคยไม่เคยท่วมตั้งแต่ตอนปี54ทุกคนก็เหมือนกับชะล่าใจหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคำเตือนอะไรแต่ว่าก็ไม่คิดไงว่ามันจะมาถึงบ้านเราถึงพื้นที่ของเราเพราะว่าอย่างที่ก่อนนั้นมันก็จะมีเรื่องของดราม่าที่มันเกิดขึ้นในที่ว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักแช่2 3วันสําคัญแล้วก็ให้มีการเตรียมตัวอพยพให้คนของพื้นที่สูงแต่ว่ามันก็จะมีหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องนี้ก็ออกมาโต้แล้วก็บอกว่าให้เฝ้าระวังยังไม่ต้องตื่นตระหนก
5: ก็เดี๋ยวคุยกันนะครับสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเราก็นัดหมายผู้เชี่ยวชาญแล้วนะฮะคําถามแรกที่จะถามเลยเนี่ยไอ้ที่เห็นภาพอยู่เนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัยได้หรือยังนะฮะเพราะว่าทุกคนก็นึกย้อนไปถึงปี2554ครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคือหลายพื้นที
4: ่
5: ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือเลยอ่ะทลายอุตสาหกรรมอ่ะนะฮะนิคมอุตสาหกรรม
4: ที่แห่งยามาหมดเลย
5: ใช่ครับเราเรียกตรงนั้นนะฮะปีนั้นอ่ะว่ามหาอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นแต่ปีนี้ที่เพจดังเขาเตือน
4: อ่
5: ะแล้วเราก็ไปโต้บอกว่าใช่เหรอไม่ใช่ต้องฟ้องร้องนะจะทำให้คนตกอกตกใจแต่ภาพที่เห็น

0: ความเสียหายที่มันเกิดฮะแม้ว่ามันสูงไม่เท่าปี54แต่รถมันก็พังเหมือนกันนะครับ
1: ใช่แต่ว่ามันก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างนักวิชาการหลายๆท่านเขาก็ออกมาพูดไงพี่รองว่าตอนปี54เนี่ยคือเราจะเห็นมวลน้ำมหาศาลที่มันไหลมาจากทางตอนกลางของประเทศไหลมาตั้งแต่ยังจำได้ในช่วงปี54เนี่ยยังอยู่เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามไปตามน้ำตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะพี่รองไปตั้งแต่ตรงปากน้ำโพที่นครสวรรค์

0: เขื่อนที่ทำจากกระสอบทรายนะไม่แน่ไปผูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไ
1: ม่รู
0: ้พอกระสอบทรายมันล้มลงมาอันเดียวเท่านั้นเอง
1: เรียบร้อยดึงไปด้วย
0: แล้วก็ร้านทองของผู้ประกาศดังช่อง3เขาอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าเละเลย
1: ใช่
0: นะฮะน้ำมันสูงมากอ่ะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นน่ะคือในช่วงของปี54เนี่ยที่บอกว่าเราสามารถเตรียมตัวไงทุกคนจะเห็นมวลน้ำตั้งแต่คือสื่อทุกสำนักอ่ะประกาศโดยพร้อมมีการรายงานมาโดยพร้อมกันตลอดว่ามันมีน้ำมวลน้ำมาแล้วมันมาถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วก็กว่ามันจะเข้ามาเราจะเห็นภาพที่น้ำท่วมสนามบินดอนเมืองน้ำท่วมในพื้นที่อุตสาหกรรมนวนครในพื้นที่แถวถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยจากที่ไม่เคยท่วมก็กลายเป็นทางน้ำไปแล้วก็มีการทำถนนมีการสร้างศูนย์ราชการอยู่ที่ตรงแถวกระทรวงพลังงานตรงนั้นน่ะ
0: ก็มาบล็อกไง
1: ครับ
0: มาบล็อกเนี่ย อันนี้ข้างในสุดก็คือหน้ากระทรวงพลังงานวิภาวดีใช่ไหมครับเขาบล็อกตั้งแต่นู้นเลยนะฮะตรงบริเวณอนุสรณ์สถานน
1: ่
0: ะนะครับ
1: ติดกับดอนเมืองนู่นเลย
0: ก็เลยดอนเมืองไปอีกนะ
1: ทับอากาศไปนู่น
0: เอาบิ๊กแบ็คไปตั้งวางเลย
1: บิ๊กแบ็คกลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ครับ พอตั้งวางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนปทุมฮะคนปทุมธานีทะเลาะกับคนกรุงเทพ
1: ครับ
0: เพราะมันคาบเกี่ยวกันว่ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหทำมาหากินได
1: ้
0: รถวิ่งได
1: ้
0: จับจ่ายใช้สอยได้ปทุมธานียังระทมทุกข์อยู่กับน้ำท่ว
1: ม
0: เชื่อไหมว่าเป็นเดือนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเดือนเขตลำลูกกาน้ำไม่ลงเลยแม้แต่เซนเดียวแต่สายไหมเนี่ยกลับมาปกติแล้วอ่ะเพราะอะไรครับกทม.เอากระสอบทรายเอาบิ๊กแบ็คไปกั้นทั้งแนวเลยนะฮะคนลำลูกกาก็เลยเฮโลชุมนุมก็ปิดลื้อกระสอบทรายน้ำลงทันทีเป็นศอกอ่ะ
1: ใช่เพราะตอนนั้นจะจำได้ว่าแถวๆคลองรังสิตแถวเมืองเอกแถวอะไรแถวๆนั้นก็คือจมหมดมิดหมดแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าคือตอนปี54เนี่ยเราจะเห็นมวลน้ำที่มันไหลค่อยๆไหลลงมาแต่ตอนปีนี้ปี69เนี่ยมันไม่มีภาพแบบนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ภาพที่เราจะเห็นก็คืออาจจะมีน้ำท่วมตรงแถวน่านที่เราคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการเตือนจากกรมอุตุว่าจะมีฝนตกตรงจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าเนี่ยแหละไอ้ทิ้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่กทม.เราสัมผัสได้เลยฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอย่างนั้นน่ะ 2-3 วันติดกันตั้งแต่เย็นตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสอ่ะ
0: ครับ
1: วันพฤหัสทั้งคืนคืนวันพฤหัสรวมจนมาถึงเช้าวันศุกร์ก็ยังตกหนักมันก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์มาตั้งแต่ในช่วงเย็นวันศุกร์เลย
0: ครับแล้วก็ท่านนายกที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็เรียกประชุมครม.นัดพิเศษด่วนเลยก็ข้อออกมาแล้วนะครับว่าจะประกาศให้เป็นวันหยุดก็คือ28 29กันยายนนี้ก็คือวัน
1: จันทร์อังคารนะครับ
0: จันทร์อังคารเนี้ยนะครับให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษของกทม.นนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: คนไปทำงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได
1: ้
0: น้องที่ทำงานเนี่ยอยู่แถวเหม่งจ๋ายเลยไปหน่อยนึงอ่ะก่อน
1: ยังไม่ได้เลย
0: ยังออกมาไม่ได้เลยครับเพราะว่าน้ำจากคลองแสนแสบมันทะลักคลองมานะฮะสูงเกือบเอวอ่ะนะครับไปไหนไม่ได้ครับถึงมาได้เนี่ยก็ไม่มีรถบริการสาธารณะวิ่งตรงนั้นเลยอ่ะนะครับ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวคุยกันโดยเฉพาะที่น่าห่วงเยอะที่สุดนะถนนเพชรบุรีวิภาวดีแล้วก็ตามแฟลตคลองจันทร
1: ์
0: นะฮะรามคำแหงโดยเฉพาะในมอรามคำแหงเนี่ยเห็นภาพมุมสูงรถที่ไปจอดค้างคืนไว้
1: อ
0: ่ะจมหมดรถที่จอดในกกต.ค้างคืนไว
1: ้
0: จมหมดนะฮะโอ้โหอันนี้มันก็คือคล้ายๆกับที่หาดใหญ่เลยอ่ะรถเสียหายซึ่งตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต
1: ์
0: ไอ้รถที่มันเสียหายเนี่ยมันแก้ยังไงหรือว่ามันพังไปเลยหรือตอนนี้นะฮะน้ำกำลังขึ้นในหลายพื้นที่แล้วมันจะถึงรถเราแล้วเนี่ยควรจะดูแลรถเรายังไง
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6

0: ั่งทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
5: เดี๋ยวเราคุยเรื่องของยานยนต์กันนะครับเพราะว่าหลายคนซักถามเข้ามานะฮะว่าเนี่ยรถกำลังจะไอ้น้ำกำลังจะถึงรถแล้วควรทำยังไงดีน้ำเข้ารถแล้วเนี่ยรถเราจะเสียหายหรือเปล่าน้ำเข้าเครื่องยนต์แล้ว
4: ควรจะทำยังไงดี
5: ภาพที่เห็นอยู่ตามท้องถนนเนี่ยคือมันมิดเครื่องยนต์ไปเลยเนี่ยอย่างแฟลตของจันก็จมเห็นแค่หลังคาเนี่ยนะครับต้องทิ้งเลยไหมมันซ่อมได้หรือเปล่าน
4: ะฮะโดยจะต้องทำยังไงนะฮะ
5: ใช่ครับ
4: เราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของคุณสมบูรณ์จันร่มลำดวนนะครับหรือเฮียกำนะครับนักจัดรายการ Motor In Trend FM 99ขึ้นบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วนี่
5: ใช่ครับต้องเชิญมาคือเมื่อวานนี้ผมโทรสัมภาษณ์แล้วก็ออกข่าวของสำนักข่าวไทยไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นประโยชน์อยู่แล้วก็หลายคนยังคงสอบถามมาอยู่ให้เฮียกำมาเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังเลยดีกว่านะครับเฮียกำครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่อาทิตย์สวัสดีครับพี่ณรงค์คร
5: ับ ขอบคุณมากนะครับ
6: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้แล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วกันนะครับผม
5: ครับครับเอาน้ำยังไม่เข้ารถก่อนน้ำกำลังจะเข้ารถเนี่ยวิธีการดูแลรถของเราเนี่ยนะฮะแนะนำยังไงดีครับเฮียครับ
6: คือถ้าเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเหมือนกับในสถานที่เขามีที่จอดรถให้อ่ะ อันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคนที่เตรียมตัวแล้วก็พยายามที่จะย้ายออก คือรถกับน้ำเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคือแต่ถ้าน้ำน้อยๆแบบขับลุยน้ำอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยอันตรายยกตัวอย่างอย่างรถผมเนี่ยเมื่อวันเสาร์เมื่อวานเนี่ยผมก็ไปทำงาน
5: ค
6: ือผมก็วิ่งเส้นรามอินทราใช่ไหมพอผ่านราชภัฏพระนครอันนี้ผมลุยมาพอข้ามสะพานปุ๊บเข็นข้างหน้าปุ๊บผมไม่กล้าไปต่อนะ ผมถึงก็จอดเลยนะแล้วก็ผมก็ทิ้งรถไว้ที่สะพานเลย แล้วผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเลย คือยอมที่จะไม่เสี่ยงดีกว่า คือโอเคบางคนเนี่ยไม่มีทางเลือก ก็เอ้ยมันแค่นี้เองนะ คือส่วนใหญ่อะมันเกิดจากการที่เราเลือกคิดว่ามันลึกหรือไม่ลึกเราไม่รู้ไง
5: คร
6: ับ อย่างเวลาพี่ณรงค์มองเห็นข้างหน้าที่เห็นน้ำเนี่ย
5: ครับ
6: เราก็ไม่สามารถคาดเดาว่ามันลึกแค่ไหนไง
5: โอ้โหใช่ฮะออก
6: เราไม่รู้เลยฮะ
5: ครับผมโดนไปปี54เนี่ยน้ำเข้ารถครับต้องลุยออกมาจากหมู่บ้านฮะ
4: คือ
5: จอดไว้ในบ้านไม่ได้ผมลุยออกมาน้ำเปียกรองเท้าเลยอ่ะน้ำเข้าไปในรถเลยแต่ว่ามันยังไม่ถึงเครื่องยังวิ่งได้ของผมดีเซลไง
6: คือโอเคในการที่เราลุยเนี่ยมันก็มีอยู่2ประเด็นว่าประเด็นแรกเนี่ยน้ำจะเข้ารถหรือเปล่าส
5: ่
6: วนน้ำเข้ารถเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ
5: ่
6: คือมันเข้าได้แต่ว่าโอเคถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่โดนอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไร อย่างมากก็คือไปให้คาแคร์เขาเอาผมออกมาซักใหม
5: ่
6: แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
5: ครับ
6: ในกรณีที่เข้าไปในรถนะแต่ว่าในกรณีที่ว่าไม่โดนอุปกรณ์ที่สำคัญกับตัวรถเลยกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: แต่ถ้าลุยแล้วดับจบเลยครับ
5: อ
6: ันนี้เครื่องยนต์เสียหายแน่
5: ไอ้ที่เราเห็นจอดคาอยู่ถนนเพชรบุรีเนี่ยที่แม
6: ้
5: การถนนนั้นคือเสียหายแล้วใช่ไหมครับเนี่ย
6: เสียหายแล้วครับ
4: แล้วคืออ
6: ันไม่รอดแล้วครับ
4: เราลุยไปแล้วคือเครื่องยนต์ดับแล้วคือมันควรที่จะต้องพยายามสตาร์ทรถใหม่ไหมครับหรือว่าปล่อยดับไปเลย
6: ปล่อยดับเลยครับสตาร์ทไม่ติดนะครับยังไงก็สตาร์ทไม่ติด
4: ครับ
6: คือตรงเนี้ยเอาอย่างนี้ผมเคยมีประสบการณ์เวลาถ้ามันดับแล้วเนี่ยเราลองบิดสตาร์ทปุ๊บมันจะไม่เครื่องยนต์จะไม่ทำงานแล้วอะ
5: ครับ
6: มันเหมือนกับน้ำเข้าไปในกระบอกสูบอะ
5: ครับ
6: มันจะดังแค่แก๊กแก๊กแล้วก็เงียบ
5: ครับ
6: คือถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นอะจอดอย่างเดียวแล้วก็หารถสไลด์เลยครับ พราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วถึงผมถึงบอกว่าถ้าเราเอาเราประเมินความเสี่ยงไม่คิดว่าเฮ้ยมันไปได้หรือไม่ได้อันนี้มันตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ย
0: ลึกแค่ไหน
6: ใช่ถือว่าถ้าจมปุ๊บแล้วมันดับไม่ต้องทำอะไรต
5: ่
6: อรอให้รถยกแล้วก็ถ้ารถที่มีประกันเรียกประกันเลยครับหรือว่าติดต่อประกันว่าเออรถเราลุยน้ำดับนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยประกันน่ะเขาน่าจะรับผิดชอบให้เราได้ยกเว้นชั้น1อย่างเดียวนะครับทั่วทีอ
5: ัน
6: นี้ต้องเป็นประกันชั้น1อย่างเดียวถ้าชั้น2บวกอะไรพวกนี้จะไม่ได
5: ้ครับ
6: ฮะแล้วก็ในส่วนของโอเคถ้าสมมติรถดับแล้ว
5: ครับ
6: มันก็มีอีกกรณีนึงก็คือลุ้นเอาว่ามันจะเสียหายหนักหรือเสียหายเบา
5: ครับ
6: อย่างงานที่เราเจอเนี่ยมันเมื่อวานก็มีลากมาคันหนึ่งกับรถที่มันไปลุยน้ำระดับนี่แหละ
5: ครับ
6: มีทั้งหมด3คันตอนนี
5: ้ครับ
6: แต่เสียหายเบา2คันเสียหายหนัก1คัน
5: ครับ
6: เสียหายหนักนี่คือการสูบคดเลยนะ
5: โ
6: อ้แต่เสียหายเบานี่คือแค่น้ำเข้าเครื่องแล้วก็ดับซึ่งเวลาโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าถ้าน้ำเข้าเครื่องเราควรจะทำไงเราไม่ต้องสตาร์ทนะฮะให้เราถอดหม้อกรองออกแล้วดูว่าหม้อกรองเราเปียกไห
5: ม
6: ถ้าเปียกอันนี้มันคอนเฟิร์มว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์แน่นอนหม้อกรองอากาศอ
5: ่
6: ะเราจะเห็นเลยว่ามันจะแปะแบบเปียกชุ่มเลย
5: มันจะดูดเข้าไปเลยเหรอครับ
6: ดูดเข้าไปเลยครับคือมันดูดปุ๊บดับทันทีเลยป
5: ุ
6: ๊บเดียวดับเลยแล้วก็อีกกรณีก็คือพอเราเห็นหม้อกรองเปียกใช่ไหมฮะให้เราถอดหัวเทียนสตาร์ทไล่น้ำออกเลยครับแล้วก็มาลุ้นอย่างเดียวว่าการสูบจะคดหรือไม่คด
5: ไอ้การสูบคบมันเป็นเพราะอะไรฮะความร้อนกับความเย็น
6: มันเข้าไปน้ำมันไม่สามารถที่ไปไหนได้ครับม
5: ัน
6: เหมือนกับว่าในกระบอกสูบอะลูกสูบมันดันไปเจอกับน้ำอะครับน้ำม
5: ัน
6: ไปไหนไม่ได้มันก็เลยทำให้ก้านสูบมันง
0: อเป็นแรงดันข้างใน
6: ถูกต้องครับใช่ครับ
5: ครับครับ
6: แล้วก็ลุ้นว่ามันจะเสียหายมากหรือเสียหายน้อยแค่นั้นเอง
5: กรณีลุยแล้วดับกับจอดเฉยๆรถน้ำท่วมทั้งคันเนี่ยอันไหนมันเสียหายมากกว่ากันครับ
6: ถ้าจอดเฉยๆน้ำท่วมแล้วก็เปียกแค่พรมนะไม่ถึงคอนโซลนะ
5: ครับ
6: อันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะเครื่องยนต์จะไม่เกิดความเสียหายเลยแต่ถ้าน้ำเข้าไปในรถแบบถึงครึ่งรถหรือว่าถึงมิดหลังอาเขาเรียกกระจกแล้วกัน
5: ครับ
6: พวกนี้จะเสียหายเยอะครับก็คือความเสียหายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะไปหมดเลยครับผม
5: อ๋อแล้วเครื่องยนต์ล่ะครับ
6: เครื่องยนต์น่ะจริงๆอ่ะผมว่าไม่เสียหายนะถ้ายกตัวอย่างอ่ะผมเคยเจอเคสนึงตอนนั้นน่าจะเป็นที่นิคมอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างนึงแหละเม
5: ื่
6: อ 2-3 ปีก่อน
5: ครับ
6: นั่นก็มิดคันเลย
5: ครับ
6: อันนั้นมาเนี่ยเครื่องยนต์ไม่เป็นไรนะฮะแต่เกียร์น้ำเข้าเกียร
5: ์
6: อ
5: ัน
6: น
5: ี
6: ้ต้องรื้อมาทำใหม่แต่เครื่องยนต์อ่ะไม่เป็นไรเลยแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ข้างในรถพวกอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมด
5: ครับ
6: คือบางอย่างอาจจะใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวก็กลับมาพังอีก
5: ครับ
6: เพราะน้ำมันเข้าไปแล้วไงแล้วเราไม่ได้ออกมาทำความสะอาดทุกชิ้นไงครับ
5: ครับ
6: แล้วยิ่งถ้าเป็นพวก IC อิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บเนี่ยเวลามันโดนน้ำเนี่ยพอมันแห้งแล้วมันทำงานเกิดการทำงานเกิดขึ้นอ่ะมันจะเริ่มเป็นสนิมครับผมนั่นแหละครับ
5: โอ้โหอันนี้คือรถสันดาปถ้าเป็นรถไฟฟ้าล่ะฮะ
6: โหรถไฟฟ้ามันจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่มันซิลกับพวกแบตเตอรี่พวกมอเตอร์อะไรพวกเนี้ย
5: ครับ
6: ถ้าซิลดีน้ำไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไร
5: ครับ
6: แต่ส่วนใหญ่อ่ะน่าจะซิลดีนะพวกนี
5: ้ครับ
6: เพราะอย่างข่าวเวลารถลุยน้ำอย่างที่เคยเห็นในต่างประเทศอย่างไต้หวันนะที่เทสลาลุยถึงฝากระโปรงหน้าเลยเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะก็ขับได้นะแต่ว่าระยะยาวระยะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าในภาพข่าวเนี่ยคือเขาสามารถขับลุยได้ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ย
5: คร
6: ับ แต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นรถสันดาปถ้าเรารู้ตำแหน่งของถังดักอากาศหรือว่าหม้อกรองอากาศเนี่ยแล้วเราสามารถทำให้มันลอยอยู่สูงได้เนี่ยอันเนี้ยก็สามารถรอดได้เหมือนกันนะครับ
5: ไอ้อย่างที่บางคันเขามีท่อหายใจข้างบนไปเลย
6: นั่นแหละเขาไว้ลุยอย่างเดียวเลยฮะเขาเรียกว่าสน็อกเกิลไงฮะ
5: อ
6: ันนั้นคือโอเคถ้าน้ำไม่ถึงสน็อกเกิลเนี่ยขับได้เลย
0: ไปได
6: ้ถูกต้องครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคือเอางี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมว
5: ่
6: าเราอย่าไปเสี่ยงอะไรดีที่สุด
0: ครับ
5: เอาจอดไปเลยหนีไว้ที่ปลอดภัยดีกว่า
6: ถูกต้องครับคือเวลาเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยโอเคถ้าเรามองในภาพว่าเอ้ยอุ๊ยรอดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยขับได้อะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์นะไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จคอมแอร์หรืออะไรพวกเนี้ยลูกปืนมันจะพังเร็วขึ้นนะ
5: เพราะน้ำกับเหล็กมันไปด้วยกันไม่ได้
6: ใช่น้ำมันจะเข้าไปเขาจะซึมเข้าไปเรื่อยๆพูดง่ายๆนั่นแหละครับ
5: ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเสียไปแล้วน้ำลดลงแล้วเนี่ยไอ้รถคันหนึ่งเนี่ยต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่มาดูว่าตรงไหนเสียแล้ว
6: ก็จริงๆต้องประเมินจากโอเคถ้าน้ำลดแล้วไม่ดับอันเนี้ยผมว่าเขาน่าจะมาเทสดูก่อนว่าเออเราสามารถที่จะติดเครื่องได้ไหมมีชิ้นส่วนไหนที่มันโดนน้ำไหมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่โดนอ่ะเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องแล้วลองเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดเลยแต่ถ้ามิดเครื่องยนต์นะสมมติถ้ามันท่วมเครื่องยนต
4: ์
6: อันเนี้ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วก็ดูซิว่าน้ำมันเข้าไปในท่อไอดีไห
4: ม
6: ถ้าน้ำเข้าท่อไอดีก็อย่าเพิ่งไปสตาร์ทต้องเอาน้ำออกให้หมดก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มทำการหมุนเครื่องยนต์ดูว่าเออเครื่องยนต์หมุนแล้วมีอะไรติดขัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ครับเอางี้ครับพี่กัมสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยอ่ะสมมติว่ารถยนต์เราเนี่ยจอดอยู่บ้านเลยเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมาถ้าเกิดวันเนี้ยน้ำลงแล้วเราควรจะสตาร์ทไหมลองดูไหมหรือว่าควรจะเรียกช่างเลยหรือว่ายังไงฮะวิธีสังเกตเบื้องต้นเลย
6: ถ้ามันแค่เปียกที่พรมแล้วกัน
4: ครับ
6: สตาร์ทเลยฮะผมว่าไปได้ผมว่ามันไม่ได้มีความเสียหายกับเครื่องยนต์เท่าไหร
5: ่เปียกที่พรมคือเลยครึ่งล้อมาหน่อยนึงแล้วก็น้ำเข้าประตูเล็กน้อยใช่ไหม
6: คร
5: ับ
6: ผมแต่โอเคอีกกรณีนึงอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าถ้าไม่ชัวร์ให้นำรถอะไปให้ช่างเขาดูก่อนเพราะว่าบางคันเนี่ยมันจะมีถังอากาศ
5: ครับ
6: มันจะอยู่ใต้กันชนซึ่งผมไม่รู้ว่าถังอากาศเนี่ยมันมีน้ำเข้าไปหรือเปล่าถ้าถังอากาศอันนี้มีน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถที่จะดูดน้ำเข้าไปได้ในขณะที่เราเริ่มสตาร์ทรถนึกออกใช่ไหมฮะเราต้องไปให้เขาตรวจดูก่อนว่าไอ้ตัวถังเนี่ยมันมีน้ำหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่รถผมว่าที่มีปัญหาเนี่ยเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องอย่างเดียวที่ดับนะที่ดับที่เราเห็นเนี่ยเวลาขับแล้วดับอะไรเงี้ยเป็นเพราะน้ำเข้าเครื่องแต่หลายคนเดี๋ยวเมื่อก่อนเดี๋ยวบอกเฮ้ยอย่าให้น้ำไอ้ท่วมท่อนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูดเข้าเครื่องไม่ใช่ครับที่มันดูดเข้าทางหม้อกรองอากาศคือถ้าน้ำดูดเข้าทางหม้อกรองอากาศเมื่อไหร่รถยนต์เนี่ยก็ดับแต่ถ้าอยู่แบบน้ำมิดท่อไอเสียอย่างเงี้ยผมว่ามันไปได้เพราะมันดันออกอย่างเดียวไงครับมันไม่ดูดเข้าไปหรอก
4: นั่นนะ
6: คร
4: ับ แล้วอย่างในวิธีที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะเฮียกับทั้งในกรณีของการซื้อโฟมมาแล้วก็เอารถขึ้นไปอยู่บนโฟมหรือว่าการที่ไปซื้อถุงพลาสติกมาหุ้มรถเลยอันไหนดีหรือว่าอันไหนควรแนะนำยังไงดีครับ
6: โอเคในส่วนของถุงพลาสติกผมว่ามันก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันอยู่ในระยะสั้นเนี่ยครับถ้าระยะยาวอ่ะมันจะเป็นเชื้อราข้างในเคยที่สมัยก่อนปี54เคยมีคนทำเนี่ยฮะ
5: ครับ
6: ที่โอ้โหพอปิดปุ๊บเนี่ยโอเครถรอดแต่ข้างในเนี่ยเชื้อราเต็มเลยราขึ้นเต็มรถเลย
5: ความชื้น
6: ใช่ถูกต้องครับส่วนในโฟมเนี่ยคือมันก็เหมือนกับว่าเขาจะป้องกันไม่ให้รถมันโดนจมน้ำอ่ะ
4: แ
6: ต่เพียงแต่ว่าโฟมมันจะเอาอยู่หรือเปล่าแล้วมันจะทำให้รถคว่ำหรือเปล่าแต่ถ้ามันเอาอยู่แล้วมันทำให้รถสามารถลอยได้ผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
5: ครับกรณีอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เฮียกำบอกว่าบางคันไม่เป็นอะไรเลยบางคันลูกสูบมันโกงเลยเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าลูกสูบโกงเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะล
6: ู
5: กการสูบคดเนี่ยครับมันแก้ยังไงต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบ
6: ก็ซ่อมได้ครับก็ลื้อเครื่องมาแล้วก็เปลี่ยนการสูบใหม่แต่ส่วนไอ้คันบางคันที่น้ำเข้าแล้วเราสามารถที่จะคือมันยังไม่ได้มีความเสียหายเยอะเราก็ไล่น้ำออกแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ดูดน้ำจากท่อไอดีออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนหม้อกรองอากาศมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะ
5: อ๋อเหรอฮะ
6: ใช่นี่ล่าสุดที่ผมเจอ2คันเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยเลขคันหนึ่งก้านสูบคดแต่ก็อยู่ที่ว่าสมมติว่าบางคันเนี่ยถ้ามาแบบเร็วๆเลยแล้วดับเนี่ยเผลอๆเสื้อสูบแตกก็มีครับคือความเสียหายมันบอกไม่ได้ไงมันแล้วแต่ว่าจะมาคว้าช้ามาเร็วมาด้วยความเร็วรอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม
5: ก็หลายคนบอกว่า อย่าเพิ่งไปซื้อนะเนี่ยตอนที่น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่แล้วรถออกมาขายราคาถูกๆกันถ้าเกิดเป็นรถน้ำท่วมแล้วอันตรายมากอย่างเงี้ยฮะมันจะอันตรายตรงไหนล่ะครับ
6: อันตรายตรงที่ว่าคืออุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยมันยังมีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ไงครับ
5: คร
6: ับ อย่างว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อะไรพวกนี้บางคนเนี่ยคือเวลาเปลี่ยนบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนไม่ครบทุกอย่างเนี่ยฮะ
5: ครับ
6: แต่ถ้าโอเคถ้าเปลี่ยนทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้จบ 100% เลยอย่างในกรณีที่ผมเคยเจอเนี่ยที่บอกที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันนั้นน่ะผมเปลี่ยนทุกอย่างแม้กระทั่งมอเตอร์ทุกตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นอันนั้นคือจบเลยทีเดียว
4: ครับ
6: แต่ถ้าโอเคบางอันเอามาซ่อมเอามาล้างทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไปในระยะยาวมันจะไม่หายไงครับมันอาจจะมีปัญหาในระยะยาว
5: ครับ
6: นั่นนะฮะแต่ในกรุงเทพเที่ยวนี้ก็หนัก
5: หนักครับ
4: หลายพื้นที่หลายถนนหลายเส้นด้วย
6: โหตรงคลองจันทน์ใช่ไหมฮะที่เห็นนะโอ้โหผมว่าย
5: ังระดับอกเลยนะ
6: โอ้โหนั่นน่ะเยอะนะฮะผมว่า
4: ครับ
5: รถทั้งลานนะครับ
6: ใช่คือขนาดที่ผมเล่าให้ฟังในขนาดผมทำเองเนี่ยผมยังไม่เสี่ยงเลยเห็นไหมเมื่อวานนี้ผมยังถึงกับว่า
5: จอดรถเลย
6: ผมนั่งอยู่ในรถนั่งประเมินสถานการณ์อยู่ครึ่งชั่วโมงเลยนะ
4: ครับ
6: เพื่อที่จะว่าเอายังไงดี
4: คือระดับน้ำที่เห็นตอนนั้นนี่ประมาณเท่าไหร่ก็เลยฟุตบาทนะ
6: ผมว่ามันเกือบครึ่งล้อแล้วอ่ะแล้วผมถึงขนาดเอากล้องเนี่ยถ่ายรูปแล้วซูมรถที่วิ่งไปเลยนะว่าระดับไหนแล้วผมก็มานั่งประเมินว่าเอ๊ะผมจะไปดีหรือไม่ดี เพราะผมแค่เลยตรงนั้นไปเนี่ยผมเลี้ยวขึ้นทางด่วนเลยไงผมก็เอ๊ะเอาไงดีว่าไม่เอาดีกว่ายอมจอดแล้วพอดีเดินไปนิดเดียวก็เจอรถไฟฟ้าไงผมก็เลยอ่ะเลือกขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเลยดีกว่า
5: สบายใจกว่า
6: เน
5: ี่
6: ยผมเพิ่งไปเอารถมาไม่เย็นนี่เองครับ
5: ครับ
6: เพิ่งกลับไปเอามาเมื่อเย็นเนี้ยนะฮะ
5: ข้อแนะนำก็คือเอารถไปจอดในที่ปลอดภัยดีที่สุดนะไม่ต้องมากังวลว่าจะลุยน้ำจะท่วมสูงรถจะเสียหายอะไรอย่าไปลุยเลยนะตัดสินใจได้
6: ถ
5: ู
6: กต้องครับใช่อันนี้คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในส่วนของตัวในความเป็นช่างนะ
5: ครับ
6: เพราะว่าผมบอกให้เลยว่าเวลามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทุกอย่างเลยครับไม่คุ้
4: ม
6: ซึ่งถ้าเราเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยอ่ะแล้วพอน้ำรถเนี่ยเราก็เอารถกลับมาใช้ได้ปกติเลยเราอาจจะลำบากในการเดินทางหน่อยแค่นั้นเอง
4: ครับ
6: นะครับ
4: นี่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญอย่างเฮียกัมเนี่ยอะไรมันจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเห็นรถคันนี้ซ่อมคุ้มกว่าหรือว่าขายทิ้งเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันอันนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมครับหรือว่าต้องลองขับหรือว่าต้องให้ทางช่างเขาประเมินดู
6: ในส่วนของผมเนี่ยถ้าซ่อมคุ้มเนี่ยมันต้องเป็นอะไหล่เชียงกงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเอาอะไหล่ใหม่อ่ะผมบอกให้เลยว่าน่าจะถ้าจะซื้อรถคันใหม่ได้เลยอ่ะ
5: เพราะมันเสียทุกชิ้นส่วนอย่างนี้เลยเหรอ
6: คือเอาง่ายว่าอย่างรถที่เจอเนี่ย
5: ครับ
6: 80%ของรถอ่ะเหลือแค่โครงรถอย่างเดียวอ่ะที่ไม่ทำอ่ะนอกนั้นเปลี่ยนใหม่หมด
5: โอ้โหก็ซื้อใหม่เถอะฮะถ้าอย่างนั้น
6: นั่นคือคันที่ผมบอกเนี่ยประกันเขาตีแบบเป็น total loss นะ
5: ครับ
6: คือประกันตีแบบว่าโอเคคุณเอาเงินก้อนไปเลยแล้วคุณไปซื้อคันใหม
5: ่คืนทุนประกันไปเลย
6: ใช่คืนทุนประกันแต่เจ้าของรถอ่ะเขาบอกว่าเขาผ่อนเลยไม่อีกประมาณไม่ถึงปีแล้วเขาก็หมดแล้วไงเขาก็เลือกที่ว่าเฮ้ยถ้าเขาซ่อมเนี่ยมันเกินทุนประกันเขาหรือเปล่า
5: ครับ
6: พอดีมันเช็คมาแล้วไม่เกินเขาก็เลยเลือกที่จะซ่อมครับ
5: ก็อยู่ที่การตัดสินใจไงบางทีถ้าเกิดไปซื้อใหม่ก็ต้องผ่อนอีกยาวอ่ะ
6: ถูกต้องครับใช่ครับนั่นแหละฮะ
5: แล้วคัน
6: น
5: ั้
6: นเขาเลือกซ่อมปุ๊บมันรู้สึกว่าคันนั้นประกันให้เกือบ 400,000 แต่ว่าซ่อมไปประมาณ 200,000 กว่า
5: อ๋อยังคุ้มอยู่อย่างนั้นนะฮะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: แล้วก็รถเราใช้เองด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่มีใครคาดคิดไงแล้วเราก็ไม่รู้แล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบไม่เชื่อ 100% น่ะอย่างผมเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นจริงเหรอวะแล้วพอฝนตก2วัน3วันติดอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ย
5: ไม่เคยเจอ
6: ไม่เคยเจอครับนี่แบบยังตกใจโหไม่น่าเชื่อนะว่าจะตกขนาดนี้ใช่ถูกต้องครับ
5: คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยสูงระดับไหนที่ลุยได้ถ้าแข้งหัวเข่า
6: เอาผมตีไว้ประมาณครึ่งล้อ
5: ครึ่งล้อรถ
6: ครึ่งล้อเนี่ยปลอดภัยอยู
5: ่ครับ
6: แต่ถ้าเลยจากตรงนั้นน่ะอันตรายแล้วครับ
4: อันนี้หมายถึงรถเล็กรถใหญ่เหมือนกันหมด
6: เหมือนกันหมดครับใช่เพียงแต่ว่าอันเนี้ย บางคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยทำไมคันนี้วิ่งถึงฝากระโปรงไม่เห็นดับเลยผมว่ามันบางทีมันอยู่ที่จังหวะที่ความเร็วรถด้วยแล้วก็ในส่วนของน้ำเนี่ยที่มันไม่สามารถแทรกเข้าไปในหม้อกรองอากาศได้ไง
5: ครับ
6: คือถ้าเมื่อไหร่อ่ะถ้าลุยน้ำแล้วน้ำเข้าหม้อกรองอ่ะผมว่ารถทุกคันยังไงก็ดับครับไม่มีคันไหนรอดหรอกแต่ไอ้ที่ไม่ดับเนี่ยเพราะว่าน้ำไม่เข้าม
5: ันเห็นภาพคลิปไงรถเล็กๆอยู่อันอย่างเงี้ย
6: ใช่ไหมสวิปสวิป
5: ใช่ใช่ครับทำไมเขาไม่ดับนี่น้ำเต็มกระโปรงเลยนะ
6: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความการรักษาระดับความเร็ว
5: คร
6: ับ แล้วก็น้ำอ่ะมันอาจจะแหวกนะฮะนึกออกป่ะฮะพอน้ำแหวกเสร็จปุ๊บมันอาจจะไม่ไปดูดเข้าหม้อกรองไงแต่ถ้าน้ำไม่แหวกแล้วน้ำดูดเข้าหม้อกรองอ่ะยังไงก็ดับ
4: คือหรือถ้าขับช้ากว่านั้น
5: เลยรถจอด
6: อาจจะใช่ครับอันนี้ใช่คือต้องเหมือนเขารักษาระดับความเร็วไว้แบบจนที่ว่าเขาเรียกอะไรน้ำมันแหวกออกอ่ะน
5: ้
6: ำแหวกออกอย่างเดียวครับผมนั่นแหละคร
4: ับ แต่ก็เสี่ยงโดนชาวบ้านแถวนั้นประชาทันอยู่เหมือนกันนะ
6: คร
4: ับ
6: ทุกท่านครับครับผม
5: ได้ครับ
4: อย่างในที่เขาแนะนำกันเรื่องของการขับรถฝ่าน้ำท่วมเนี่ยการเปิดกระจกปิดแอร์เนี่ยมันช่วยได้เยอะครับ
6: ไอ้เรื่องปิดแอร์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ให้พัดลมมันหมุน
4: ครับ
6: เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรที่มันลอยมากับน้ำบ้างหรือเปล่าไง
5: เศษถุงพลาสติกอะไรเงี้ย
6: ใช่บางทีมันไปตีแบบมีเศษไม้ไปตีปึ้งแล้วเดี๋ยวโดนหม้อน้ำทะลุโดนหม้อน้ำแตกอะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: เขาก็เลยให้ปิดแอร์เพื่อไม่ให้พัดลมมันหมุนและอย่างคือปิดแอร์มันก็สามารถช่วยคือจริงๆมันมีน้ำช่วยระบายอยู่แล้วไงครับฮะนั่นนะคร
5: ับครับอ่ะแต่คนดูเยอะมากเลยนะฮะขอบพระคุณมากนะครับเฮียกามครับ
6: ได้ครับยินดีเลย
5: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
6: คร
4: ับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับ
4: คุณสมบูรณ์จันทร์ร่มลำดวนนะครับหรือว่าเฮียกามซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุมอดรายการมอเตอร์อินเทรนด์ FM 99
5: เพื่อนบ้าน
4: เพื่อนบ้านเรา
5: ห้องใกล้ๆกันเนี่ยก็ฟังได้นะครับมีความรู้เรื่องยานยนต์มีอะไรก็โทรศัพท์เข้าไปสอบถามได้ FM 99
4: ครับพอเรื่องนี้ก็คนเดือดร้อนกันเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นภาพถนนเพชรบุรีแม้ว่าน้ำจะแห้งแล้วนะบางจุดคือระดับที่รถเล็กสัญจรผ่านได้แล้วแต่ว่าก็เราจะเห็นรถที่แบบจอดขวางทางเก
5: ลกระจายไปหมดเลยคลองตันอีกนะที่น้ำท่วมสูงมากนะอย่างเพชรบุรีเนี่ยขนาดรถขสมกใหญ
4: ่ๆ
5: ยังไม่รอดเลยฮะมันสูงขนาดนั้นนะครับ
4: คือภาพแรกที่เห็นยังคิดว่าเอ๊ะทำไมคือรถเมคันนี้กำลังไปหรือว่าจอดอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ผมพอเห็นภาพหลายๆมุมหลายๆสื่อที่เอามานำเสนอคือจอดตายไว้อยู่ตรงนั้นแล้ว
5: คืออยู่ไอ้ตรงนั้นน่ะเพชรบุรีมันอยู่ใกล้คลองแสนแสบด้วยไงคร
4: ับ
5: ยิ่งแถวๆตึกชานอิสระเห็นไห
4: ม
5: ตรงนั้นน่ะนะฮะ
4: ยิ่งต่ำพื้นที่ต่ำมาก
5: ตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็พี่วิชัยถามเข้ามารามคำแหงเป็นยังไงนู่นแหละฮะเลยลานพ่อขุนปี
4: คร
5: ับ ที่น้ำท่วมนะฮะแล้วก็รถที่จอดตรงลานโสวปอหมดเลยนะฮะประมาณสัก 20-30 คันนะ
4: ครับ
5: แล้วก็ที่ไหนอีกอะแฟลตคลองจันทร์ที่เห็นเวิ้งเยอะสุดๆนะฮะนอกเหนือจากแฟลตแล้วมันจะมีคอนโดมิเนียมไงแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนลานจอดรถรวมอะรถจอดกันต้องบอกว่าหลายร้อยคันนะฮะหมดเหมือนกันครับน
4: ้
5: ำท่วมถึงกระโปรงรถอะครับไม่แน่ใจว่าเข้าถึงเครื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเมื่อสักครู่เหตุการณ์บอกว่าเขาจะซีลมาดีน้ำจะไม่เข้า
4: ครับแต่ว่าก็คงต้องตรวจสอบดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแต่ละพื้นที่แล้วก็เรื่องของสภาพรถอะระดับน้ำแต่ละพื้นที่มันก็ต่างกันน้ำเข้ามากเข้าน้อยระดับสูงต่ำต่างกันซึ่งถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเรียกช่างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่คุณกำอธิบายมาว่าต้องเปิดหม้อกองหม้อนั่นบางคน
5: ไม่รู้จักเลย
4: บางคนไม่รู้จักเลย
5: จุดตรงไหนอะไรประมาณ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเอาที่ดีสุดเนี่ยเรียกช่างมาเลยดีกว่า
5: ครับเลิฟอิทบอกว่าคุณจะลงออกจากลำลูกกาได้ยังไงของผมอยู่ตรงถนนหลักครับหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปนิดเดียวแต่ว่าเพื่อนๆอยู่เข้าไปในคลอง
4: ครับ
5: เกินหัวเข่ามาอีกบ้านชั้นหนึ่งนะนะฮะ
4: เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอารถออกมา
5: ไม่ต้องเอารถออกมาครับโอ้โหบางคนเนี่ยเอาแม่แรงอะ
4: ข
5: ับรถขึ้นแล้วก็เอาอิฐบล็อกเอาอะไรเนี่ยเทินรถไว้ให้มันสูงขึ้นนะ
4: ใช่ยังรอดอยู่ใช่ไหม
5: ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะฮะแล้วก็เพื่อนๆผมนี่ก็คือขึ้นไปอยู่บนบ้านชั้น2หมดแล้วชั้นล่างอยู่ไม่ได้แล้วนะ
4: ใช่
5: เข้าของต้องชนิดที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอน
4: คือไม่รู้ว่าอย่างเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ว่าคือถ้าบางพื้นที่ที่เขาเคยมีน้ำ

0: ท่วมอยู่ประจำอยู่แล้วหรือว่าฝนตกมาทีไรหรือว่ามันช่วงหน้าฝนทีไรเนี่ยมันต้องเตรียมตัวไว้แล้วอันนี้คือเขาจะรอดมากกว่าหรือเปล่าจะมีการเตรียมการที่ดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: หลายๆพื้นที่ที่เกิดไม่เคยมันจะมีหลายเพื่อนหลายคนมากที่บอกว่าอยู่มา10-20ปีไม่เคยท่วมปี54ก็ไม่ท่วมแต่ว่าพอมาปีนี
1: ้ท่วม
0: ไม่รอด
1: คืออย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ไงนะฮะบ้านเขาเป็นบ้านไม้แท้ไม้สักอย่างดีนะฮะไม้เนื้อแข็งอ่ะ
0: ครับ
1: อยู่บ้านเฉพาะบ้านเนี่ยร้อยกว่าปีอ่ะคิดดูสิฮะเขาบอกว่าโดนน้ำท่วมมาไม่รู้จะกี่รอบแล้วเสร็จแล้วก็แค่เช็ดถู
0: ๆ
1: ไม้ไม่บวมแต่ไอ้บ้านเราที่เพิ่งไปซื้อเนี่ยไอ้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ไปซื้อมาตามร้านเฟอร์นิเจอร์อ
0: ่
1: ะแค่โดนความชื้นมันก็บวมแล้วนะมันพังหมดอ่ะของเขาไม่เป็นไรเลยไง
0: นั่นแหละมันก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็พอเจอปุ๊บคือแรกๆเนี่ยก็ตื่นตระหนกกันนะแล้วก็อย่างที่เราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีดราม่ามีการออกมาโต้กันแล้วก็เรื่องของการกักตุนสินค้าอะไรต่างๆนานาซึ่งเอาส่วนตัวเลยเนี่ยก็ไปเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วน่าจะบางลงแล้วแต่ว่าพอมันลงมาอีกชุดใหญ่เนี่ยก็เริ่มหวั่นวิตกแล้วพอไปเจอเซเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อแถวนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เรียบเหมือนโดนปล้นเหมือนตอนปี54เลยแทบจะไม่เหลือ
1: เรามีประสบการณ์แล้วปี54เนี่ยน้ำซื
0: ้
1: อปลากระป๋องซื้อนะฮะไข่ซื้อ
0: ครับ
1: พอน้ำหายไปหมดก็ยังอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้กินเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะอะไรฮะร้านค้าเขาเปิดเหมือนเดิมไงเขาเปิดปกติ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้านั่นแหละ
1: คือพอเห็นเขาซื้อเราซื้อตาม
0: แล้วอุปทานมู
1: ใช่จนคุณสุภจีเนี่ยออกมาเลยบอกว่าไอ้พวกโมเดิร์นเทรดอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: มันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการขนส่งเข้าไปเติมสินค้าอาจจะช้าหน่อยนะฮะอาจจะคลุกคลักนิดนึงเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แต่มันมีสินค้าเพียงพอไม่ได้ขาดแคลนไม่ต้องกักตุนนะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อกาแฟกับซื้อข้าวเนี่ยใกล้ๆอสมทเนี่ยถนนพัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปในเซเว่นของยังเต็มเพียบอยู่เลยนะฮะไม่ต้องตกอกตกใจฮะเพียงแต่ว่ารถมันเข้าไปเนี่ยวันนึงเขาเคยอาจจะเข้าสองรอบอาจจะได้รอบเดียวเลยประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เช้าเขาก็มาใหม
0: ่ครับเพราะตอนนี้คือเรื่องสถานการณ์หลายๆพื้นที่มันก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแม้ว่าในช่วงบ่ายของกทมนะพี่รงจะมีลมแรงแล้วก็มีเมฆดำมาแต่ว่าปริมาณฝนมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับวันพฤหัสบดีสุขที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ดังนั้นก็น่าจะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่ง
1: คือถ้าดูเดี๋ยวช่วงหน้าดูดีกว่านะช่วงหน้าให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยให้ฟังดีกว่าเพราะว่าตามภาพถ่ายดาวเทียมที่มันออกมาเนี่ยดูเหมือนไอ้ก้อนสีแดงๆเข้มๆที่จะเป็นม่วงเนี่ย
0: มันออกไปแล้วมันไปทางตะวันตกไปแล
1: ้
0: ว
1: มันไปทางการแล้วมันจะเข้าสู่พม่าแล้วกรุงเทพและภาคกลางฝนจะเป็นยังไงหลังจากนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกัน
0: ใช่เพราะว่าคือตามภาพคือตอนแรกที่มาตั้งแต่วันที่เตือนกันวันที่25-26ที่หนักสุดที่เป็นพื้นที่ในส่วนกทมจะแดงเข้มเลยมองเป็นแดงเข้มแล้วก็เป็นสีม่วงมันก็เห็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืน 2-3 วันติดต่อกันแล้วก็เนี่ยสภาพมันก็
1: เกิดใครเคยเจอบ้างอ่ะ ใช่ไหมกี่ชั่วโมงอ่ะ48ชั่วโมงไม่หยุดเลยอ่ะ
0: ใช่คือยังคือฝนตกจนกลัวจากเมื่อก่อนที่แบบว่าก็เห็นว่าฝนตกเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันหน้านี้มันก็เป็นหน้าฝนอยู่แล้ว
1: เอาตั้งแต่คืนแรกนะ
0: ครับ
1: ผมนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าฝน
0: คืนประมาณคืนวันพฤหัสครับ
1: มันตกตอนหนักๆตอนตีสองนะฮะเพราะดูนาฬิกาเลยเพราะผมต้องตื่นตีสามครึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: ตื่นมารู้สึกว่าฝนมันตกนะความแรงของฝนที่มันโดนหลังคาเนี่ยมันสม่ำเสมอจนถึงเช้าตอนออกจากบ้าน
0: อ
1: ่ะมันไม่ซาลงไปเลย
0: ครับ
1: โอ้โหมันจักลงมา
0: แต่ว่าตอนนั้นระดับน้ำแถวๆนั้นยังไม่มีปัญหาย
1: ังไม่มีปัญหาน้ำยังลงคลองได้ดีอยู่ลงท่อระบายน้ำได้ดีอยู
0: ่
1: แต่พอเพิ่งหัดไปแล้วสุกก็ไม่หยุดนะฮะวันเสาร์เติมเข้ามาอีกคราวนี้ล่ะฮะ
0: เรียบร้อย
1: เอาแถวๆหน้าบ้านนะนักแข่งอะครับเข้าไปในซอยลึกๆ ก็เลยหัวเข่าอะครับ
0: แต่ว่ายังไม่เข้าบ้านไม่ถึงตัวบ้านนะฮะ
1: เข้าไปแล้วเทียงแต่ว่าไอ้ตรงประตูเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะธรณีประตูมันสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยปิ่มๆอยู่ตรงนั้นอะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้เพราะว่าหลายพื้นที่ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไงที่บอกว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแจ้งเตือนกันตั้งแต่ตอนแรกว่าจะยังไงจะมากจะน้อยครับเท่าไหร่เนี่ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เนี่ยไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนนะแต่ก็ต้องวันนี้ก็มีถอดบทเรียนมาจนได้เพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันท่านรัฐมนตรีติดภารกิจต่างประเทศแล้วก็ทุกคนก็ ก็เหมือน

0: ในโซเชียลก็พยายามท่านนายกตรีมีการสั่งการมาก่อนตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วว่ามีการห่วงใยสถานการณ์แล้วก็จะรีบลงพื้นที่ทันทีที่กลับไทยแล้วก็หลายๆคนก็มีการก็เหมือนกับว่าเป็นการแซวกันนะว่าพอมาถึงนะท่านนายกตรีจะทำอะไรบ้างจะมาผัดข้าวผัดจะมาลงพื้นที
1: ่เขาแซว
0: ใช่แต่ว่าแล้วก็เรื่องของอันนึงก็คือเรื่องของการถอดบทเรียน
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้อย่างที่ท่านนายกตรีมีการแถลงข่าวมาช่วงบ่ายๆก็มีถอดบทเรียนออกมาแล้ว
1: เดี๋ยวดูมติครม.กับประเด็นเรื่องของถอดบทเรียนนะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าคุยกันครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา45นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: ดูมติครม.กันเลยนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.พิเศษนะครับก็เคาะวันหยุดราชการพิเศษกทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการบรรเทาน้ำท่วมนะครับทางที่ประชุมครม.วันนี้นะฮะกำหนดให้วันจันทร์ที่28อังคารที่29ครับเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนนท์ปทุมสมุทรปราการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ช่วงวันหยุดนี้ครับดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวย้ำว่ารัฐบาลพร้อมดูแลและก็เร่งแก้ปัญหาครับเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับนอกจากนี้นะฮะนอกเหนือจากให้หยุดไปดูแลบ้านดูแลความปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับยังขยายเวลาใช้ทางด่วนฟรีต่อเนื่องจนถึงวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับก็ทางรัฐบาลขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่ช่วยประสานและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องในกรุงเทพปริมณฑลในช่วงที่มีวันหยุดราชการพิเศษครับเพื่อช่วยจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไงแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนไอ้ตรงนี้มันสำคัญมากเลยเพราะว่าพื้นราบมันไปไม่ได้ไงเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปแล้วข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยคือเส้นทางด่วนเนี่ยคือถ้าเกิดเอาคนกทม.คนปริมณฑลที่ใช้ทางด่วนเป็นประจำเนี่ยก็จะมีเราจะคุ้นชินเรื่องของวันด่วนฟรีในช่วงของวันหยุดต่างๆวันต่างๆเนี่ยมันจะมีวันทางด่วนฟรีแต่ว่ารอบนี้8สายทาง
1: ครับ
0: ฟรีทุกด่านฟรีทุกด่วนเพราะมันเมื่อก่อนมันจะมีแค่บางด่วนที่อาจจะฟรีในช่วงเทศกาลแต่ว่าตอนนี้ฟรีทุกด่านทุกด่วนเพราะว่ามันสถานการณ์น้ำท่วมมันไปหมดเลยข้างล่างมันท่วมมันไปไม่ได้แล้วอย่างที่เราเห็นว่าหลายจุดหลายพื้นที่เนี่ย
1: ขนาดดอนมอเตอร์เวย์เป็นของเอกชนเนี่ยเขายังประกาศให้ขึ้นฟรีเลยนะฮะก่อนที่จะประกาศขึ้นฟรีเนี่ยคนหนีเอารถไปจอดเต็มไปหมดแล้วเห็นไหม
0: ใช่แล้วก็มีหลายพื้นที่ในส่วนของเส้นกาญจนาพิเศษนะครับแต่บางพลีสุขสวัสดิ์นี่ก็ฟรีแล้วก็รวมถึงสายบางนาอ่างตะลงก็ปกติก็ไม่ฟรีรอบนี้ฟรีเพราะว่าตรงโซนนั้นนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันข้างล่างเดินต้องล่างใช้การไม่ได้เดินทางไม่ได
1: ้แล้วนายกจะถอดบทเรียนอีกแล้วใช่ไหม
0: ใช่นายกถอดบทเรียนแล้ว
1: ครับ
0: จากหาดใหญ่สู่กรุงเทพ
1: ฮะ
0: ครับ
1: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ เขาอธิบายตอนหลังจากประชุมครม.นะฮะถึงน้ำท่วมครับโดยนายกเนี่ยบอกว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาตอนมีภารกิจตลอดสัปดาห์ที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ระหว่างอยู่ต่างประเทศท่านก็ได้รับรายงานสถานการณ์นะครับแล้วก็ได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ต่างประเทศผ่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลเรื่องอุทกภัยในแต่ละภาคครับรวมถึงติดตามสถานการณ์จากครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเมื่อรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็นัดประชุมออนไลน์ครับติดตามสถานการณ์หาลือเชิงลึกในรายละเอียดสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เร่งเดินทางกลับไทยโดยตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่เหลือในต่างประเทศครับ เพื่อมาปฏิบัติงานประสานงานในประเทศไทยเห็นว่ายกเลิกหมาย นะฮะก็เดินทางกลับเร็วกว่ากำหนด2ชั่วโมงอ่ะนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะครับนายกบอกว่าโดยรวมเนี่ยมันคือเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่จะสามารถรองรับได
5: ้
1: ก็อย่างที่ผู้ว่าชัชชาติบอกอ่ะ60มิลเนี่ยกทม.ก็น้ำรอระบายแล้วอ่ะตกเข้าไปเท่าไหร่ฮะ
5: 300
1: 300มิลมันเกินจะรับไหวครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้ำในคลองมันเต็มศักยภาพไปแล้วมันระบายไปไหนไม่ได้ครับ
5: ใช่
1: มันก็นี่แหละครับก็รออย่างเดียวก็คือสูบสู้อย่างเดียวสูบสู้สูบออกทะเล
5: ครับ
1: เราเหมือนมีอ่างใหญ่ๆอ่ะเพราะกรุงเทพมหานครเป็นแอ่งกระทะใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: แล้ววิธีเอาน้ำออกจากแอ่งกระทะคือเอาหลอดสูบออกเจ้าพยาครับสู้ได้แค่นั้นนะฮะจะไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกทำไม่ได้ครับพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนน้ำเหนือกับการเรื่องระบายผ่านกรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำแล้วนะครับนายกบอกบริหารแบบก้างปลาครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมาสมทบในกรุงเทพรวมถึงระบายน้ำออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับกทม.นะฮะนายกบอกว่ากระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรได้นำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางเข้าไปสมทบเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งตนเองก็ได้รับรายงานแล้วก็ประสานกับผู้ว่ากทม.มีการรายงานให้ทราบตลอดเวลาแล้วก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัยด้วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องมีคนดูแลเนี่ยให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลและก็สถานพยาบาลนะครับส่วนจังหวัดปริมณฑลและก็จังหวัดที่ประสบภัยนายกบอกว่าได้สั่งการให้ปลัดมหาดไทยไปติดตามประสานงานแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและตนเองก็ได้รับแจ้งจากนายเอกนิตินิติธันประภาสนะครับซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานการณ์ภัยพิบัติภาคกลางว่าได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดในแต่ละจังหวัดครับในกรณีที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินก็จะทำให้ผู้ว่าเนี่ยนะครับสามารถอนุมัติงบประมาณแล้วก็จัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีนะครับ
5: ครับ
1: ก็ส่วนเรื่องของการถอดบทเรียนนะฮะก็นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลจะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อพิธีแล้วครับมาใช้ในการทำแผนฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตโดยเร็วที่สุดครับ
5: ครับ
1: ความเสียหายทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะหากมีปัญหาใดๆครับคณะกรรมการประกันภัยจะช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่าง
5: ๆ
1: เพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วในกรณีเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หัดใจทางกปภ.เนี่ยเขาได้ดำเนินการประชาภาพทำให้เลยนะฮะและจะเอาโมเดลตรงนั้นแหละครับมาใช้กับกรุงเทพนนท์ปทุมสมุทรปราการครับ
5: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีก็ยังบอกว่าหลังจากนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเราติดตามภาพจากเรดาร์นะพี่หลงมวลอากาศที่ก้อนเมฆฝนที่มันแดงเข้มเนี่ยตอนนี้มันเคลื่อนออกจากพื้นที่กทม.ไปแล้วแล้วมันไปทางตะวันตกไปทางราชบุรีไปทางการตอนนี้ก็คืออย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไว้ไปว่าคือถ้าดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ยหลังจากนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดกาญจน์อุทัยธานีตากนะครับเพราะว่าน่าจะเจอฝนตกหนักนะครับซึ่งก็ได้มีการกำชับให้ทางผู้ว่ามีการประสานกับทางปภ.แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในการตัดสินใจสถานแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ให้อำนาจเต็มในการดูแลเพราะอย่างวันนี้เองในส่วนของที่สมุทรปราการก็มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งจังหวัดด้วยเหมือนกันทั้งซึ่งทางด้านของนายสุภมิตรชินศรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็ได้มีการลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการนะครับเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าตั้งแต่มันมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นฝนตกหนักประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้น้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะตอนนี้หลายๆพื้นที่แม้ว่าจะลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดอย่างในส่วนของบางพลีหรือรวมถึงแถวๆสุวรรณภูมิเนี่ยที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงแล้วก็มันมีบางพื้นที่ที่เหมือนเป็นผนังกั้นน้ำแตกอันนี้ก็ไหลเข้าทั่วหมู่บ้านหลายๆพื้นที่แต่ท
1: าง
5: บางพลีก็ยังคงอ่วมอยู่เหมือนกันครับ
1: คุณทัศยะคุยเข้ามาครับผมเคยได้ยินบอกว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำแต่ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงในกรุงเทพก็ทำให้รู้สึกตกใจมากครับตามจริงฮะ
5: ครับ
1: เคยคุยเรื่องนี้กับอาจารย์สุนทรโคชวัฒน์ไงนะฮะที่อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมอ่ะนะฮะก็อาจารย์บอกเลยครับพื้นที่กรุงเทพมหานครสุดปีละประมาณครึ่งเซนส่วนน้ำทะเลมันจะเพิ่มขึ้นระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเซนหนึ่งทุกปีนะฮะคิดดูสิครับ
5: สวนทางกัน
1: หากมันสวนทางกัน30ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะกรุงเทพประมาณเมตรกว่าๆนะฮะที่จะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลน้ำจะท่วมนะครับซึ่งต้องเริ่มทำต้องเริ่มคิดกันแล้วครับเพราะเราใช้ระบบแก้ปัญหาก็คือท่อนะฮะแล้วสูบออกอย่างเดียวใช้ระบบแรงโน้มถ่วงก็คือน้ำเหนือไหลลงมานะฮะตามความสูงแล้วก็ลงมาที่ต่ำกรุงเทพทำไม่ได้ครับเพราะกรุงเทพต่ำอยู่แล้วต้องสูบขึ้นอย่างเดียว
5: ครับก็ต้องรองดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือกทมเนี่ยจะมีรับอยู่3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
1: ก็เนี่ยพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเราจะโดน3น้ำครับเหนือหนุนนะฮะแล้วก็น้ำฝนนั่นนะครับ
5: ครับ
1: อ่ะคุณผู้ชมท่านอื่นๆคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับคุณบัวเลียมบอกว่าจริงเหรอคะอาทิตย์ที่แล้วไปที่อยุธยาแม่น้ำที่ขับรถผ่านปริ่มทุกที่ตอนนี้ไม่ปริ่มแล้วครับ ตอนนี้ล้นออกจาก2ตะหลิ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดผ่านโบราณสถานสำคัญสำคัญเนี่ย เขาจะมีระบบเขื่อน เป็นไฮดรอลิกอะอย่างวัดชัยวัฒนารามก็จะมีระบบไฮดรอลิกเลยนะ และมีกระสอบทรายกั้นไว้ไม่ให้น้ำเข้าไปที่บริเวณวัดชัยเลยนะครับ
5: ครับ
1: คุณอิสระชนบอกว่ามันออกไปซื้อของยากครับใช่ฮะมันเดินทางลำบากครับ
5: ใช่ครับ
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปซื้อข้าวกลับไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเชื่อไหมไม่มีรถสักคันนึงเลยบนถนนครับ
5: แล้วคือต้องใช้รถเดินส่วนใหญ่ก็เดินเหมือนกันนะครับพี่ลง
1: คือคนไม่กล้ารถออกจากบ้านเลยอ่ะนะฮะ
5: เพราะสถานการณ์มันยังไม่รู้ว่าจะยังไง
1: คือถ้าเราเดินทางตามเส้นทางที่เราเคยไปอ่ะยังพอรู
5: ้ยังจับได้ว่าจะช่วงไหนตามช่วงไหนจะเสี่ยงไม่เสี่ยง
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะไปเส้นใหม่อย่างเงี้ยผมเคยกลับบ้านทางเดิมเนี่ยผมก็จะกลับทางเดิ
5: ม
1: อาจจะไปวิภาวดีผมก็ไม่กล้าไปแล้วจะไปทางพหลโอ้ไม่เสี่ยงดีกว่าประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่ามันท่วมมากขนาดไหน
5: ครับก็เหมือนบางคนที่บอกว่าพอออกนอกบ้านมาคือได้ออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเจออะไรเนี่ยซื้อไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะได้ออกมาอีกหรือเปล่าหรือว่าออกมาแล้วเนี่ยรอบหน้าจะมาเติมอีกไหมเพราะว่ามันเราอย่างที่บอกว่าเราก็เคยมีประสบการณ์จากหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าไม่ต้องตุนไม่ต้องอะไรแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เพราะมันมีปัญหาเรื่องของการขนส่งถ้าเกิดอย่างรอบที่แล้วในเรื่องของตอนที่น้ำมันขาด
1: ครับ
5: จากเดิมที่เราไม่เคยเติมเต็มถังเลย
1: เราเต็มถังเลย
5: เราก็เต็มถังเต็มถังเพราะเราไม่รู้ว่า
1: เข้าใจกันได้เข้าใจได้เพราะบางทีหลายคนก็บอกว่างั้นเราไม่ออกดีกว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันยังคงจึ่งนองเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเดินลุยน้ำก็ลำบากนะซื้อมารอไว้เลยกินทั้งอาทิตย์อยู่ที่บ้านนี่แหละ
5: บางทีบางอันบางอย่างไม่เคยคิดว่าจะซื้อเลยก็มาซื้ออะไรอย่างที่เราบอกไปบางอันก็แม้พอผ่านน้ำ
1: ก็ยังอยู่
5: แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยยังอยู่แบบมันไม่อร่อยไง
5: ใ
1: ช่ไหมฮะเราแหม
5: คือถ้าเรามีตัวเลือกที่มันดีกว่านั้น
1: เช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันอัตคัดจริงๆมันไปได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอาหารอย่างอื่นเนี่ยอาหารสดก็ทำได้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
1: ก็เข้าใจอยู่นะฮะสำหรับหลายๆท่านที่บอกมันจำเป็นต้องซื้อนะฮะและช่วงเนี้ยคือหลายหน่วยงานหลายองค์กรภาครัฐเองเขาก็ออกนโยบายไปแล้วเนี่ย work from home ได้ 100% เลยนะฮะ
5: ครับเพราะอย่างเหมือนกับในของอสมทเองก็เหมือนจะมีมาเหมือนกันนะ
1: เอานี่ไงครับผู้จัดการคลื่นน้องอ้อมเนี่ยนะฮะอธิบายมาแล้วเนี่ยในไลน์นะครับบอกว่าถ้ามันออกจากบ้านไม่ได้มันไม่สะดวกเนี่ย ประสานไม่ได้เลยนะซูมก็ได้นะครับจัดรายการเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนักจัดมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยจัดที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
5: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีบางพื้นที่มันถ้าเกิดมาได้สะดวกได้ก็มาตรงนี้ดีกว่ามันคุยกันเห็นหน้ามันดีกว่าเลยมีปัญหาเพราะหลายๆครั้งมันเรื่องของสัญญงสัญญาณเนาะ
1: ครับ
5: มันมีเวลามีปัญหามันก็เป็นอุปสรรคในการจัดรายการเหมือนกัน
1: อ๋อใช่ฮะ
5: ใช่
1: คือผมเคยไประยองนะฮะแล้วก็จะเข้ารายการก้าวทันข่าวตอนเช้าน
5: ะฮ
1: ะปรากฏว่าตอนโทรศัพท์เนี่ยนัดแนะอย่างดีเลย
5: ตอนลองอ่ะตอนเทส
1: ตอนเทสอย่างดีเลยพอเริ่มเข้ารายการไม่มีสัญญาณ โอ้โหพอไม่มีสัญญาณทำยังไงฮะสตาร์ทรถขับขึ้นเขาเลย เพื่อหาสัญญาณครับ ก็ผ่านไปเบรกนึงอ่ะผ่านไปเบรกนึงอ่ะแล้วก็ไปจอด อยู่บนกลางเขาอ่ะพอมันมีสัญญาณแล้วก็โทรศัพท์มาจับได
5: ้
1: โอ้โห
5: เนี่ยมันถ้ามันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ
1: ครับ
5: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าชั่วโมงที่2เดี๋ยวคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเลยนะฮะว่าไอ้ดาวเทียมที่เราเห็นไอ้ก้อนแดงๆหนาๆออกจากพุ่งม่วงเนี่ยมันผ่านกรุงเทพไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วกรุงเทพก็ยังฟ้ามืดอยู่เนี่ยมันจะยังหนักอยู่หรือไม่หรือมันจะเบาบางคลี่คลายได้เมื่อไหร่นะฮะและน้ำที่ท่วมจึงนองในหลายเขตหลายพื้นที่เนี่ยมันจะลดระดับลงได้เมื่อไหร
5: ่
1: นะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง M-Cord News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะ

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา 3 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: คุณคนฟังข่าวบอกว่าดูแมพนะสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เข้าสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมกว่าจะถึงกทม.ผมไม่รอนะประมาณนั้นนะ
1: ครับ
2: คือน้ำหลากมานายกบอกแล้วนะฮะเขาจะแบ่งเป็นก้างปลาฮะออกซ้ายออกขวาออกซ้ายออกขวานะฮะจะปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยในปริมาณที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เราโดนหนักๆฮะมันเป็นฝนที่มันแช่
1: ที่มันอยู่ตรงนี้เลยมันไม่ได้ไหลมาจากข้างบน
2: แล้วดูสังเกตภาพดาวเทียมไหมที่ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้เห็นนะครับคือมันหมุนเป็นวงกลมอ่ะนะฮะก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนเล็กมันหมุนอย่างเงี้ย3-4 วัน
1: อยู่แช่อยู่ตรงเนี้ย
2: ใช่ครับฝนก็เลยตก24 ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะฮะอันนี้วันหนึ่งวันที่2ก็ยังหมุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันไม่หมุนแล้วมันเคลื่อนออกไปแล้วแต่ว่าหางๆก็ยังได้รับอยู่นะฮะสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่มันจะหนักหนาสาหัสหรือมันจะค่อยๆคลี่คลายลงไปเดี๋ยวคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์มันต้องดีขึ้นชวนไปเที่ยวเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก2 สัปดาห์สถานการณ์น่าจะคลี่คลายตัดสินใจกันได้เลยนะครับถ้าจะไปเที่ยวเวียดนามอย่างนั้นเลยนะครับก็มีใครมองหาทริปท่องเที่ยวให้ระวังกับตัวเองอยู่บ้างนะครับถ้าอยากไปเที่ยวแบบทั้งความรู้เราก็ได้ความสุขก็ได้ความสบายก็มีเนี่ยนะครับวันนี้ครับมีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ครับกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4 วัน 3 คืนครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือเส้นทาง Exclusive มากๆที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันครับ ความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5 ดาวทุกคืนแล้วก็บีดินเดอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับเดินทางเนี่ย28 พฤศจิกายนถึง1 ธันวาคมครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับโทรด่วนเลยครับ0944803076094-480-3034 094-396-6649 ครับ
1: ครับ
2: เห็นว่าเหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะ
1: ไม่มากแล้ว
2: ใช่
1: เพราะว่าเท่าที่เอกุสีมาเนี่ยคร่าวๆมีเริ่มมาจองมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มโครงการก็แค่มีรู้ว่าเราจุดท่าจะจัดก็มีคนมาสอบถามกันเยอะมากเพราะฉะนั้นใครสนใจมีเวลาว่างตรงรีบจองด่วน
2: ๆครับ
1: ครับ
2: โอ้โหคือไปเที่ยวเนี่ยเมืองเขาสวยก็จริงนะครับแต่มันจะไม่ได้อรรถรสเลยนะถ้าไม่มีคนอธิบายอ่ะ
1: ใช่
2: ไหมเราเคยไปเมืองโบราณเราเคยเป็นเราเคยไปสถานที่ที่อย่างพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีตอนนี้ทางกรมศิลป์ทำดีมากนะฮะผมไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาที่พระนครศรีอยุธยาตัวนี้เขารีโนเวทใหม่ปรับปรุงใหม่หมดนะฮะแล้วกดดูได้เลยนะฮะว่าไอ้ทองเนี่ย
1: มันที่มาที่ไปยังไง
2: ประวัติมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะแล้วมันจะทำให้การไปชมโบราณสถานการไปชมสถานที่ท่องเที่ยวมันรู้สึกว่าเต็มอิ่ม
1: ใช่แล้วถ้าเรายิ่งไปกับกูรูอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยสอบถามได้ด้วยรู้ได้ทุกซอกทุกมุมมีแง่ตื้นลึกหนาบางอะไร
2: ไม่ใช่กดเพย์ได้เดียวใช่ไหม
1: ใช่สามารถรีเพย์รวมถึงขออธิบายเพิ่มเติมรวมถึงขอสอบถามในประเด็นที่เราอยากรู้ได้ด้วยในสถานที่นั้น
2: ครับ
1: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเมื่อสักครู่เมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของว่าทางสมุทรปราการมีการประกาศพื้นที่สาธารณภัยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็
2: ครอบคลุมทั้งจังหวัด
1: ครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีนนทบุรีเหมือนกันมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็ ทางด้านของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีการออกประกาศด่วนกำหนดพื้นที่4อำเภอนะครับเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับ

0: ามันก็ยังต่อเนื่องเนี่ยมันจะกินเวลาไปอีกกี่วันและสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเอ้าที่ผ่านมาที่เพจดังเขาเตือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ออกไปโต้แย้งบอกว่าอูทำคนกรุงเทพทำคนภาคกลางตกอกตกใจเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยที่เราโดนกันอยู่เนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัยได้แล้วหรือยังนะฮะพักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับแบบเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราคุยกับทีมกรุ๊ปเลยนะครับ
1: อ
0: าจารย์ชวลิตจันทรรัตน์นะครับเป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนะ
1: ครับ
0: ก็ประเด็นในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะข้อมูลข่าวสารก่อนในนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะครับระหว่างทางการกับเพจของผู้ที่เขาบอกว่าต้องเตือนต้องขนของหนีมันคือมหาทุกขภัยมันจะมาถล่มพื้นที่กรุงเทพนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ชวลิตครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับอย่างที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยเรียกว่ามหาทุกขภัยได้ไหมครับเนี่ย
3: มหาอุทกภัยนะก็เกิดกับเราหลายครั้งอย่างเช่นปีพ.ศ. 2526 2538และที่หนักสุดก็คือ2554
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนอย่างนั้นนะครับมันเกิดเป็นวงกว้างนะเช่นว่าไปถามคน เสนาผักไห่บางบานผงเพงก็ยังไม่เท่ากับปี54ครับ
0: อาจารย์ฮะสัญญาณของอาจารย์มัน
3: ครับก็คือประเด็นนี้ก็ไม่ควรจะไปพูดให้มันเกิดข้อขัดแย้งนะ
0: ฮ
3: ะมหาอุทกภัยปี54นั้นติดลำดับ4ของโลกนะครับอันนี้เรายังไปไม่ถึงครับ
0: ครับ
3: ก็เกิดที่เมืองชิบะนะฮะเหมือนกันเลยครับเมื่อเดือนสิงหาคมเกิดที่เมืองชิบะนะครับแล้วก็มาเดือนกันยายนก็เกิดที่ปัวนะฮะแล้วก็ขนาดเท่าๆกันเนี่ยนะครับแล้วที่เราไปแข่งเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าเนี่ยครับก็เกิดในแบบนี้แหละครับนะก็ขนาดฝนตกติดต่อกันนะขนาดประมาณ200มิลลิเมตรนะครับในบางพื้นที่ก็ตกถึง300มิลลิเมตรเลยก็เหมือนกันนะก็ไม่มีใครเรียกชื่ออะไรนะครับมันก็เป็นส่วนของการตกฝนตกที่เมืองชิบะนะทำให้การจราจรติดขัดหมดเลยนะมีผู้โดยสารติดอยู่ที่สนามบิน 10,000 คนนะติดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า 5,000 คนนะเขาก็แก้ไขปัญหากันเราก้มหน้าก้มตาทำให้สถานการณ์มันผ่านไปนะครับ ใครจะเรียกว่าอะไรก็ถ้าจะเรียกว่ามหาอุทกภัยก็หันไปดูปี54 แล้วไปถามคนตอนนี้ถามคนที่ถูกน้ำท่วมแช่มาแล้ว1เดือนเนี่ยครับ ว่าเรียกว่ามหาอุทกภัยหรือเปล่านะครับ มันก็เป็นทั้งหมดแหละครับ
0: อาจารย์
3: ครับเพราะฉะนั้น

0: อย่าไปเอากับคำพูดแบบนี้เลยครับเอาเป็นว่าเราระบายน้ำหมดวันที่เท่าไหร่ดีกว่า
1: เอาปรากฏการณ์นี้ก่อนอาจารย์หลายคนบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ฝนสามารถตกได้3วัน3คืนไม่ยอมหยุดเลยนะมันเกิดจากอะไรล่ะครับ
0: ปี38ก็ตกอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ลืมไปแล้วต่างหากมั้งครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนเราครับพยายามจะบอกว่าอย่างนั้นพยายามจะอธิบายอย่างนี
1: ้
0: มีตัวเลขอยู่นะครับปี2538เราก็ตกหนักแบบนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็นั่งไม่ติดก็นั่งรถไปไล่ดูเลยประตูน้ำอันไหนมันมีปัญหาบานไหนเปิดไม่ได้เครื่องสูบน้ำไหนทำไม่ได้แล้วพระองค์ท่านก็มาขีดเลยว่าต้องทำคันกั้นน้ำพระราชดำริทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยครับก็ยังใช้งานได้ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองอย่างนี้สิครับว่าเราประคับประคองสถานการณ์ให้ผ่านไปได้อย่างไรนะครับพระเจ้าอยู่หัวรอเก้าสอนไว้อย่างนี้นะฮะก็เราก็ตามทีฮะ
1: ครับ
0: จะมานั่งเขียนกันทำไมว่าอันนี้เรียกว่ามหาหรือไม่มหานะครับ
1: ครับเป็นความขัดแย้งซะเปล่าๆนะฮะ
0: มันไปสร้างความขัดแย้งทำไมนะฮะเพราะเราสร้างความสามัคคีสิครับว่าที่ร้านสะดวกซื้อนะอย่าไปกักตุนของนะเอาพอ3มื้อพอแล้วคนที่ตามมาข้างหลังจะได้มีกินนะอย่างนี้นะครับถนนเนี่ยจะออกไปได้ไงเนี่ยหมู่บ้านท่วมขนาดนี้นะฮะถนนใหญ่อย่างเช่นว่ารัชดาภิเษกใช้ได้แล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยววิภาวดีรังสิตก็จะใช้ได้ดีตามมานะครับแจ้งวัฒนะรถก็วิ่งได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ มองกันอย่างนี้ดีกว่าครับ
1: งั้นถามต่อเลยครับอาจารย์
0: ลาดกระบังนี่จะแช่อยู่นานนะฮะรามคำแหงแช่อยู่นานเพราะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับบางนาก็จะแช่อยู่นานพวกท่านจะอยู่กันยังไงเนี่ยราชการจะส่งข้าวไปให้กินไหมนี่เป็นอย่างนี้ดีกว่าครับ
1: นานเพราะอะไรครับรามคำแหงแล้วก็
0: เป็นที่ต่ำเป
1: ็
0: นที่ต่ำครับ
1: วิธีการแก
0: ้ฝนตกในพื้นที่นะครับเรียกว่าโดยเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ100มิลลิเมตรนะครับถ้าหากว่าเราจะไล่มั้งแต่วันที่25นะครับวันที่25ตกเฉลี่ยก็100มิลลิเมตรสูบน้ำออกไปได้60มิลลิเมตรนะครับก็เหลืออยู่บนท้องถนน40มิลลิเมตรนะครับบ้านใครก็อยู่กันนะเพราะวันที่26ก็ตกอีก100มิลลิเมตรโดยเฉลี่ยนะครับก็ตกทุกหลังคาบ้านทั่วกันหมดนะพอๆกันเลยนะครับบางที่อาจจะตกถึง180มิลลิเมตรก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำออกไปได้60ก็ยังเหลืออีก40บวกกับที่ทดไว้เมื่อวานอีก40ก็เลยกลายเป็น80ระดับน้ำมันก็ขึ้นนะครับใครที่อยู่ที่สูงกว่าก็ขึ้นน้อยนะฮะใครที่อยู่ที่ต่ำกว่าก็ขึ้นมากเป็นอย่างนี้ครับมาทำความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้นะฝนตกก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อวานนะครึ่งหนึ่งของเมื่อวานก็ประมาณ60มิลลิเมตร60มิลลิเมตรฝนที่ตกวันนี้เราออกได้ทันนะครับแต่ที่เราทดไว้80ลดไว้2วันนะครับว
1: ัน
0: ละ40ก็ยังอยู่ว่าอยู่บนน้องถนนเนี่ยครับแต่มันอยู่ในลักษณะที่ว่าของใครเป็นที่สูงกว่าก็จะแห้งไป
2: นะ
0: บางถนนก็เริ่มใช้ได้นะครับมันก็จะไหลไปอยู่ที่ต่ำกว่านะฮะแล้วหมู่บ้านไหนต่ำมั่งทางถนนที่แยกจากถนนใหญ่ใครแยกจากรัชดาภิเษกลงไปก็ยังแห้งไม่หมดครับยังวิ่งรถยังไม่ได้นะฮะก็ถ้าเป็นรถสูงสูงก็วิ่งได้นะรถเก๋งนี่อย่าเพิ่งออกมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดความโกลาหลลงไปนะวันที่29ก็วันหยุดเพราะฉะนั้นแต่การสูบน้ำนี่ไม่หยุดนะการสูบน้ำวันละ60มิลลิเมตรไม่หยุดนะครับวันที่27วันนี้สูบ60มิลลิเมตรวันพรุ่งนี้28สูบอีก60มิลลิเมตรนะแล้วมีฝนตกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ยังเหลือค้างอยู่บนถนนอยู่อีกประมาณ30มิลลิเมตรอ้าว30มิลลิเมตรก็วันที่29มาสูบต่อนะสูบต่อก็หมดพอดียกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไม่หมด
1: ครับ
0: นี่ครับเรามาหาข้อมูลกันอย่างนี้ดีกว่าว่าแล้วใครจะออกบ้านได้เมื่อไหร่
1: ฝนมันจะเติมอีกไหมครับอาจารย์
0: ถนนสายหลักตัวถนนย่อยนี่ก็นู่นแหละครับวันที่30เอารถสูงๆวิ่งออกมาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอาหารการกินนะนี่แหละครับต้องเป็นห่วงว่าคนที่อยู่สองข้างถนนที่เป็นซอยแยกลงไปนะของถนนรามคำแหงถนนพัฒนาการนะของถนนลาดกระบังทุกสายเลยนะครับของแถวๆบางนานะครับอย่างนี้ครับจะให้เขากินอะไรเพราะว่าตามร้านต่างๆมันหมดแล้วของนะอันนี้ต่างหากครับที่มาหาวิธีการกันดีกว่าครับ
1: อาจารย์ฮะฝนมันยังจะมาเติมอีกไหมครับหรือว่าจะผ่านไปแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วครับตอนนี้ไปเดือดร้อนคนเมืองการนะคนเมืองการนี่มีตัวเลขอยู่นะฮะ จะได้ให้ไปเข้าใจกันดีกว่านะครับอย่างเช่นคนเมืองกาญจน์ไม่ว่าจะเป็นบ่อพลอยไซโยกศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองอำเภอทองผาภูมินี่ได้ไปคนละ160 180 200มิลลิเมตรนะครับตอนนี้แต่เขาเป็นที่ชันนะเขาเป็นที่ชันเพราะนั้นเขาจะระบายน้ำได้เร็วไม่เหมือนคนกรุงเทพนะครับคนที่ตกเรียกว่าตกภาวะหนักสุดก็คือคนสุพรรณบุรีครับคนสุพรรณบุรีนะแช่น้ำนะครับหมายถึงว่าคนที่อยู่ข้างแม่น้ำท่าจีนนะแช่น้ำมา2 อาทิตย์แล้วเหมือนกับคนบางบานเสนาผักไห่เลยครับแล้วคราวนี้ฝนไปตกใส่เขามากอีกนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนะฮะดูตัวเลขสักนิดหนึ่งว่าคนสุพรรณบุรีวันนี้ได้รับไปอีก172ในขณะที่เราได้รับมาครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนสุพรรณหนักกว่าเรา2เท่านะคนสุพรรณอยู่ในที่ต่ำด้วยนะครับแช่น้ำมาแล้ว2อาทิตย์นะครับเพราะนั้นเราแช่ต่ออีกสัก3วันไม่เป็นไรครับ
1: คร
0: ับ เพื่อนเราเพื่อนปากเกร็ดเราก็เห็นประกาศหยุดไปแล้วด้วยนะครับอำเภอเมืองอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่เพื่อนเพื่อนเนี่ยครับดูถนนแจ้งวัฒนะรถพอวิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่าทางเข้าหมู่บ้านก็ยังไม่ได้อีกก็ต้องรอไปวันที่28กับ29อะไรเงี้ยนะครับก
1: ็
0: ต้องรอการสูบน้ำนะวันหนึ่งออกไปได้ก็ประมาณเฉลี่ยเทียบเท่ากับฝน60มิลลิเมตรนี่แหละครับ
1: ครับอาจารย์ครับวันนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวจะถอดบทเรียนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยายกโมเดลจากหาดใหญ่จะมาใช้กับกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ว่าไอ้รอบนี้เราได้เห็นทั้งการแจ้งเตือนทั้งเซลล์บอร์ดแครชมาเนี่ยอยากให้อาจารย์ประเมินหน่อยฮะเรื่องของการแจ้งเตือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันเพียงพอหรือยังว่ายังขาดยังเกินอะไรอยู่ครับ
0: คืออันนี้ถ้าพูดถึงการเตือนนะครับเราก็จะไปรอเซลล์บอร์ดคาสเซลล์บอร์ดคาสที่มันระบุตัวเป็นหมู่บ้านไปเลยนะครับระบุหมู่บ้านได้เลยเราต้องมามองภาพรวมว่ากรมอุตุเขาพูดว่าอย่างไรนะฮะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะเขาก็บอกว่าจะมีฝนตกหนักนะครับสำนักงานสารสนเทศน้ำก็ทำแผนที่ออกมาระบุเลยนะเนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นสีเหมือนที่นี่เลยครับเหมือนที่สำนักงานทรัพยากรไอ้สำนักงานสารสนเทศน้ำนะของชาติเลยนะครับทำออกมาแผนที่นี่ยังถูกต้องหมดอยู่เลยครับ2อาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ไม่เตือนออกมาแต่ว่าการสื่อสารนะการสื่อสารนี่ไม่ได้เข้าถึงนะการสื่อสารมันเป็น2ทางนะครับสื่อสารออกมาแล้วไม่เปิดดูมันก็ไม่เข้าถึงสิครับก็ต้องเปิดดูผมเองก็เปิดดูถึงพูดได้ว่าของกรมอุตุผมก็เห็นละเขาเป็นตัวหนังสือนะเขายังไม่เป็นภาพมานะครับแต่สำนักสารสนเทศน้ำเนี่ยทำเป็นภาพออกมาเลยนะจริงๆลืมส่งมาให้นะจะได้เอาอินเสิร์ตไว้ดูว่า
1: อ
0: ันนี้สำนักงานสารสนเทศน้ำทำไว้นะเหมือนเป๊ะเลยฝนมันเรียนแบบตรงนี้เป๊ะเลยอะไรเงี้ยครับบอกได้เลยว่าจุดตรงนี้จริงๆเป็นรายตำบลเลยนะครับที่เขาทำออกมานะฮะอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าเทคโนโลยีเราไปไม่ทันทันครับนะถ้าท่านนี้บอกว่าการสื่อสารไม่ดีคนปิดหูก็ไม่ได้ยินนะคนไม่ได้เปิดดูมันก็ไม่เห็นนะครับ
1: อ
0: ันนี้การที่ออกข่าวนะอาจจะเข้มข้นน้อยไปนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะ
1: คร
0: ับแล้วการที่จะโชงชางเลยปกติเวลากรมอุตุเขาจะเตือนนะครับหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นภาพรวมอย่างเช่นว่าภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครนะผมจำคำพูดได้เลย
1: คร
0: ับ
1: อ้
0: าวเราอยู่กรุงเทพหรือเปล่าล่ะก็เขาบอกแล้วภาคกลางตอนล่างกับกรุงเทพมหานครจะมาถามว่าบางกะปิตกไหมนี่มันไม่ถูกครับพออีก3วันก่อนจะเกิดเหตุนะครับเขาก็บอกเลยว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงสูงก็ไล่ตั้งแต่ไล่จังหวัดมาเลยนะครับก็ตั้งแต่ตราดมาเนี่ยก็ไล่มาเป็นจังหวัดนะครับเนี่ยครับแต่จะให้เขาระบุว่าเป็นบางกะปิหรือเป็นบางบัวทองนี
1: ่แค่กรุงเทพก็คลุมไปหมดแล้วฮะ
0: คลุมหมดเลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าดูจากแผนที่ของสารสถาบันสารสนเทศน้ำแห่งชาติเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยนะว่าคลุมหมดเลยครับกรุงเทพนะคลุมหมดเลยกรุงเทพคลุมปทุมธานีด้วยนะครับบางส่วนนะครับแต่นนทบุรีคลุมหมดเลยนะครับภาคตะวันออกนี่แดงเป็นแถบไปเลยนะครับนครปฐมคลุมนราธิบุรีตอนบนเท่านั้นนะครับกาญจนบุรีทั้งจังหวัดนะครับเนี่ยฮะแล้วเสร็จไปก็ไปที่สังขละนะครับแล้วก็ไปที่พบพระนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่แม่สอดนะฮะก็เป็นแถบแดงๆขึ้นไปนะครับจากแม่สอดถัดไปก็ท่าสองยางก็แม่เสรียงก็แม่ฮ่องสอนครับ
1: ครับ
0: ไปถึงวันที่28เลยครับเพียงแต่ว่า ท่านก็ให้มานะแต่ว่าผมเปิดดูนะคนที่ไม่เปิดดูก
1: ็ไม่ทราบ
0: ไม่ได้เห็นนะครับ
1: การอาจารย์
0: การสื่อสารนี่เป็นสองทางอย่างที่พูดฮะคนให้ออกมาก็ให้ให้ให้นะครับ
1: ค
0: นรับก็ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดนะก็จะไม่เห็นนะครับมันอาจจะต้องใช้ระบบมันหนึ่งนะฮะเซลล์บอร์ดคาสที่แน่นอนนะออกมาเลย 9:22 นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็ออกมาใส่มือถือคำพูดต่างกันด้วยนะฮะว่าเอ้ยอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะต้องไปหมู่บ้านอพยพนั้นไปศาลาว่าการนู่นอะไรเงี้ยไปคนละที่คนละทางเลยนะเพราะว่าเขาวางแผนไว้หมดแล้วครับเขารู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่เซลล์บอร์ดคาสติ้งมาเนี่ยเขาจะออกข้อมูลไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะวันก่อนผมเจอคนนี่แหละครับเสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออใช่กำนันเขาทำลายกลุ่มไว้ลายนะลายก็ลายกลุ่มมันก็ลายเขาก็บอกเขารู้ละว่าน้ำจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่ว่าคืนนี้มันง่วงนอนอ่ะก็ไปนอนก่อนปรากฏว่าน้ำมันมา
2: ใน
0: ค
2: ื
0: นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับว่าเราชะล่าใจไปหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเวลาได้รับข้อมูลแล้วนะเขาอาจจะไม่บอกถึงขนาดว่าเป็นบางบัวทองหรือบางกะปิอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างบางบัวแล้วกันบางบัวนี่เราหนักเลยนะครับ บางบัวตอนนี้ก็แช่น้ำอยู่เช่นเดียวกันกับคนลาดกระบังนะครับ
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นมันจะไม่สามารถระบุตำบลได้นะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นที่เนี่ยแล้วกทม.นี่ฝนตกทั้งหมดทั่วถึงจริงๆนะครับแต่ถัดจากนั้นมามันก็ขึ้นอยู่กับคนระบายน้ำก็คือหน้าที่ของกทม.นะครับแต่กทม.รู้แล้วครับว่าตามกำแพงมันต่ำที่สุดนะมันออกยากสุดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไป30นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับคราวนี
1: ้จริงว่า30นี่ก็ถึง3วันใช่มั้ยเนี่ย
0: กทม.ก็อาจจะไม่ได้บอกจริงผมอยากให้กทม.บอกนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวคนพัฒนาการนะคนรามคำแหงนะคนลาดกระบังนะช่วงนี้ต้องหาอาหารจะบอกว่าตุนอาหารก็เดี๋ยวผิดกฎหมายอีกหาอาหารไว้ให้พอถึงวันที
2: ่กี่วันกี่วันว่าไป
0: ท่านเนี่ยรถเล็กรถเล็กก็อย่างเรือเล็กเขาก็ห้ามออกจากฝั่งอันนี้รถเล็กก็ต้องห้ามออกมาเพราะว่าเดี๋ยวดับอีกวุ่นวายเขาอีกนะรถใหญ่เขาจะไปแจกอาหารแจกของก็จะแจกไม่ได
1: ้
0: นี่ครับมันต้องรีบว่ากันอย่างนี้เลยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เราอาจจะไลฟ์สดเยอะไปหน่อยก็เลยผมก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดนะก
1: ็
0: เลยไม่รู้ว่าเขาจะไปให้กินข้าวที่ไหนนะครับคนตามกำแพงในซอยนะคนในซอยในถนนนี่พอวิ่งได้เอารถสูงๆมาวิ่งได้นะแต่คนในซอยรามคำแหงคนในซอยพัฒนาการนะคนในซอยต่างๆของบางนานะครับบางจากด้วยนะครับคนในซอยต่างๆของแถวลาดกระบังอะไรเงี้ยฮะจะกินอะไรดีเนี่ยวันก่อนเขามาถามผมเกิดบอกว่าเอาอาหาร3มื้อพอเพราะว่าท่านถ้าท่านตุนมากกว่า3มื้อคนถัดไปจะไม่ได้กินปรากฏว่ามาดูน้ำแล้วโอ้โห
1: น้ำท่วมอก
0: มันน่าจะยาวไปถึง30นะครับคนที่ลุ่มต่ำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองแหละครับว่าเอ้ยผู้อำนวยการเขตจะเอาไงดีเนี่ยอาจจะเอามูลนิธินั่นมูลนิธินี่มาช่วยกันแล้วก็รีบเอาของไปให้นะอย่างน้อยมีอาหารกินวันละมื้อดีไห
1: ม
0: ตามซอกตามซอยนะครับซอกซอยนี้ต้องเอาเรือช่วยด้วยนะนะเพราะว่ารถสูงๆก็ยืมรถพี่ทหารเข้ามานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องวางแผนละครับว่าจะแจกจ่ายน้ำและอาหารอย่างไรฮะถุงอึด้วยนะฮะถุงอึ
1: ครับถุงดำนี่ไงฮะ
2: หลายๆคนที่ห้องน้ำใช้ไม่ได้ด้วยอาจารย
0: ์ถุงดำขยะถุงดำใส่อุจจาระนะฮะปัสสาวะไม่เป็นไรนะปัสสาวะลงน้ำไปครับ
1: ครับครับอาจารย์
0: ฮะต้องระวังไอ้โรคฉี่หนูด้วยนะครับโรคฉี่หนูกำลังระบาดครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับหลังจากนี้เราอยู่เขตไหนพื้นที่ไหนเราต้องทราบด้วยไหมครับว่าพื้นที่ของเรานั้นเป็นพื้นที่อ่อนไหวเป็นสีแดงสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับเมื่อกี้ที่ถ้าเรียกว่าคุณรงค์พูดถึงว่ารัฐบาลจะเอาโมเดลของหาดใหญ่มาใช้นะก็ดีครับผมเองอยากให้จัดเป็นสีๆเลยครับตอนนี้สีเราพอรู้แล้วล่ะว่าใครน้ำลงช้ากว่าเพื่อนนะก็ใส่สีแดงไปเลยไม่ต้องกลัวผิดนะใส่ไปเลยจะเป็นตำบลนี้บ้านนี้ตำบลนี้บ้านนี้นะครับใส่สีแดงไปเลยนะครับถ้าวันที่28น้ำยังไม่ลงใส่สีแดงวันที่29ไม่ลงแดงแน่นอนนะครับแต่เข้าลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับวันที่30ยังไม่ลงโอ้วันนี้ยิ่งแดงใหญ่เลยนะครับแล้วไอ้ที่เราใส่ผิดไว้วันก่อนก็เปลี่ยนเป็นสีส้มใช่ไหมนะครับแล้ววันที่28เขาลงก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าน้ำเขาลงตั้งแต่วันที่27ก็ใส่สีเขียวไปนะครับ แล้วคนที่ไม่ท่วมเลยก็ไม่ต้องใส่สีให้เขานะครับเพราะอย่างนี้

0: ปุ๊บนะจะได้จัดงบประมาณออกไปว่าเออกทม.หลังจากนี้นะคนที่เป็นสีแดงเนี่ยไปดูซิมันกี่ครัวเรือนนะในแต่ละครัวเรือนมีคนเจ็บคนป่วยคนชราคนอ่อนแอนะคนที่เรียกว่าเป็นแฮนดิแคปนะคนที่ต้องช่วยเหลือพิเศษเนี่ยจะได้มาร์กตัวไว้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ปุ๊บไปนะก็ประกาศเลยว่าท่านน่ะอยู่ในเขตสีแดงนะต้องมาฝึกทุกปีนะเหมือนกับฝึกไฟไหม้ตามตึกต่างๆอะครับถ้าท่านไม่มาฝึกนี่เราจะให้ท่านเสียภาษี2เท่าเลยอะไรน้องนี่เป็นต้นนะแต่ว่าท่านมาฝึกเราลดภาษีให้นะมันก็ต้องมีการกระตุ้นนะกระตุ้นในพื้นที่สีแดงเนี่ยครับแล้วก็ต้องตรวจสำรวจทุกปีนะเวลามาฝึกก็อะไรชื่อมาบอกด้วยว่าคนเจ็บคนป่วยคนชราคนอ่อนแอคนที่แฮนดิแคปเนี่ยครับที่จะต้องขนย้ายก่อนเพื่อนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมบ้านนี้มีคนหนึ่งเอ้ากลายเป็นผมแก่ลงกลายเป็น2คนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมตายไปก็ลดเหลือคนเดียวอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องสำรวจกันทุกปีสำหรับพื้นที่สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สีแดงก็ต้องว่าอย่างนี
1: ้ยิ่งถ้าเกิด
0: อันนี้ผมเสนอนะครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

วัสดีกันทูไนท์ไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569ค่ำคืนนี้มาเมากันเรื่องของผักผลไม้นะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋ากับปู่ทูไนท์ไทยแลนด์ทาง LTM FM 95มาดูผลไม้หน้าตาละไม้คล้ายกันจนบางทีก็สับสนอยู่นะอย่างปูเนี่ยปูก็สับสนค่ะอย่างมะยงชิดกับมะปรางเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะซึ่งมะยงชิดเนี่ยมันจะออกสีส้มๆกว่าถูกไหมผลก็จะใหญ่กว่าเออแต่มะปรางเนี่ยมันเล็กหรอปูก็เห็นมันก็เท่าๆกันน่ะเนาะแต่ลองกองกับลังสาดนี่สิโอ้โหมันคล้ายกันมากๆลองกองเขาบอกว่าเปลือกหนาอย่างน้อยเหมือนกับสละกับระกำปกติแล้วเราก็เห็นมันคล้ายๆกันยิ่งสมัยนี้หากินง่ายมากเพราะว่าเขาแกะมาให้ด้วยสมัยก่อนเขาขายกันเป็นแบบว่าพวงๆต้องมาแกะเองลำบากในการกินเนาะเขาบอกว่าสละผลจะยาวระกำผลจะกลมนั่นอย่างขนุนกับจำปาดะก็คล้ายแต่ละอย่างนี่คือมันเหมือนมากแต่รู้ไหมว่าความแตกต่างอ่ะมันมีทั้งรสชาติและผิวสัมผัสจ้าอ่ะผลไม้คู่แฝดเนี่ยพบบ่อยมากคือมะยงชิดมะปางนะลองกองลังสาดสละระกำขนุนจำปาดะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าแก้วมังกรเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินคิดว่ามันมีอย่างเดียวแต่จริงมันมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงจ้าหรือแม้แต่เมลอนแล้วก็แคนตาลูปเหมือนกันจังการแยกแยะผลไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่เราก็จะดูจากสีจากกลิ่นและความแน่นของผิวเมื่อเราสัมผัสค่ะมาเริ่มจากมะยงชิดกับมะปรางกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงเจ้าผลไม้เนี้ยมันเป็นผลไม้ประจำฤดูร้อนของไทยนะคะในหนึ่งปีเนี่ยมันจะออกผลผลิตในช่วงประมาณสักกุมภาถึงมีนานี่แหละค่ะส่วนใหญ่เขานิยมปลูกกันในโซนจังหวัดนครนายกซึ่งมะยงชิดและมะปรางนั้นเป็นผลไม้ที่มีสีส้มๆลูกกลมๆขนาดไม่ได้ใหญ่มากมองเผินๆเหมือนจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเลยเอาเข้าจริงมะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันนี่แหละค่ะแต่มันมีความคล้ายกันมากจะต่างกันหลักๆก็คือมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่แล้วก็สีส้มจัดรสมันจะหวานอมเปรี้ยวเนื้อจะเยอะเม็ดจะรีบไม่มียางค่ะส่วนมะปรางเนี่ยผลมันจะเล็กกว่าผิวจะเหลืองนวลไม่ค่อยส้มมากรสจะหวานหรือบางทีก็จืดๆแต่เม็ดมันใหญ่มากและมักจะมียางแล้วมะยงชิดก็มักจะมีราคาสูงกว่ามะปรางค่ะแต่มะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกันคือตระกูลมะปรางสามารถย่อยออกไปอีก5ชนิดเลยนะมีมะยงชิดมะยงห่างมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวแล้วก็มะปริงค่ะซึ่งชนิดที่คนนิยมนำมาทานก็มักจะเป็นมะปรางหวานและมะยงชิดเพราะมันมีรสชาติหวานแล้วก็ทานง่ายนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะมะยงชิดกับมะปรางมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่ผลจะรีแต่มะปรางเนี่ยจำไว้ว่ามันต้องเล็กกว่ามะยงชิดเนี่ยมันจะส้มเข้มเลยแต่มะปรางเนี่ยมันจะออกนวลๆเหลืองนวลๆแล้วถ้าเป็นมะยงชิดเนี่ยนะคะมันจะหวานเปรี้ยวตามแต่ถ้าเป็นมะปรางเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบหรือหวานจืดมะเล็ดนะคะมะยงชิดเนี่ยเม็ดมันจะเล็กมะปรางเม็ดจะใหญ่มะยงชิดไม่มียางไม่ระคายคอด้วยแต่ถ้ากินมะปรางอาจจะมียางทำให้เราระคายคอได้จำง่ายๆเลยมะยงชิดส้มกว่าใหญ่กว่าอมเปรี้ยวและไม่คันคอถ้ามะปรางเหลืองกว่าเล็กกว่าหวานแหลมแต่มันดันมียางนะสิส่วนมะยงห่างนั้นเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างมะยงชิดกับมะปรางเพราะผลมันจะคล้ายมะยงชิดแต่รสชาติมันจะเปรี้ยวมากกว่าหรือเปรี้ยวอมหวานเหมือนมะปรางเออแยกลำบากจริงๆเอามาดูลองกองกับลังสาดนะคะ
ถ้าเป็นคนขายผลไม้เขาคงแยกง่ายแหละแล้วสมัยเนี้ยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นเลยเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใจดีเนาะผลไม้ทุกอย่างเขาปลอกมาให้เสร็จเลย เอามาดูลองกองกับลังศาสตร์กันลองกองกับลังศาสตร์เนี่ยมันต่างกันที่ผิวค่ะลองกองเนี่ยผิวจะเรียบสีเหลืองซีดมียางน้อยเนื้อหวานหอมไร้เมล็ดส่วนลังศาสตร์เนี่ยผิวจะขรุขระสีเหลืองสดยางเยอะรสจะหวานอมเปรี้ยวเมล็ดนี่ขมเลยค่ะคือลองกองเนี่ย

มันเป็นผลไม้ในตระกูลลังสาดที่มีการพัฒนาพันธุ์ให้เนื้อหวานและก็มีเมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็เลยทำให้ลองกองนั้นมีราคาสูงกว่าลังสาดจ้ะลองกองเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์นะจ๊ะลองกองเนี่ยเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเป็นพืชตระกูลเดียวกับลังสาดแต่มีรสชาติดีกว่าลังสาดและมีกลิ่นหอมซึ่งลองกองเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งมีสารอาหารที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมและใยอาหารที่สูงขณะเดียวกันมันก็ให้พลังงานแก่ร่างกายด้วยรวมถึงมีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์เวลาเรารับประทานลองกองเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในภายในปากได้ด้วยจ้าอ่ะมาดูลังสาดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันเป็นผลไม้เมืองร้อนเหมือนกับลองกองนี่แหละเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดอากาศชื้นโดยทั่วไปนิยมกินกันแบบสดๆเพราะมันมีรสชาติหวานมีคุณค่าทางอาหารมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B1 2และวิตามิน C สรรพคุณทางยามันก็มีจ้ามันป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยรักษาอาการท้องร่วงเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบได้ดี

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิงสุดว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ยต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
1: Pulsar
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแม่คู่เหมือนนองกองกับลังศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนกันจริงๆแหละนะคะแต่เขาให้วิธีสังเกตง่ายๆคือดูที่เปลือกและผิวมันค่ะถ้าลองกองผิวจะเรียบสีเหลืองซีดนวลเปลือกหนาล่อนง่ายถ้าเป็นลังศาสตร์เนี่ยมันจะหยาบนะสีมันอาจจะเหลืองสดหน่อยแต่เปลือกมันบางแล้วก็ติดเนื้อลองกองเนี่ยกินง่ายมันไม่มียางไงแต่ลังศาสตร์เนี่ยมันมียางสีขาวขุ่นๆเยอะนะคะแล้วลองกองเนี่ยเนื้อมันจะใสหวานเนื้อนุ่มเม็ดเล็กหรือบางทีมันไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นลังศาสตร์เนี่ยรสมันอาจจะอมเปรี้ยวแล้วเม็ดมันก็ขมๆด้วยลองกองเนี่ยมันจะกลมๆเนื้อมันจะแน่นเบียดกันเป็นพวงเลยส่วนลังศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นทรงกลมรีพวงไม่แน่นเท่ากับลองกองค่ะเพราะฉะนั้นหากอยากได้รสหอมหวานกินง่ายก็ควรจะเลือกลองกองนะคะแต่ถ้าหากว่าชอบอะไรที่มันเปรี้ยวๆราคาถูกๆก็ลองกินลังศาสตร์ก็แล้วกันแต่เนื้อมันน้อยไงมันจะขมมั้ยเนี่ยฮะอุ้ยอีกผลไม้ที่ดูแล้วก็ละไม้คล้ายกันเหลือเกินสละกับระกำไงจ๊ะซึ่งสละกับระกำเนี่ยเป็นผลไม้ที่หลายคนแยกออกยากมากเพราะมันคล้ายกันจริงๆทั้งรูปร่างภายนอกและรสชาติถ้าเปรียบกับคนก็คงเรียกว่าฝาแฝดนั่นแหละค่ะก็เลยยากที่จะแยกมันออกนอกจากจะคลุกคลีกับมันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะว่าเขาแกะให้กินนะแพ็คนึงก็ประมาณเนี่ย 40-50 กินได้แล้วนะคะเอาจริงๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าทั้งระกำและสละเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเรารู้จักสังเกตตั้งแต่ต้นเลยก็ว่าได้ใบของมันก็ต่างกันและรวมไปถึงหนามแหลมก็ต่างกันถ้าเราเด็ดสละมาจากต้นเนี่ยสามารถใช้มือเปล่าเด็ดได้เลยเพราะว่าหนามมันเนี่ยจะติดอยู่ที่ผลแล้วก็ไม่แหลมมากแต่ระกำเนี่ยไม่มีทางที่จะไปเด็ดมันเอามากินได้เลยต้องใช้ถุงมือเท่านั้นค่ะมิฉะนั้นหนามมันจะตำมือเราได้ไงแต่ถ้าอยากรู้ว่าสละกับระกำมันแตกต่างกันยังไงตาเปล่าเราก็สามารถแยกได้จากเปลือกมันค่ะคือเปลือกของสละเนี่ยนะคะมันจะสีไม่ค่อยสวยเปลือกมันจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลลักษณะของเมล็ดในต้นมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนกันมีหนามเยอะนะคะและผลก็จะเรียวยาวน้ำในเปลือกสละน่ะมันไม่ค่อยแข็งเท่ากับเปลือกระกำเวลาเก็บก็เลยไม่ยากจริงๆแล้วเอามาใส่ถังแล้วเขย่าเขย่าเขย่าไอ้หนามเล็กๆมันก็จะหลุดออกหมดสมัยก่อนตอนที่เขาไม่แกะขายอะค่ะปูก็ต้องเอามาใส่ในตะกร้าแล้วก็เอาไปเขย่าเขย่าเขย่าสลัดให้เจ้าหนามมันออกให้หมดแล้วค่อยมาแกะแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกสบายมากเขาแกะให้กินเลยส่วนระกำนั้นเนื้อผิวมันจะสีแดงต้นมันมีหนามแหลมมากแล้วกลิ่นนะคะถ้าเป็นสละจะหอมรสชาติหวานหวานมากเลยนะคะหนามมันก็เล็กเขย่าเขย่าก็หลุดเนาะกินสบาย แล้วก็หวานหรืออาจจะเปรี้ยวนิดๆแต่ส่วนใหญ่น่าจะรสหวานมากกว่าแล้วเมล็ดมันก็เล็กกว่าระกำกลิ่นก็หอมกว่าส่วนระกำนั้นสีผิวของระกำมันอาจจะสวยเพราะว่าพอเราเห็นผลมันอะมันจะแดงแดงกว่าสละเยอะเลยแต่หนามันนะสิหนามันค่อนข้างเยอะกว่าและยาวกว่าส่วนกลีบผลมันก็ต่างกันระกำเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวถึงเปรี้ยวมากเนื้อน้อยเมล็ดใหญ่จะเห็นเนื้อไม่ค่อยเยอะรสชาติก็คือเปรี้ยวมากเอ๊ะหรือนี่คือสาเหตุที่เขาถึงได้ตั้งชื่อให้มันว่าระกำพอแกะมาแล้วระกำช้ำใจจริงๆเขาบอกว่าเวลาจะกินระกำสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยกินเปล่าๆหรอกเพราะมันเปรี้ยวมากไงส่วนใหญ่เขาจะเอามาตำเอามาตำเอามายำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสละเรากัดกินเหมือนผลไม้ได้เลยเพราะมันไม่เปรี้ยวมากแถมยังหวานอร่อยด้วยเห็นไหมแยกกันไม่ยากจริงๆเพราะความแตกต่างเนี่ยจากสายตาก็มองเห็นแล้วว่าสละเนี่ยผลเรียวนะผลเรียวยาวแต่มันอาจจะสีไม่สวยเพราะมันแดงอมน้ำตาลแต่เจ้าสละนี่มันสวยงามมากคือเปลือกมันจะสีแดงสดแต่แหมหนามมันแข็งเหลือเกินแล้วตัวมันก็ป้อมอ้วนสั้นนะคะเนื้อก็น้อยอีกทีนี้ก็แยกกันได้แล้วใช่ไหมคะระหว่างระกำกับสละแต่ไม่ต้องห่วงสมัยนี้เขาแกะให้กินไปซื้อเขาเถอะง่ายดีไม่ต้องเจ็บมือด้วยมาถึงแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงนะจ๊ะแก้วมังกรเป็นผลไม้รสหวานละมุนมีคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณเยอะแยะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำหลายคนค่ะโดยเฉพาะคนรักสุขภาพเนี่ยเขาชอบเอามากินควบคุมน้ำหนักทั้งยังมีวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดเสริมสร้างคอลลาเจนบำรุงผิวพรรณอุดมไปด้วยแมกนีเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความเครียดบำรุงระบบประสาทและยังมีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยระบบขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วเม็ดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆสีดำๆตัวนี้แหละต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคเรื้อรังแล้วสรรพคุณของมันคือช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอวัยอิ่มท้องนานแก้ท้องผูกแก้วมังกรสีขาวสังเกตมันจะมีเกล็ดสีเขียวเรียงรายอยู่ส่วนแก้วมังกรสีแดงนั้นเกล็ดด้านนอกมันจะหยิกๆหน่อยถามว่าต่างกันยังไงถ้าเป็นสีขาวมันจะหวานน้อยเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ำตาลส่วนแก้วมังกรสีแดงนั้นจะหวานฉ่ำมาก

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดบรีโลกยารามวัดยานาวาและวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อและวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาวัดเต่าปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตราการวิศวกรรมจำกัดสภานายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สิมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สโมสรโลตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนสารพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

0: ซิริสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

10:17 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงกับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ27 กันยายน 2569ค่ะก็กลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่คนไทยรู้สึกว่าโอ้โหเราเจออะไรเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละปีนะคะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายจังหวัดตอนนี้นะคะกำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านนะคะมาซื้อของซื้ออาหารหรือว่าซื้ออะไรได้เลยนะคะหลายท่านก็น่าจะเกิน48ชั่วโมงนะไม่ใช่1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่า1วันนะคะบางท่านบอกว่ามันเกิน48ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการขอกำลังนะคะจากเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเข้าไปช่วยเหลือสำหรับประชาชนกลุ่มนี้นะคะเราเห็นจากภาพเห็นจากFacebook ของหลายท่านนะคะได้มีการขอความช่วยเหลือก็น่าเห็นใจมากนะคะบางพื้นที่นั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงจริงๆนะคะนี่ก็คงจะต้องเกาะติดสถานการณ์กันตลอดนะคะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับสถานการณ์ณขณะนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะจะส่งกำลังใจจะยังไงก็โทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะ022481366หรือว่าใน Facebook ค่ะ LTM FM 95ค่ะก็เป็นเพจของเรานี่แหละค่ะ LTM FM 95นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีกำลังใจเนาะสำหรับคนที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะก็ทางปสวท.นะคะก็จะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะช่วงขับสุขภาพของเราวันนี้จะไม่มีคุณหมอวิวัฒน์มาตอบคำถามนะคะให้คุณหมอพัก1สัปดาห์แล้วก็จะคุยกันเราให้กำลังใจกันได้เนาะเพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายังคงคือภาพรวมนั้นเนี่ยฝนน่ะตกน้อยลงนะคะสถานการณ์ฝนในพื้นที่ดีขึ้นเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลกระทบในช่วง3วันครบแล้วเนาะ3วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามันก็จะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วนะฝนที่ตกอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ร่องมรสุมแล้วมันเป็นฝนที่ตกตามปกติเป็นฝนตามปกติแล้วก็ปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมก็จะลดลงนะคะอันนี้เห็นท่านผู้ว่าชัดชาติว่าอย่างนั้นณขณะนี้ในกรุงเทพมหานครทางสำนักการระบายน้ำยังคงเร่งระบายเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าระดับน้ำในคลองสายหลักๆเนี่ยยังสูงอยู่มากบางคลองมีระดับน้ำสูงขึ้นด้วยซ้ำเนื่องจากว่ามันมีน้ำไหลจากพื้นที่ใกล้เคียงมาสมทบด้วยนะคะก็ที่น่าห่วงที่สุดคือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะที่อาจจะติดเตียงอยู่ตามบ้านต่างๆนะคะตามตึกตามแฟลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็เรื่องของบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็คงจะต้องใช้สื่อนะคะโซเชียลมีเดียแล้วก็สายด่วนจริงๆเขามีสายด่วน1555นะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็1669ค่ะให้เป็นช่องทางหลักในการรับแจ้งข้อมูลสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะส่วนการอพยพประชาชนที่อยู่บ้านชั้นเดียวนะที่หนักสุดเลยค่ะบ้านเพื่อนรักของดิฉันด้วยนะคะอยู่ตรงเคหะร่มเกล้าค่ะโอ้โหสภาพคือไม่เหลือเลยค่ะข้างล่างนะคะทุกอย่างเป็นขยะไปหมดบ้านที่คือวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอน้ำมามันก็จะเป็นขยะไปหมดเลยนะคะบางอันก็ยังแยกได้อยู่วันนี้ของที่เราต้องใช้แต่บางอันก็แยกไม่ได้ละหรือว่าพื้นที่ลาดกระบังนะคะซึ่งน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่ได้แล้วอันนี้ก็จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันก็เข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครมีการคัดเลือกสถานที่ที่จะจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะคื
เวลาเขาจะมีศูนย์พักพิงสักจุดนึงเนี่ยเขาก็ต้องประเมินศักยภาพในการรองรับในระยะยาวด้วยนะก็ต้องประสานพื้นที่ที่มีความพร้อมนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพื้นที่เยอะคำนึงถึงห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคำนึงหนักๆเลยเรื่องสุขอนามัยประมาณนี้นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังขอรับการประสานการสนับสนุนจากภาคเอกชนว่าจะเลือกใช้สถานที่ไหนก็ได้ที่มีแบบห้องน้ำในตัวนะพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ำเติมอาหารกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องช่วยกันในยามนี้นะคะเห็นบอกว่าณขณะนี้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นนะคะใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับบริจาคอาหารแห้งอาหารปรุงสุกอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มนมกล่องนมผงสำหรับเด็กนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ล้างห้องน้ำจะไม่รับบริจาคของสดก่อนตอนนี้นะคะยังไม่รับของสดนะคะเพราะว่ายังต้องเคลียร์พื้นที่ยังต้องจัดการอะไรกันอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่จะบริจาคนะคะตอนนี้จุดหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนวิชูทิศดินแดงนะคะก็ไปได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบึงรับน้ำหนองบอนเขตประเวศนะคะอันนี้ตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นช่วงค่ำแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์แล้วนะคะแต่ถ้าใครสะดวกจะไปที่โรงเรียนวิชูทิศที่นั่นตลอด24ชั่วโมงนะคะแม้ว่าฝนจะเริ่มเบาลงแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในชุมชนขณะนี้นะคะยังไม่จบก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือระยะยาวโดยหัวใจสำคัญต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดหลังจากจุดไหนก็ตามนะคะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะต้องออกจากให้ออกจากพื้นที่ให้เร็วแต่ไม่รู้จะทำได้ยังไงเนาะเพราะว่าทุกที่มันก็ท่วมไปหมดมันก็เยอะมากอะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ต้องฝากเนาะอย่าเรียกว่าคือประชุมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลอะไรไหมนะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็รอคอยเนาะเขาก็เดือดร้อนนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยในส่วนของล่าสุดนะคะเขาบอกว่าจะจัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนกับระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งคืนทั้งวันเพราะว่าสภาพอากาศอย่างเมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่งถึงเมื่อคืนเฝ้าระวังแบบใกล้ชิดเลยนะคะแต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่นะสำหรับประชาชนนะคะตอนนี้ก็บางส่วนก็อพยพไปแล้วนะคะที่น่าเห็นใจมากเลยอันนี้มาใกล้ตัวเรามากเนาะที่แฟตคลองจันค่ะดิฉันก็ไปอยู่บ่อยนะแฟตคลองจันเนี่ยก็เดี๋ยวจะแวะซื้อนู่นนี่นั่นนะคะก็จะไปอยู่บ่อยมากนะคะตอนนี้ยังน่าห่วงแล้วก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วที่หนักอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่แถวบางกะปินะคะร่มเก้าประเวศพัฒนาการพหลโยธินช่วงแยกเกษตรยาวไปจนถึง BTS บางบัวเลยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้น้ำก็ยังคงท่วมขังอยู่สูงสะสมอยู่ในปริมาณมากก็แน่นอนนะคะส่งผลให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนเห็นภาพข่าวเจ้าของรถตัดสินใจเอารถขึ้นไปจอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแยกกับสะพานข้ามคลองตลอดแนวถนนพหลโยธินแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถนั้นรับความเสียหายจากถูกน้ำท่วมค่ะเราเห็นในกลุ่มไลน์นะคะหรือว่าเพจกลุ่มเฉพาะของรถนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าประกันจะรับจะเคลมไหมจะยังไงอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ในส่วนของเฉพาะการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะคะกับพื้นที่ใกล้เคียงยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่ในระดับสูงนะคะก็รถเล็กควรหลีกเลี่ยงเลยค่ะรถเล็กนะคะไปใช้เส้นทางถนนพหลโยธินน่าจะคือจุดเนี้ยจุดหน้าเกษตรเนี่ยหลีกไปเลยก็ได้นะคะไปใช้เส้นทางเลี่ยงทางอื่นน่าจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้ตอนประมาณ 19:00 นที่ผ่านมานะก่อนค่ำเนี่ยค่ะก็ยังเห็นทุลักทุเลกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะผ่านเนาะสำหรับตรงนั้น
นะตรง BPS นะคะรถเล็กๆอ่ะนะรถกระบะยกสูงเนี่ยโอเคได้อยู่นะกระบะยกสูงพอที่จะเดินทางได้รถเมย์ได้แต่ว่ารถเล็กคือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีรถประเภทรถไฟฟ้าแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นอ่ะไม่น่าจะรอดนะหลายย่อนะรถไฟฟ้าที่แบบนั่งคนเดียวอ่ะ EV นั่งคนเดียวค่ะเราเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนะคะมันมีความเสี่ยงมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังประเมินไม่ได้นะคะว่าความเสียหายโดยเฉพาะรถก่อนนะคะจะจำนวนเท่าไหร่กี่คันเอาเฉพาะแค่จัดคลองจันที่เราคุ้นเคยอ่ะบางกะปินะคะมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอ่ะตรงพื้นที่แฟลตโอ้โหรถจอดอยู่เยอะมากเลยนะคะบางจุดนี่คือท่วมมิดเลยค่ะเมตร2เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยน่าจะจมอยู่นับร้อยเป็นร้อยคันนะคะตรงนิด้านะคะตรงนั้นก็รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะลงมานิดนึงแล้วนะคะสำหรับในจุดนั้นโอ้โหนี่คือสภาพแล้วก็บางคนก็พยายามที่จะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นตึกนะคะชั้นหนึ่งก็พอว่าอยู่นะก็ยังพอยกได้เนาะขึ้นตึกได้แต่โอ้โหเอาขึ้นชั้นสองเนี้ยมันก็จะยากอยู่นะคะชั้นสองนี้ยากอยู่นะคะเพชรบุรีตัดใหม่เป็นยังไงเพชรบุรีตัดใหม่น้ำลดลงบ้างแล้วค่ะนะน้ำระบายไปได้แล้วบางส่วนนะคะสำหรับเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ตอนนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อช่วงเย็นนะคะก็เขาบอกว่าพบปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยหย่อมฝนกำลังแรงที่เคยปกคลุมประเทศไทยเคลื่อนสู่อ่าวมะตะบันประเทศพม่าค่ะแล้วก็มีกำลังแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่พม่าก็ใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนู้นก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะส่วนบ้านเราพรุ่งนี้ก็มีข่าวดีว่าสภาพอากาศจะเริ่มดีขึ้นท้องฟ้าเริ่มเปิดนะคะพรุ่งนี้แล้วก็คาดว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่จะเริ่มคลี่คลายหลังจากผ่านพ้นคืนนี้ไปนะคะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษนะคะพื้นที่ภาคกลางตอนบนกับภาคตะวันตกค่ะจะยังมีฝนหนักต่อเนื่องนะคะจนถึงพรุ่งนี้เลยนะสำหรับคืนนี้นะคะและต้องบางพื้นที่นะอันนี้ต้องระวังปริมาณฝนสะสมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกาญจนบุรีค่ะท่านผู้ฟังใครที่อยู่ที่เมืองตาลนะคะมีการเตือนว่าน่าห่วงเนื่องจากว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักสะสมทะลุ200มิลลิเมตรไปแล้วรวมถึงจังหวัดตากด้วยนะคะตากตอนล่างค่ะนะส่วนกรุงเทพก็ยังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะน้อยลงต่อ3วันที่ผ่านมานะคะภาคตะวันออกปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะหลังเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับสภาพในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะสวัสดีนะคะพี่วัฒนาจากจังหวัดสระแก้วนะคะรับชมจากทุ่งนาบ้านหาดสำราญอำเภอโคกสูงฝนไม่ตกนะคะฝนยังไม่ตกอ๋อแต่น้ำท่วมเหรอคะน้ำท่วมทุ่งนากับบ่อเลี้ยงปลาอ๋อไม่ตกเฉพาะวันนี้เนาะแต่เมื่อวานตกก็เลยน้ำท่วมนะคะโอ้เนี่ยไปทั่วเลยสวัสดีพี่เกียงไกรนะคะพี่แขกบอกว่าญาติอยู่แฟลตคลองสันด้วยโอ้โหแล้วนึกถึงบางปลาเราเลยเนาะบางปลาไม่ได้ขายไก่เนาะสองสามวันนี้นะคะก็โอ้สภาพแฟลตคลองสันนี่นะคะไม่เบาเลยเดี๋ยวรอดูน้ำลดว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีพี่ฟ้าหานรักนะคะพี่ชนลี่ค่ะผ่านปี54มาแล้วมาปี69ก็ต้องผ่านไปให้ได้เช่นกันนะคะขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้กำลังใจตัวเองใช่โอ้โหปี54ตอนนั้นเชื่อไหมว่าเราเอารถเก๋งของเรานี่นะคะคันเล็กๆนะไปขนทรายไม่รู้กี่รอบนะแล้วไม่รู้เอาพละกำลังมาจากไหนเนาะตอนนั้นยังไม่ได้อวบอ้วนขนาดนี้เนาะตอนตักทรายใส่กระสอบแล้วก็ยกนะคะสองคนกับหลานนะแล้วก็พี่สาวใส่รถเก๋งอ่ะคิดดู
ไล่นะกี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวนะคะจากมีนบุรีไปร่มเกล้านะตอนนั้นเขามีทรายมากองให้โอ้จำเหตุการณ์ถึงแม้ว่าผ่านมา15ปีแล้วนะคะยังจำได้ดีมากจำได้ทุกอนูจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราตื่นตระหนกตกใจมากเนาะสำหรับในปี54นะคะโอ้โหซื้อถุงพลาสติกหนาๆนะคะซื้อตั้งโอ้รู้สึกจะ 2-3,000 มั้งจะเอามาคุมรถใส่รถจะห่อนะคะสุดท้ายก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นคือจะขับรถเข้าไปในถุงนั่นอ่ะมันไม่ได้ก็เลยเก็บถุงเพิ่งจะทิ้งถุงนั้นเมื่อปีที่แล้วนะคะมันหนักมากนะคะเราลงทุนแม่แล้วก็ลงทุนซื้อเป็นไม้เหมือนคอนกรีตเลยนะคะไม้หนักๆค่ะมากั้นบ้านเอาเตามาปิดเพื่อไม่ให้น้ำเข้าบ้านนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นคราบอยู่นะคะบ้านที่มีนบุรีเนี่ยเราผ่านมาแล้วจริงๆนะคะสำหรับปี54ตอนนั้นไม่หนักชาวบ้านนะแต่มาปีนี้เนี่ยหนักกว่าหรือบางจุดนะคะปี54หนักกว่าแต่บางพื้นที่ปีนี้หนักกว่าปี54ก็แล้วแต่นะคะก็อย่างที่พี่เชอรี่บอกเนาะเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะสวัสดีคุณโอถูกไหมหรือคุณโอจารันนะคะสวัสดีคุณพี่วันนี้เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งอยู่แถวสายไหมสู้ๆนะคะให้กำลังใจค่ะคุณเสือ10ตัวอ๋อไม่ได้เสือ11เนาะอันนี้คุณเสือ10ตัวนะคะคุณทัชชัยค่ะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็คุณทศพรสวัสดีค่ะบางแขกสุดที่รักบอกว่าส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพและปริมณฑลขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูวันพี่กระโปโลจะผ่านจากนี้กันไปด้วยกันให้กำลังใจนะคะใช่เลยพี่ไหนอีกพี่ไตรรัตน์นะคะแล้วก็ลุงแก้วมณีสวัสดีด้วยนะคะพี่ลำพึงมณีเขียวพี่แชมป์สีสุขลุงต่อยนะคะสวัสดีด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายบางท่านก็เป็นผู้ประสบภัยอยู่บางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็ได้แต่ดูข่าวเนาะมันหนักจริงๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเดี๋ยวรอคืนนี้ให้ผ่านไปคืนนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฟังอยู่ระยองน้ำท่วมหลายแห่งเลยค่ะอ๋อนะคะส่งกำลังใจกันมานะคะสวัสดีคุณลุงจรูนด้วยในส่วนของผู้ช่วยชาญนิดนึงแล้วกันเนาะไหนๆพูดเรื่องน้ำท่วมแล้วครึ่งแรกก็พูดเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี่มันหนักหนาสาหัสมากเนาะเข้าใจคนที่แบบสูญเสียทรัพย์สินน่ะนึกออกไหมคือข้าวของมันเอาไม่ทันน่ะไม่ทันได้ยกไม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยวันนี้เห็นคลิปของบ้านเพื่อนรักกันเนี่ยนะคะเขาอยู่ร่มเกล้าลูกสาวเขาถ่ายคลิปอยู่พอเขาเห็นสภาพบ้านเขาก็ร้องไห้ออกมาเลยเขาบอกว่าโอ้โหพังหมดเลยแม่เขาเรียกแม่ก็ปลอบใจอยู่ข้างๆว่าไม่เป็นไรลูกนะหาซื้อเอาใหม่ได้เขาก็ถ่ายคลิปไปก็ร้องไห้ไปน้องก็เสียดายทรัพย์สินนะคะสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงเกิน300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ซึ่งวันนี้ในบางจังหวัดก็ยังคงหนักอยู่นะคะเช่นกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากและกำแพงเพชรส่วนกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่ตราดกับจันทบุรีนะคะก็ยังคงหนักอยู่นะสองจังหวัดนี้ก็เลยทำให้มีน้ำรอระบายอยู่หลายเส้นทางนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้เนี่ยกรุงเทพจะเบาบางแล้วก็ย้ายไปตกหนักทางภาคตะวันตกแทนอย่างที่บอกว่าการจันทบุรีต้องระวังเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้แล้วก็ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็นประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีระดับน้ำท่วม เพิ่มขึ้นซึ่งทางศูนย์ได้ยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงนะคะจนเกิดเป็นมหาอุทกภัยเหมือนปี54แน่นอนอันนี้คนที่ยืนยันคือท่านผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะ
ก็อาจารย์สุนีสุภราทิศนะคะของมอรังสิตแล้วก็ท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะท่านโพสต์ว่าจะไม่เป็นมหาอุทกภัยเหมือนปี54แน่นอนเพราะว่าน้ำเหนือที่ผ่านนครสวรรค์เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต่างจากปี54เนี่ยมันสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายแหละทุกจังหวัดที่บอกไปเนี่ยนะคะขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็วางแผนการหลีกเส้นทางน้ำท่วมขังนะคะบางคนบอกอุ้ยไม่รู้จะหลีกยังไงบ้านมันก็อยู่ที่เดิมนะทรัพย์สินต่างๆก็ที่เดิมนะคะก็ยากมากอะเนาะสำหรับในเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้นะคะเข้าใจเลยใครที่โพสต์ระบายความรู้สึกนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะคนที่แบบเขาประสบพบเจอเหตุแบบนี้มันเครียดอะค่ะเครียดจริงๆนะต้องเข้าใจนะคะสถานการณ์และลักษณะนี้เนาะนักการเมืองอะไรต่างๆนะบรรดารัฐมนตรีส.ส.อะไรทั้งหลายที่โดนด่าโดนว่าเนี่ยนะคะท่านต้องยอมรับนะคะให้ประชาชนเขาระบายใช้อารมณ์บ้างเนาะท่านต้องยอมรับนะว่าอาจจะแบบคือไม่ได้ทันท่วงทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการเข้าไปช่วยเหลือท่านต้องไม่มีอารมณ์กับชาวบ้านนะคะรับยอมรับไปเลยประมาณนี้เนาะก็ปล่อยให้ด่าอันนี้ปล่อยให้ด่าไปเหรอก็อย่างนั้นแหละนะคะมันต้องอย่างนั้นเพราะคือสถานการณ์เนี่ยมันรู้สึกว่าณสถานการณ์นี้คือแค่แบบได้ระบายอ่ะนะชาวบ้านได้ระบายมันจะรู้สึกหายเครียดไปอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะพูดปุ๊บฝนลงเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะคะได้ยินเสียงฟ้าไหมคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะกับขับสุขภาพค่ะ

0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: เดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: ใครเสี่ยงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคุ้นสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
10: ์ล้านล้านล้านล้าน

0: 0969โหลดเลย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรง

ำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ให้ทุกท่านได้มีกำลังใจเรียกว่ามากมากเลยนะคะก็ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครที่กำลังหนักอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องรับมือฝนที่ตกสะสมเรื่อยๆนะคะก็ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้เขาแนะนำว่าให้ตั้งหลักอยู่ที่บ้านแต่ว่าบางทีบางคนเมืองกรุงจะอยู่ยังไงเนาะมันอยู่ไม่ได้อ่ะก็คงต้องดิ้นรนออกมาเนาะอาจจะไปอยู่บ้านญาติหรือว่าจะยังไงก็ตามนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ28กับ29 2วันกรุงเทพมหานครจะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะที่ครม.มีการประกาศว่าให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะส่วนในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงตอนนี้นะคะไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นสีเขียวเลยค่ะมีแต่ส้มกับแดงณขณะนี้นะคะมีส้มกับแดงน้ำยังคงสะสมอยู่ในพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดนะคะก่อนหน้านั้นนี่50เขตหมดเลยนะคะวันนี้ก็อาจจะมีบ้างในบางพื้นที่ที่แบบลดลงแล้วลดลงเรียกว่าพอสมควรเลยเนาะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ำนี้นะคะแต่หลายท่านบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้นี่คือรับมือไม่ไหวบางคนก็ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะปล่อยวางหมดเลยค่ะก็เกิดอาการเครียดนะคะการเครียดก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยก็ไม่คือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนอ่ะเพราะคำว่าเอาอยู่ใช่ไหมที่มีการพูดถึงกันนะคะนั่นแหละก็เลยอาจจะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรนะคะจริงๆในสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกนะคะทุกคนมีอาการเครียดสะสมมาเนื่องมาจากการใช้ชีวิตที่ตึงเครียดบางคนก็สูญเสียนะบุคคลนั้นเป็นที่รักบางคนก็สูญเสียทรัพย์สินบางครอบครัวนะแล้วก็พอมันเกิดอาการเครียดสะสมก็กลายเป็นอันตรายที่ไปทำลายสุขภาพได้นะคะท่านผู้ฟังก็ต้องหาอะไรที่แบบให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างนะคะคือถ้าเราเครียดมากๆเนี่ยสุขภาพก็จะแย่ลงเรื่อยๆนะคะคนที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีอาการเครียดสะสมหรือไม่เนี่ยให้สังเกตก็คือจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นพฤติกรรมการนอนเนี่ยค่ะนอนไม่หลับตื่นเร็วเกินไปแล้วก็ตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมการนอนเปลี่ยนพฤติกรรมทางอารมณ์อันนี้ก็เปลี่ยนนะคะบางคนก็จะหนักไปทางแบบไม่แหละระบายแบบบางทีก็อารมณ์ใช้อารมณ์นะคะก้าวร้าวมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็กลับกันไปเลยนิ่งเงียบไม่คุยเบื่อหน่ายชีวิตวิตกกังวลหน้าตาเศร้าหมองแล้วก็ถ้าแสดงออกทางกายเช่นหายใจถี่ขึ้นหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วบางรายมีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะคะนี่คืออาการเครียดที่แสดงออกทางกายใครที่มีอาการแบบไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอันนี้ผู้ใกล้ชิดนะอย่านิ่งนอนใจนะคะต้องดูแลใกล้ชิดแบบพิเศษเลยค่ะหาหมอเลยนะต้องจัดการความเครียดด้วยตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกนะคะพยายามมองในแง่บวกวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นๆถ้ายังเครียดหนักๆก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวใหม่นะคะเดี๋ยวพอน้ำลดเนี่ยก็ต้องจัดบ้านใหม่นะจัดต้นไม้ใหม่อะไรประมาณนี้อาจจะต้องเรียกว่าต้องทำใจในบางทรัพย์สินในบางชิ้นที่ต้องทิ้งบ้างถ้าเราในมองในแง่บวกว่ามันก็อาจจะต้องทิ้งบ้างนะบางทีเราก็สะสมมากจนเกินไปนี่ได้สบายใจลงนะคะบำบัดตัวเองง่ายๆนะคะด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะช่วงที่แบบออกไปไหนไม่ได้ก็นี่ค่ะฟังเพลงผู้จัดบางบ้านน่าเห็นใจนะบางทีไฟฟ้าก็ถูกตัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากหน่อยเนาะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าออกข้างนอกได้ก็ไปในที่ที่ผ่อนคลายนะคะไปเดินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครยังมีมือถืออยู่นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ก็ใช้เวลาพูดคุยปรึกษากับทุกนะกับคนที่กำลังเผชิญ
ในสถานการณ์เดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดความเครียดได้ลดความกดดันในชีวิตได้นะคะนี่คือเรื่องของการรู้สึกว่าเครียดวิธีการจัดการนะคะก็พบปะเพื่อนฝูงก็ดีที่สุดนะคะความเครียดสะสมก็เป็นภาวะที่สร้างความกังวลกับรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันแน่ๆนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลในอนาคตนะต่อการทำงานส่งผลต่อคนรอบข้างการไปพบหมอนั่นคือจิตแพทย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่หาทางออกจากภาวะเครียดสะสมไม่ได้หลายคนมักจะเข้าใจว่าการไปพบจิตแพทย์เนี่ยคือเราต้องแบบใกล้บ้าแล้วมีภาวะจิตไม่ปกติแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วการไปพบจิตแพทย์ก็เป็นทางออกดีที่สุดนะคะที่จะช่วยบรรเทามากมากเลยอาการเครียดสะสมซึ่งจิตแพทย์เขาก็จะให้คำแนะนำแล้วก็บำบัดให้แบบอย่างถูกต้องเพื่อคลายความเครียดอย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะถามว่าแล้วตอนนี้ไปได้หรือยังสถานการณ์แบบนี้ประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าถ้ารู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือไม่สามารถควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ได้หรือมีความเครียดสะสมมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนานแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขแล้วอ่ะแล้วมันไปมีผลต่อชีวิตประจำวันกับตัวเองกับคนรอบข้างสมมติว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดแล้วนะมีลูกมีหลานเริ่มพูดจาไม่ดีใส่การเริ่มแบบมีอารมณ์อย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องไปแล้วค่ะเนาะไปแล้วไปได้เลยนะต้องพบแพทย์นะคะก็เดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นตามมาอีกนะถ้ามีความเครียดสะสมนะคะเช่นโรควิตกกังวลโรคกลัวนะโรคแพนิคแล้วก็โรคเครียดเครียดผวังก็มีนะเดี๋ยวนี้โรคย้ำคิดย้ำทำซึมเศร้าแล้วก็จะตามมาด้วยความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะนอนไม่หลับแล้วก็ไมเกรนนี่คือโรคที่เกิดจากความเครียดสะสมนะคะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยอย่าเขาเรียกว่าอย่านิ่งนอนใจไปหาหมอไปปรึกษาหมอไปปรึกษาจิตแพทย์ดีกว่านะคะเพราะบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ตัวจนบางทีโอ้มันพังไปแล้วนะคะหรืออย่างเครียดลงกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคนแก่ไม่ค่อยมีนะเครียดลงกระเพาะนะโรคนี้จะเกิดกับคนที่มีอายุน้อยๆนะคะประมาณวัยรุ่นน่ะ18ปีถึงสัก30กว่าประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงวัยที่อาจจะมีความเครียดมากแล้วก็มันจะไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะกำเริบได้แล้วก็ส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติไปด้วยนะคะถามว่าทำไมเครียดไม่ลงกระเพาะมันไม่ลงที่อื่นเหรอก็คือระบบประสาทอัตโนมัติอ่ะมันจะไปกระตุ้นตัวต่อมหมวกไตนะคะให้หลั่งฮอร์โมนชื่อว่าอะดรีนาลีนออกมาแล้วต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนเร่งปฏิกิริยาการเผาผลาญอาหารออกมามากสุดท้ายก็นอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกหิวความเครียดทำให้การทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้หยุดชะงักลงนี่คือว่าถามว่าทำไมเครียดแล้วไปลงกระเพาะนะคะก็เช็คอาการนิดนึงก็ได้นะคะใครที่มีอาการแบบปวดท้องตรงลิ้นปี่บ่อยๆนะคะตอนท้องว่างนะคะแล้วไปปวดตรงลิ้นปี่อ่ะอันนั้นคือสันนิษฐานว่าเครียดลงกระเพาะไว้ก่อนแล้วก็มีอาการเสียดหน้าอกอาหารไม่ย่อยรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนแน่นท้องท้องอืดเลอะเหม็นเปรี้ยวนอนไม่หลับหลับแต่ก็ไม่สนิทอันนี้คืออาการเตือนของเครียดลงกระเพาะแล้วนะคะความเครียดนี่แหละค่ะมันจะเป็นตัวการไปกระตุ้นให้กระเพาะนี่หลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกตินะคะสุดท้ายก็เกิดโรคกระเพาะก่อนนะคะรักษาได้ไหมได้นะคะรักษาให้หายได้ถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมให้แบบหาสาเหตุแล้วก็รักษาแบบถูกวิธีจริงๆนะคะป้องกันได้ด้วยการกินอาหารให้ตรงเวลานะแล้วก็ช่วงนี้ไม่กินรสจัดนะคะไม่ทานของรสจัดๆนะและเลี่ยงของมันของทอดได้ก็ดีแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายยากหน่อยนะไม่เครียดได้ไหมไม่เครียดบางคนบอก
เอ้าก็เป็นสถานการณ์แบบนี้ไม่เครียดได้ยังไงก็ต้องเครียดนะคะเออแต่ถามว่าถ้าไม่เครียดได้ก็ยิ่งดีอย่าลืมนะคะความเครียดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารเนาะไม่ใช่เครียดลงกระเพาะเนาะความเครียดไม่ได้ส่งผลร้ายต่อจิตใจเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันส่งผลต่อปัญหาสุขภาพกายอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเครียดมากเกินไปช่วงนี้นะคะควรจะหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือถ้ารู้สึกกลัวแบตจะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังเพลงเยอะๆอะไรเงี้ยก็ทำสมาธิก็ได้นะคะเพื่อช่วยความเครียดค่ะแล้วก็ลองดูพรุ่งนี้เป็นต้นไปลองจัดตารางใหม่นะตารางการดูแลสุขภาพของตัวเองล่วงหน้านะคะสู้ๆนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่าหลายท่านนั้นตอนนี้ก็ไม่มีกระจิตกระใจเลยนะในการที่จะทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถึงแม้ฝนจะหยุดแล้วแต่ว่าต่อไปก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนในการฟื้นฟูเคลียร์บ้านเนาะขยะต้องเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าหลายพื้นที่นะคะอาหารในร้านสะดวกซื้อหรือว่าตกลงตลาดเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เนี่ยไม่ค่อยจะมีขายด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็แบ่งปันเนาะสำหรับใครที่มีมากก็แบ่งปันกันนะคะสู้ๆกันทุกคนสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากับหมอนพรเช่นเคยค่ะ

0: าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาทิให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นมอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ Work From Home ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาอภิสิทธิ์รวยแฟลตคลองจันตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ส่งข้าวถุงยางชีพถึงมือผู้ประสบภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดที่แฟลตคลองจันพร้อมตั้งโรงครัวประชาธิปัตย์ผลิตอาหารปรุงสุกใหม่จัดเตรียมข้าวกล่องรวมถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนนายอภิสิทธิ์เปิดเผยว่าการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าไปยังภายในพื้นที่แฟลตคลองจันเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำบางจุดท่วมถึงระดับคอพร้อมฝากความห่วงใยพร้อมข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องขอให้สนับสนุนจัดส่งรถบรรทุกยกสูงเข้ามาเสริมในพื้นที่เนื่องจากตลอดเส้นทางตั้งแต่พระราม9จนถึงจุดแจกจ่ายมีประชาชนจำนวนมากยังรอคอยความช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดระยองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงพบปัญหาใหญ่คือน้ำท่วมโรงครัวขาดแคลนวัตถุดิบประกอบอาหารสุพจน์กาญจนกันตรากรรายงานค่ะ
3: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองและคณะลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากการตรวจสอบพบว่าน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรมีแต่อาคารผู้ป่วยนอกที่ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่โรงครัวซึ่งใช้ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ถูกน้ำท่วมซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ประมาณ200รายจึงประสานขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายอาหารกล่องและเตรียมหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมหลังวัตถุดิบที่มีอยู่สามารถรองรับได้3วันและร้านค้าในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยืนยันว่า

0: จังหวัดระยองจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการป้องกันน้ำท่วมการจัดหาอาหารและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยสุพจน์กาญจนะกันทากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดระยองครับ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนากุลรายงานค่ะ
2: สิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ี11นาฬิกา12นาทีนะคะกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะสองอาทิตย์ที่เป็นพิเศษRTM ไม่เป็น95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้27กันยายน2569นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ประกาศไปนะคะว่าวันพรุ่งนี้ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะมี4จังหวัดนะคะคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะคะ2วันค่ะ28แล้วก็29กันยายนนะคะก็ย้ำอีกนิดนึงเป็นวันหยุดกรณีพิเศษนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือทางพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ช่วงวันหยุดดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะคะรัฐบาลเขาก็ย้ำว่าพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะพี่หมอเปิดเพลงขวัญเรียมมาก็นึกถึงทุ่งบางกะปิตอนนี้ก็ยังคงโอ้โหตลาดบางกะปินะคะเห็นภาพเมื่อช่วงเย็นค่ะยังหนักอยู่เลยนะคะน้ำยังท่วมเยอะมากเลยนะคะทุ่งบางกะปิของพี่หมอนะคะเปิดเพลงนี้เพราะเลยนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องแป้งน
0: ้
1: อง
0: มัน
1: กับน้องศิวิไลเป็นยังไงบ้างครับอยู่ตลอด
0: ติดตามข่าวตลอดทั้งวันเลยค่ะ
1: ครับ
0: โอ้เดือดร้อนกันหนักหน่วงหนักมากนะคะรอบคือหลายพื้นที่นะคะก็บอกว่าหนักกว่าปี54บางพื้นที่บอกว่าปี54หนักกว่าก็แล้วแต่ว่าจะเจอน้ำจุดไหนมากกว่ากันนะคะแต่เมื่อสักครู่ไอ้ทุ่งบางกะปิที่พี่หมอเปิดเพลงฉันเรียมเนี่ยนะคะโอ้โหดูจากตลาดแล้วก็สัตว์คงจันนะคะเชื่อไหมว่าแฟนรายการเราอยู่ที่บางกะปินะตอนเช้าโอ้โหร้านค้าเกือบทุกร้านค่ะพี่หมอฟังลูกทุ่งมหานครค่ะเปิดเสียงดังร้านค้าขายหมูขายกะทิขายปลาขายโอ้โหฟังลูกทุ่งมหานครกันเกือบทุกแผงก็บอกว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะก็สู้ๆนะคะที่บ้านพี่หมอเป็นไงคะนนทบุรีก็ไม่เบาเลยคะรู้สึกแจ้งวัฒนะก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะสองวัน
1: ไม่รู้จะบอกว่าอย่าง

0: ไว้นะก็ถือว่าได้เข้าไปอยู่ในตัวเลขนะครับที่ประกาศของรัฐบาลนะว่าปากเกร็ดนะจังหวัดนนท์เนี่ยจะเป็นมีครอบคลุม2อำเภอที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยนะก็หนึ่งในนั้นก็คืออำเภอปากเกร็ดที่อยู่นี่แหละ
1: อำเภอปากเกร็ดเลยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็อำเภอเมืองนนทบุรีโอ้ยถึงแล้วถึงว่านะฮะว่าตั้งแต่พี่มาอยู่ตรงเนี้ยนะ40ปีเนี่ยไม่เคยนะครับไม่เคย
1: แล้วไม่หนักปีนี้ใช่ไหม
0: ไม่เคยและคิดไม่ถึงเลยว่าก็จะท่วมนะ
1: ปี54ก็ไม่เท่านี้หรอคะ
0: ไม่มีครับที่บ้าน54ไม่มาเลยครับที่บ้านเขาไม่โดนไม่อะไรนะครับ
1: ปี54มีบุรีแค่เหมือนกันเลยที่หมู่บ้านก็ไม่น้ำไม่เข้าตอนนั้นถึงขนาดต้องโอ้โหนอนดูกล้องวงจรปิดหลังบ้านมีคลองก็ไม่เข้าแต่ในปีนี้หนูน้ำท่วมค่ะน้ำเข้าแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมาย
0: พี่ก็มันบอกไม่ถูกนะนุ้งก็เลยว่าโอ้โหทำไมปีนี้หมู่บ้านพี่ทั้งหมู่บ้านน่ะท่วมหมดเลยนะ
1: โอ้
0: ทั้งหมู่บ้านเลยครับ
1: เ
0: ด
1: ือดร้อนเข้าบ้านเลยนะ
0: ที่สำคัญมันเข้าบ้านนะ
1: เข้าบ้านด้วยโอ้นี่เข้าถึงระดับในบ้านเลยเหรอคะ
0: ในบ้านแล้วก็เข้ารถนะรถก็เลยครึ่งล้อเลยเข้าไปห้องโดยสารนะนะครับ
1: หนักจริง
0: หนักจริงที่สนามที่น้องเสือลายเคยมา
1: เด็กเคยมา
0: เนอะร้องเพลงตรงนั้นตรงนั้นแหละครับโอ้โหไปเจิงนองหมดเลย
1: เจิงนองเลย
0: ค่ะนะ
1: ครับก็ต้องปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วนั่นน่ะ
0: โอ้โหเนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่ายังไงเพราะรถมันน้ำมันรถที่มันติดอยู่ที่บ้านมันออกไม่ได้ไงเพราะหน้าบ้านมันท่วมไงน้องเสือลายไม่รู้จะออกไปยังไงเนี่ยก็เลย3วันเลยนะติดอยู่เนี่ยสามวันก็
1: แล้วน้ำมาจากไหนครับถ้าเนี่ยถ้าบางกะปิเนี่ยก็รู้ว่าคลองแสนแสบน้ำมันเยอะน้ำมันเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยน้ำมายังไงจากไหนคลองชลประทานเหรอคะ
0: ก็ตรงนี้ก็เรียกว่าคลองบางพูดนะมันซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปน้ำชักระยานะฮะแล้วก็ไปคลองแต่เมืองทองมันอยู่ที่เมืองทองนะเมืองทองเองก็หนักแต่ว่าแต่ปีนี้ที่หมู่บ้านที่พี่ชุนนะก็หนักกว่าโดยเฉพาะหมู่บ้านการบินไทยที่น้องกระไรขับรถผ่านเข้ามาเนี่ยเวลามาบ้านพี่ตรงนั้นเลยมากเลยนะรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้ก็ยังขังอยู่นะวันนี้ก็ยังเต็มนะยังแทบจะเห็นมองนี่ก็ยังปริ่มก็เรียกว่ายังล้นอยู่เมื่อเช้าดีใจเห็นมีแสงแดดแวบๆออกมาเนาะนี่ว่าเอาแล้วรอดว่าเที่ยวนี้ที่ไหนได
1: ้
0: พอ9โมงเอาแล้วป๊อกแป๊กนะฮะแล้วพอสักพักกลางวันโอ้โหลงมา2รอบเหมือนกันหายใหญ่เลยนะฮะก็ดูเหมือนก็ยังไงเดียมันไม่มีจะไปไหนนะอย่างกับทางหมู่บ้านเนี่ยนะทางรองประธานหมู่บ้านจะบอกว่าเขาก็ไปติดต่อถามที่เขตปากเกร็ดนะที่อำเภอปากเกร็ดนะว่ามันยังไงจะร่องน้ำได้อย่างไรวิธีใดบ้างเขาบอกว่าแต่เนี้ยมันเครื่องสูบน้ำน้อยนะแล้วก็ได้ไปทีละนิดละนิดอะไรอย่างนี้นะก็เลยพูดง่ายว่าน่าจะอยู่ในสู่ที่ทำไมเขาบอกว่าพิบัตินะเป็นภัยพิบัติเลยเนี่ยแม่มันตกใจเหมือนกันนะนั่งแต่ว่าพี่ก็ถือว่านะเรามองเห็นไปที่น้องสุไลพูดถึงแถวบางกะปิแถวร่มเกล้าแถวอะไรต่ออะไรตรงนั้นหนักรู้สึกจะหนักกว่าเรานะ
1: ใช่ค่ะหนักมากเลยค่ะหลายสามวันแล้วเนี่ย
0: ก็เลยว่ายังไงก็รอไม่รู้ทางการก็จะช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะอย่างกับวันนี้ก็ว่าทางปักเป็ดไม่รู้นะเห็นว่าจะมีถุงยังชีพมาแจก แต่สงสัยน่าจะมาไม่ครบมาไม่ครบ
1: มาไม่ถึง
0: บ้านพี่แถวซอย2แต่ผมไม่มาไม่มีไม่ได้เลยครับอย่างนี้ไม่ได้
1: ยังไงวิธีการที่จะช่วยเหลือเขาจะเลือกช่วยยังไงอะคะ
0: อันนี้ก็ไม่รู้จะบอกว่าไงน้องเสืออะไรเราก็ไม่รู้นะมาตรการในการช่วยเหลือยังไม่ออกมานะฮะแล้วก็เราไม่รู้ว่าอาจจะทั่วถึงแค่ไหนนะแล้วเราก็ไม่รู้เลยเรื่องความเสียหายนะโบแบบเฟอร์นิเจอร์พวกของที่ใส่มันเอาไม่ทันเลยไม่รู้เลยเราไม่ได้ขนออกไงในครัวนี่โอ้ในครัวนี่หลังบ้านนี่บริบ้านพี่สองหลังใช่ไหมหลังที่เราไปวางกับข้าวตอนนู้นก็ข้าวเต็มไปหมดข้าวไปทั้ง
1: นี่คือท่วมทั้งสองหลังเลยเหรอคะ
0: ใช่ทั้งสองหลังคือแถบพี่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแถบทั้งหมดทั้งซอยอ่ะไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านอ่ะนะแต่เนื่องจากบ้านพี่มันอยู่ติดคลองใช่ไหมคลองนี่แหละคลองที่มันระบายน้ำนั่นแหละ
1: ต้
0: องบางพูดนะเขาก็ตั้งเครื่อง
1: พูดถูกแล้วคลองชลประทานที่ใช้เป็นน้ำประปาอันนี้มันทะลักทะล้นมากน้อยแค่ไหนไม่พ
0: อตรงนั้นเขากั้นดีนึกเลยน้ำตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะลงไปในคลองประปาได้เลยนะก็ถือว่าทางคลองประปาหรือทางเขตนี่เขาทำเป็นคันเป็นเขื่อนสูงมากนะครับไม่มีทางที่จะเล็ดลอดไปได้เลย
1: ไม่ท่วมไม่ไหลไม่ล้นอะไรเลยใช่ไหม
0: ไม่ท่วมไม่ไหลไม่ล้น
1: โอ้เขาทำดีมากจริง
0: ครับแต่แจ้งวัฒนานี่หนักมากนะถนนแจ้งวัฒนานี่วันนี้ก็ยังรถออกไปก็มีเรียกว่ามอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถเตี้ยๆนี่ไปไม่ได้นะครับมันเป็นแถว
1: ต้องจอดเลยนะคะนี่เป็นโอ้มูลค่านี่คือประเมินไม่ได้นะเรื่องรถนี่นะคะที่จมอยู่ใต้น้ำตอนนี้เนาะ
0: ม
1: องว่าไหมเนี่ยพวกคนที่ใช้รถไฟฟ้านะคือหลายคนยังมืดแปดด้านอยู่ว่าเอ๊ะประกันจะช่วยไหมจะเคลมได้หรือเปล่าหรือต้องขายซากแล้วขายให้ใครต้องโอ้คิดไม่ออกเลยตอนนี้ค่ะ
0: โอ้พี่ของพี่ก็สามคันนะเข้าไปน่าจะเอารถอยู่กัน
1: โอ้ค่ะหมายถึงว่ารถจมน้ำหมดเลยเหรอคะสามคัน
0: ก็ไม่มันจมเข้าไปเข้าในตัวรถนะ
1: อุ้ย
0: คนเครื่องมันก็พอจะตาน้ำมันออกไปทางท่อให้เสีย
1: ค่ะแล้วโอ้ยเดี๋ยวต้องถามพี่หมอนิดนึงว่
0: า
1: เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปจอดบนเนินบนสะพานบนทางด่วนอะไรทันเลยไม่ได้
0: มันไม่ทันนะครับไม่รู้เรื่องเลยมาทีหนึ่งตื่นเช้ามาเอาเต็มเลยเต็มแล้วก็ไม่รู้ไงเพราะอะไรนะสบายก็บอกเอาอยู่อะไรเงี้ยเราก็สบายใจ
1: ปีห้าสี่เนี่ยเราเลื่อนรถกันทันนะคะ
0: เลื่อน
1: สี่เนี่ยเราลดสีน้ำได้ใช
0: ่เลื่อนรถย้ายรถขนของตอนนั้นมีคำเตือนไงแต่ปีนี้ไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะขึ้นหนักขึ้นท่วมอะไรไม่มีเลย
1: นั่น
0: แหละใช่เลยก็ได้เอาตัวไม่เพราะไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันก็ข้างนอกหน้าบ้านพี่เนี่ยมันท่วมหนักหน้าถนนที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยนะเป็นถนนซอยขนาดรถใหญ่ยังเข้าไม่ได้เลยนะรถตอนนี้วันนี้ลงไปนิดหนึ่งน่าจะประมาณรถปิกอัพสูงอะนะสูงนะสูงก็น่าจะพอต้
1: ม
0: แคมไปนั่นนะ
1: ค่ะ
0: นั่นก็เลย
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ
0: เออ
1: ก็หลายคนพูดถึงเรื่องการขยายตัวของเมืองการขยายถนนนะคะเมื่อมีการตัดถนนใหม่ทุกถนนนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนสภาพกลายเป็นย่านการค้าเป็นชุมชนหนาแน่นไปเป็นทำเลทองไปเพราะฉะนั้น ไอ้เรื่องราวเชิงลึกทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลงอหรือเปล่าว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็ต้อง ในพุทธศาสนาถอดบทเรียนถอดบทเรียนใช่ไหม
0: ก็พูดอย่างนั้นเลยครับต้องใจเขาบอกว่าเวลาเราเจอเหตุแบบนี้นะมันก็เหมือนกับเตือนเราเหมือนกันว่าเรื่องของภัยพิบัตินะครับหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีใครที่จะเพราะว่ามันไม่รู้นั่นเนี่ยไม่รู้จะไปพยากรณ์นะมันแต่ว่าที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเขาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะมันทันสมัยนะคนใหญ่เดี๋ยวก็จะมีสัญญาณเตือนว่าเออนะตรงนี้นะน่าจะมีน้ำหรือว่ามีฝนขนาดไหนเท่าไหร่อย่างนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะต้องเตือนจริงๆว่าคนที่อยู่ตรงริมคลองหรือว่าริมน้ำเนี่ยนะฮะก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะยกของไว้ขึ้นที่สูงไว้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะนะก็ฉะนั้นพี่ถึงบอกเวลาเราพูดไปอะไรไปเราก็ไม่ได้ไปไม่รู้จะว่าอะไรนะก็พอเห็นชาวบ้านเขาก็พูดกันเห็นแล้วก็ความลำบากนะเดือดร้อนกันขนาดที่ว่าเที่ยวนี้นะพี่ว่ากรุงเทพมีหนักหนาสาหัสนะเวลาเราไปดูถึงเรื่องของคำเขาเรียกคำตำนายอะไรต่างๆเพื่อนก็ต้องคุยให้ฟังว่าโอ้โหเนี่ยพี่เขาบอกว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเนี่ยเขาบอกปีไหนนะปีอะไรล่ะเขาบอกว่าปี70อะไรไม่รู้นะเห็นปีไหนไม่รู้สิครับก็ไลน์กันบางบอกว่า
1: ใช่พี่เคยเล่าว่าเขาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่เคยคุยพี่หมอว่าเนี่ยมีอยู่ๆก็มีคนชวนให้ไปอยู่พิษณุโลกอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะที่เคยเล่าวันนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาเจาะจงไปที่พิษณุโลกบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มวางแผนกันแล้วนะว่าไปจับจองกันไหมที่พิษณุโลกอ่ะเตรียมแหล่งอาหารกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็พอมานึกถึงเหตุการณ์เนี่ย2-3วันนี้มันก็มีความเป็นไปได้แล้วนะพี่หมอนะ
0: ก็เรามองอย่างนึงเป็นไรว่าเพื่อนคนเพื่อนก็รุ่นเดียวกันนี้เขาบอกว่าจะไปอยู่ไหนอ่ะ
1: อ
0: ยู่เขาใหญ่อยู่ที่สูงพวกหนักหอยนะพอเกิดโรนตะลมลงมาทีเดียวเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยพวกนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่ามันไม่น่าจะต้องทำใจอะนะทำใจว่าเออมนุษย์เราก็เป็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตานะว่าเราเกิดมามันยังไงมันก็นะในที่สุดมันก็ต้องหนีไม่พ้นอ่ะนะเรื่องของกฎของทีนี้เรื่องกฎธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้จะบอกยังไงว่าการที่เวลาเราเห็นตัวโลกอ่ะที่เขาคอยเฝ้าระวังหรือว่าคอยการบริหารประเทศของเขาแต่ละประเทศเนี่ยเขาตั้งรับต้องเขียนแผนอย่างประเทศไทยเราก็เมื่อก่อนบอกมีระยะพัฒนาอะไรระยะยาวกี่ปีครับก็ไม่รู้ไปถึงไหนยังไงเราก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอานะเราอยู่ขนาดนี้แล้วก็คุ้มแล้วแหละประมาณ70กว่าแล้วก็เลยบอกว่าแต่เป็นห่วงลูกหลาน
1: ลูกไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยคะ
0: บอกเป็นห่วงลูกหลาน
1: ไม่ต้องไปไหนละ
0: ไม่ต้องไปไหนอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เวลามันจะไปมันก็ไปตามวิถีนะก็คนเรานะถ้าเกิดว่าเข้าใจในความจริงของชีวิตนะเมื่อก่อนเราเห็นว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าโอ้คนในเวลาเจอเขาเรียกว่าภัยพิบัติต่างๆเนี้ยยังมันเข้ามาเนี่ยบ้านพี่เนี่ยมันวันนั้นไฟดับมีวันไฟมันดับหมดเลยมันหนึ่งวันนะจบนะแล้วก็ไอ้เราก็อยู่ยังไงวะเนี่ยเราก็ก็ใจร่มๆไว้ไงใจเย็นๆนะเอานะมันก็ธรรมดาน้ำขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ลงได้เราคิดอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็เข้าใจว่าธรรมชาติจริงๆอะเราที่เรื่องเปล่งคลองไอแสนแสบทั้งหลายเนี่ยเราไอปันเรียมเนี่ยมันปลูกปันใช่ไหมมันเป็นวิถีชีวิตจริงๆเลยเราต้องฟังเพลงนี้ดีๆนะทุกท่านลองฟังดีๆนะโอ้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่าสายน้ำกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่นะเขาก็จะ มันมีความผูกพันกันอย่างมากๆเลยอ่ะที่ไปเคยไปพอดีน้องก็ไปซื้อบ้านรีสอร์ทใหญ่อยู่ตรงไหนนะตรงไอ้หนองจอกมันเป็นคลองแสนแสบนะเขาก็ไปทำอะไรเมื่อก่อนนี้ก็มีหนังมีอะไรพวกนี้ก็ไปถ่ายทำพี่ไปเจอไปดูพี่ก็เห็นโอ้โหแบบมันดูแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะมันเห็นอะไรมองไปฝั่งสองคลองเนี่ยมันนะแล้วก็ทำรีสอร์ทอะไรก็ให้พี่ไปนอนพี่ก็ไม่ไปนอนหรอกแต่ว่าคือถ้าเรามองไปเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ดีเป็นอย่างเหมือนกันว่าเราก็ได้ไปแล้วก็ทำให้จิตชีวิตเราก็เรียกอะไรทำให้เราเนี่ยเหมือนกับมีความปลอดโปร่งใช่ไหมลดเครียดลดอะไรต่างๆต่างๆไปได้เยอะน
1: ะ
0: พี่ก็ว่าจริงเพลงมันก็นะมันก็นึกถึงในความหมายของเพลงว่าคนที่แต่งเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงแล้วก็มันความความหมายของเพลงแล้วก็นึกถึงภาพนะภาพแห่งความเป็นจริงของวิถีชีวิตอันนี้มันของจริงนะน้องจุลัยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ละครไม่ใช่แบบเนื้อหาของเพลงเนาะแต่เป็นของจริงแล้วจริง
0: ๆ
1: ค่ะ
0: เนี่ยท่านผู้ฟังก็แซวพี่มาล้านได้ดูแล้วบอกแม่อาจารย์นี่อ
1: ะ
0: ไรอาจารย์นี่รู้สึกว่ามีความผูกพันอะไรสักอย่างเกี่ยวกับน้ำครองหลังบ้านอาจารย์นะโอ้หลังบ้านอาจารย์
1: บ้านดีมากเลยห่วงจุ้ยนะคะ
0: บอกว่าก็เดี๋ยวก็ลงนะครับแต่ว่าน้ำก็ไม่ได้เสียนะดีอย่างว่าน้ำไม่เสียนะครับแล้วก็ยังกลิ่นเกินก็ยังพอ
1: ยังไม่คือถ้าน้ำนิ่งเนี่ยถ้าอยู่กันนานเนี่ยมันจะเน่าเนาะพี่บอกเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะแต่นี่คือยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้ก็เราก็อย่างหนึ่งน้องสุไลเราก็ถึงแม้เราจะลำพี่เองเหมือนกับโดนภัยพิบัติเหมือนกันนะแต่พี่ก็เอากำลังใจหรือว่ามีจิตใจส่งกำลังไปช่วยที่ทุกท่านที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้นะครับถ้าเราประมาทไม่ได้แล้วจริงๆน้องสิวไลถ้าเรามองภาพรวมเลยนะครับน้องสิวไลลองคิดดีครับว่ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหมันทุกแทบจะทุกซอกทุกซอยอะนะมันตั้งแถบทางเนี้ยแถบตะวันออกไปเดี๋ยวตะวันแถบตะวันตกใช่ไหมทางบ้านเราตรงนี้หรือเปล่าที่มันจะมีทำวงวานแจ้งวัฒนะไปมินบุรีไปร่มข้าวไปอะไรทางโน้นนะซึ่งพวกเนี้ยมันก็เราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาน้ำฝนตกน้ำมันก็ต้องระบายออกไปทางลำคลองนะครับที่เคยระบายนะในทีนี้ก็บอกว่าพอระบายไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเขาไม่รู้จะไปไหนเขาลงไปเต็มที่เขาก็หวนกลับมาเพราะว่างั้นนะกลับมาถึงถูกไปเท่าไหร่เขาก็รับไม่ไหวเขาก็ย้อนกลับมาใช่ไหมฮะมันก็เลยแล้วจะลงทะเลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ไปเชี่ยวชาญทางนั้นแต่พี่นิดพี่แทบจะไม่ดูนะพี่บอกไว้ก่อนนะไม่อยากจะดูที่เขาวิเคราะห์ที่เขาอะไรต่ออะไรกันทั้งหลายที่เราอยากดูอะไรเพราะว่ามันเราไม่ได้ไม่ไว้ใจนะส่วนไหนแต่ว่ามันเหมือนกับบอกไม่ถูกพี่ก้อมฟังไปก็โอ้โหแต่คุณจะ
1: ฟังไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีนะจริงๆบางคนรู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรอะค่ะวิเคราะห์กันย้อนหลังก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะว่าในความรู้สึกมันเสียไปแล้ว
0: คือตั้งแนวจริง
1: ใช่ค่ะบางทีเราหนังคลิปคนที่เขาเครียดอ่ะแล้วเขาระบายในพื้นที่ของเขานะเข้าใจมากๆเลยพี่หมอ
0: ใช
1: ่เขาระบายแล้วเขาเครียดมากอ่ะมันสูญเสียเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาถึงที่เราก็กลับไปที่เรื่องการเงินนะนักการเงินเลยนะคุณต้องยอมให้ชาวบ้านระบายใส่ด้วยนะไม่ใช่ว่าชาวบ้านว่าไม่ได้อย่างเงี้ยคือต้องยอมในสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมคะ
0: แล้วและประเทศไทยเราตอนนี้นะน้องสุไลมันเป็นเรื่องมันก็วิกฤตไปทุกมิติเลยอ่ะในประเทศเรานะจะหวังไปพึ่งความโปร่งใสอะไรต่างๆวันนี้มันดูเราพี่ก็ไม่ได้ว่านะคืออะไรว่าคนเราอาจจะที่บอกว่ามันลังงบลงมาเนี่ยมันไม่ไปทั่วถึงหรือว่าไปแวะตรงไหนหรืออะไรต่ออะไรเราก็ไม่รู้นะฮะทีนี้ก็เราก็ไม่อยากไปพูดถึงการบริหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะเห็นก็รบกันพอสมควรแล้วอันที่จริงบ้านเรานั่งตัวไหนนะฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านจริงๆก็เรียกว่าต้องมีข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของของการบริหารประเทศนะเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่ออะไรนี่ก็ต้องยังไงเดี๋ยวต้องนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเวลาเราลำบากเนี่ยอย่างที่เขาบอกโอ้ยมวยกราบหัวคู่นะพอตอนลำบากตอนที่ชาวบ้านลำบากนี่แทบจะไม่เห็นที่จะเข้ามาดูแลนะฮะมันดูแลทั่วถึงมันที่สำคัญอันหนึ่งนั่นคืออะไรเรื่องของการแจ้งเตือนนี่นะพี่ว่าเราก็เคยพูดบ่อยว่าการแจ้งเตือนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานพี่ฟังอะไรท่านชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแกบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีไมค์ก็จะมีไมโครโฟนก็เลยนะมีลำโพงของหมู่บ้านใช่ไหมของชุมชนเขาจะต้องแจ้งเตือนว่าเนี่ยนะตอนเนี้ยพายุจะลงมาหรือว่าน้ำตรงเนี้ยมันจะมาเยอะนะมันต้องเตรียมตัวกันอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เขาพูดไม่ให้ตนกตกใจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็การเตรียมการตรงเนี้ยเวลาการสื่อสารที่พี่ว่ามันกันคือบางคนพูดเอามันเอาอยู่อะไรเงี้ยคือคำว่าเอาอยู่นี่คือเราก็โดนมาตั้งแต่ในหัดใหญ่โดนกันมาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าพูดคำพูดต้องระวังว่านะเราจะไปการันตีว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่รู้เห็นโทษกันไปโทษกันมาโทษกรมบุตรมั่งโทษกรมชนประธานมั่งโทษกรมผู้ว่าม
1: ันไม่ทันแล้วตอนนี้โทษไม่ทันแล้ว
0: พี่ก็นั่งฟังเนี่ยโอ้งบประมาณมาช้ารัฐบาลกว่าจะพิจารณาอะไรต่ออะไรเนี่ยจะอนุมัติกันหลายอย่างมันยากเลยเราเห็นนายกบอกว่าบอกว่าจะสื่อสารเวลาของบมาเนี่ยจะพูดไปก็ไม่เข้าใจก็เลยอนุมัติมาไม่ทันอะไรเง
1: ี้
0: ยพี่ขำหลายเรื่องเลยนะไม่รู้อะไรพี่งงหมดเลยคือถ้าว่ารัฐบาลเราถ้าเกิดว่ามันมีแผนการบริหารประเทศใช่ไหมพี่ว่ามันยังไงก็แล้วแต่มันมีรูปแบบมันอยู่แล้วก็บ้านเราอะซอกไหนซอยไหนหมู่บ้านตำบลอำเภอเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่อะไรอมตนะใช่ไหมอมตอะไรนี่ก็คือบ้านเรามันมีเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะคือการก็ดูแลพี่น้องให้ทั่วถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้นะแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงมันได้ไม่ค่อยเข้าไปทั่วถึงแต่ไม่แน่อาจจะไม่รู้ดิเราก็นะก็ได้แต่บ่นบ้างนะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นะบ่นนิดๆหน่อย
1: บ่นบ้างตามภาษาค่ะว่าก็ถือว่าพี่หมอเป็นผู้สอบภัยท่านหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะพอดีเมื่อกี้เนี่ยแวะเข้าไปดูเนี่ยค่ะได้ยินเสียงไหมคะที่แฟดคลองจันตอนนี้ที่น่าจะหนักสุดนะคะรู้สึกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติไปไลฟ์สดอยู่ที่นั่นนะคะมีคนกำลังตามอยู่เป็นหมื่นเลยค่ะก็ดีนะคะชาวบ้านก็รู้สึกอุ่นใจนะอุ่นใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอการฟื้นฟูว่าจะยังไงนะคะเขาบอกว่ามีหมอต่ออยู่คนหนึ่งอ่ะพี่หมอเขามองการไกลมากเลยนะเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะแจกแผ่นโฟมหนาๆให้ชาวบ้านปรากฏว่ารอบนี้ได้ใช้ค่ะโฟมหนามากนั่งได้ไปไหนได้มันเหมือนเรือเลยค่ะโรงเรียนมีประโยชน์ตัวเนี้ยมีประโยชน์เอาติดบ้านไว้ก็ดีนะ
0: นี่ต้องขอมาไว้ที่แถวคงเพชรแถวหมู่บ้านแถว
1: คงเพชรใช่เอาแผ่นโฟมติดบ้านหน่อยนะเรือ ไม่มีเอาแผ่นโฟมก็ได้อะนะคะในอนาคตเผื่อว่ามันจะหนักกว่านี้นะคะพี่หมอเนาะ
2: ครับ

0: ส่งกำลังใจให้นะคะทั้งทุกครอบครัวที่กำลังประสบอยู่ณขณะนี้เรื่องของ
1: ขอน้ำไอ้น้องน้ำลงไวๆนะครับไวๆหน่อยก็
0: ค่ะเราพักกันแป๊บนึงนะคะพี่หมอคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าในช่วงหน้านะคะมีจดหมายรู้สึกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ตอบยังไม่จบนะคะมีหนึ่งฉบับที่รออยู
1: ่ครับได้ครับ
0: จะรอสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิต
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เป็นเพราะอีกหนึ่งเพลงนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่พี่หมอส่งมานะคะนนทบุรีมีการประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุม2อำเภอใช่ไหมคะตอนนี้อำเภอเมืองกับอำเภอปากเกร็ดที่พี่หมอนพรมีบ้านอยู่นะคะก็คือตำบลปากเกร็ดใช่ไหมคะที่อยู่ตอนนี
1: ้ก็เรียกตรงนี้คลองเกลือ
0: กับตำบลคลองเกลือ
1: คลองเกลือกับตำบลบ้านใหม่ของพี่มีตรงอีกตรงนั้นอีกหลังนึงครับตรงคลินิกครับที่มุสีวิไลประมาณตรงนั้นก็เรียกตำบลบ้านใหม่จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
0: ตำบลบ้านใหม่อ๋อแล้วก็ที่บ้านพักคือตำบลคลองเกลือ
1: ที่นั้นก็โดน
0: ห้าตำบลนะคะเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยก็คือปากเกร็ดบางพูดบางตลาดคลองเกลือและบ้านใหม่ส่วนอำเภอเมืองก็มีตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนบางกระสอตลาดขวัญและท่าทรายนะคะนะหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนอยู่อ่ะก็สู้ๆกันต่อไปนะ
1: ครับ
0: เออเนาะเรื่องภัยธรรมชาติกับเรื่องการป้องกันเนาะว่าแต่ไปนี้ก็ต้องคุยกันเรื่องนี้หนักขึ้นนะคะจดหมายค้างนิดนึงนะคะของน้องผู้หญิงอายุ38สามี45ที่แต่งงานกัน2ปีกว่าต่างคนก็ไม่เคยมีแฟนกันมาก่อนตอนนี้ก็อยากจะมีลูกนะคะเพื่อนแนะนำให้กินยาสตรีที่เราตอบปัญหาไปนะคะแบบน้ำแบบอะไรนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่หมอก็ตอบไปแล้วนะคะคำถามข้อที่3ที่ค้างอยู่ว่าช่วงหลังนี้นะคะสามีไม่ค่อยจะมีอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนเพราะเกิดจากความเครียดไหมคะดูเขาไม่กระตือรือร้นเลยจะแก้อย่างไรได้บ้างที่หมอเขามีโรคประจำตัวคือความดันสูงและดื่มเหล้าด้วยค่ะอันนี้จะเกี่ยวกันไหมกับการไม่มีอารมณ
1: ์ก็พูดถึงเรื่องของสาเหตุของผู้ชายเนาะที่เรารู้กันว่าความหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องหลายมิติเหมือนกันนะคือแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายร่างกายจิตใจใช่ไหมแล้วก็เวลาก็พูดถึงเรื่องความปัญหาของผู้ชายที่เอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะแน่นอนทางกายที่เรารู้กันอยู่ก็คือโรคเกี่ยวระบบหลอดเลือดนะระบบเลือดก็คือเรียกว่าเบาหวานความดันและพวกนี้หรือไขมันพวกนี้ก็มีส่วนโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยยืดหยุ่นนะแล้วก็นั้นในการที่ในการแข็งตัวของผู้ชายเนี่ยมันยิ่งทำให้กังวลนะเพราะว่าการที่จะให้มันแข็งเต็มที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีโรคนะยิ่งถ้าควบคุมความดันไม่ได้ดีนะไม่ควบคุมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของทั้งอาหารเรื่องของความเครียดต่างๆเนี่ยมันก็ตามมาอีกแล้วความเครียดที่ค่อยจะนำไปสู่เรื่องของความกังวลแหละพอความเครียดความกังวลบอกเนี่ยมันก็ยิ่งพูดง่ายผู้ชายยิ่งแข็งยากอ่ะพูดง่ายเลยนะในความล้มเหลวอะไรนะยิ่งกังวลก็ยิ่งลำบากอ่ะยิ่งก็มีหลายคนที่พอรู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากทางร่างกายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความไม่พร้อมอะไรต่างๆแล้วพอไปมียุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยพอมันกับไม่เต็มที่หรือว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยต่อไปมันก็จะกังวลแล้วไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยอะไรเนี่ยกลัวจะถูกดูหมิ่นดูแคลนเขาจึงบอกว่าเรื่องชีวิตคู่ไงน้องจุไรนะเขาจะโยงไปถึงของผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยเป็นตัวช่วยพูดง่ายๆนะเป็นอาภรณ์ที่สำคัญนะที่เขาว่าเขาคือว่าคือเข้าใจในปัญหาของสามีเนี่ยเราก็บอกแล้วเมื่อกี้นั่นคือว่าเรื่องกายเรื่องจิตใจเรื่องความเครียดถ้าหากว่าไม่ให้กำลังใจเนี่ยมันละมัวแต่ไปจับผิดค่อยแต่นู่นนี่นั่นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความล้มเหลวในเรื่องของเรื่องเครียดเนี่ยนะมันจะยิ่งบานปลายไปเรื่อย
0: ๆนะครับยิ่งหนักเข้าไปใหญ
1: ่ยิ่งหนักฉะนั้นเวลาเขาไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะต้องแนะนำนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะบอกว่าบทบาทที่สำคัญนะก็คือผู้หญิงนะครับที่คอยช่วยให้กำลังใจคอยปลอบใจนะครับไม่ใช่ว่าพอปั๊บเดียวนู่นอย่ามายุ่งกับฉันนะไปเลยอะไรจะคือแบบยิ่งทำให้เขาเสียใจมากๆเลย นะคือในวงการแพทย์เนี่ยทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเก่งกาจสามารถขนาดไหนเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนะที่จะมีการคงแข็งแรงหรือว่าแข็งตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีหรอกมันจะต้องมีบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหนึ่งพักผ่อนไม่ได้เต็มที่ร่างกายก็คือในช่วงเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะอันหนึ่งอะไรที่บางคนนะมันอาจจะไปฝืนเช่นไม่พร้อมจะไปฝืนกินยาช่วยแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเวลาอันหนึ่งนะก็หลายเรื่องการบางครั้งเนี่ยดึกดื่นเกินไปนะดึกนี่ก็ไม่ได้แล้วนะมันเวลามันจะนอนแล้วเพราะว่าที่เขาบอกว่านาฬิกาชีวิตนะของคนเรานี่สำคัญมากๆเลยนะว่าเวลานอนแนวคือคนเราสังเกตหนึ่งตรงไหนว่าคำว่าเมลาโทนินเนี่ยเอสสารที่มันจะไอหลามเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันส่งสัญญาณห่วงนอนเวลาประมาณสักสามทุ่มเนี่ยนะส่วนใหญ่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยพวกนี้ก็จะง่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยนะมันก็ง่วงตาเบลอปื้อปาแล้วสมองมันก็ยังไม่เฟรชแล้วอ่ะตอนนั้นนะยิ่งไปมีกิจกรรมตรงนี้มันน้อยคนที่จะสักเซสนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากายพร้อมใจพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มองดูง่ายนะแต่เรามองตรงที่อะไรว่าถ้าเราไปเจอคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่าการปฏิบัติสามีนะหรือว่าการที่แบบเอาใจใส่เข้าใจนี่นะครับที่ไม่ได้ว่าผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนแบบปล่อยคุณจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วแต่ไม่ฟ้องอะไรแต่ว่าจากเป็นพลังที่สำคัญหรือว่ามีความจิตใจที่ทำให้ผู้ชายเขาเนี่ยเขามีความมั่นใจมีอยากจะมีเซ็กด้วยเนี่ยนะมันก็ต้องมีความรักมีความผูกพันดูแลใจใส่เขาเรียกว่าไอ้ไปให้สุดอะไม่ใช่ครึ่งกลางๆมาอะไรอะไรเนี้ยนะอันนี้พี่ก็โดนนะเพราะว่าทำไมผู้ชายบางทีเพราะผู้ชายอยู่ที่บ้านมันไม่ค่อยคึกคักนู่นนี่นั่นต้องไปติดกลิ่นปิดสีอะไรนิดหน่อยโอ้โหมันคึกคักหวือหวามันบอกไม่ถูกนะอันนี้นิดขอโทษนะครับมันคืออะไรพี่ไม่ได้ว่ามาตำหนิผู้หญิงแต่บางครั้งเขาไม่รู้ตัวนะพี่ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าคู่ไหนคู่สามีภรรยาคู่ไหนคู่รักคู่ไหนเนี่ยพี่เขาสามารถก็รู้ใจมองหน้าก็รู้ใจเข้าใจว่ายังไงว่าสามีก็ต้องการยังไงนะมันก็ต้องมีอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราเข้าใจเราเองว่าเขาจะต้องอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้มันต้องใส่ใจใจเขาใจเราอะนะพี่ว่าอันนี้สำคัญเดี๋ยวทีนี้ก็ถามว่าเป็นโรคความดันแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะดื่มด้วยค่ะนี่นะคะ
1: อ๋ออันนี้นะอันนี้
2: ใช่สาเหตุใช่ไหมอ
1: ันนี้สาเหตุเลยครับทั้งดื่มเหล้าทั้งเขาความดันวิสูงนี่ยิ่งดื่มเหล้าด้วยนี่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าเกิดยิ่งดื่มเยอะยิ่งไปเลยฉะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดนะก็จะบอกว่าควรจะไปหาคุณหมอนะแต่คุณหมอก็จะได้วางแผนว่าน้องบอกคุณต้องรู้คุมความดันให้ได้นะนะแล้วก็เรื่องความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าเครียดมันเครียดจากอะไรยังไงนะคือความเครียดทั้งหมดนั้นคืออะไรพี่ว่าไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือกว่าภรรยาหรือคู่ชีวิตที่อยู่ข้างเคียงกายเรานี่แหละนะมันเป็นกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็คือเวลาเราย้อนไปดูหลายๆคู่ที่เขาบอกว่าคู่สามีภรรยาที่ต้องเตียงหักรักคุดหรือต้องแยกกันเนี่ยหรือต้องมีการนอกใจกันมีอะไรก็ได้มันจะมีตรงนี้มานะแต่ว่าไม่มีใครรู้ไง อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันเรื่องของไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันไม่อะไรต่างๆพวกเนี้ยอะไรแต่ว่าที่จริงมันมีเล็กๆน้อยๆมันมีกลเม็ดเล็กๆน้อยๆนั่นเองที่ว่าถ้ากดคนเราคิดว่าตกลงปรงใจที่อยู่ด้วยกันแล้วเราเลือกแล้วนะถ้ามีอะไรกันก็ต้อยทีต้อยอาศัยแล้วก็พูดกันด้วยภาษาดอกไม้ที่เขาว่ากันซึ่งภาษาพวกนี้ต้องใช่ทั่วโลกเลยแหละเรื่องของผู้สามีภรรยาเนี่ยนะที่ผู้ชายเหมือนกันกระโจกโอ้มากไม่ค่อยเอาใจภรรยามันนู่นนี่นั่นอ่ะไอ้นี่ก็ไม่ได้นะต้องคืออะไรก็เรียกว่าใจเขาใจเรานี่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจภรรยาด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาใจตัวเองนะคนเราจะปรับความเข้าใจกันได้รู้ใจกันเนี่ยโอ้แบบนะซึ่งมันมีความเพราะความผูกพันน นะแล้วก็มันจะทำให้ผู้รักใช้ชีวิตแบบยั่งยืนเพราะตราบชั่วนู่นเลยครับตราบชั่วนิรันดร์คือเราอธิบายเราบอกไปเลยว่าเออเนี่ยมันจริงๆมันการรักของรักของเรือนมันมีอยู่แค่นี้แหละมันคืออะไร
2: ค่ะ
1: เป็นให้กำลังใจกันอะไรต่างๆก็ใครบอก
2: คุยกันคือถ้ารู้สาเหตุแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่ยากในการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้นี่ถือว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเลยไหมคะของคู่รัก
1: พื้นฐานมากๆนะพื้นฐานมากๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ต้องมาบอกว่ามันต้องมาเจาะไงมาเจาะหาสาเหตุนั้นจากสามีภรรยาแต่ที่จริงมันเราวนเวียนกันอยู่ทางชีวิตวิถีชีวิตนะหรือว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตธรรมบันนี้แล้วว่าคือการที่บอกทำไมบุรุษผิงขอราคาก็แรงฉันจะเอาอย่างนี้นะไอ้พิธาก็เอาอย่างนี้กลัวเสียหน้ากลัวเสียเกียรติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องยอมกันบ้างนะแล้วก็เรื่องนี้ผมบอกอยู่เสมอว่านะครับพี่ก็ศึกษาเยอะนะเรื่องผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงคืองานวิจัยที่ในต่างประเทศที่เขาทำเนี่ยมันผู้หญิงจริงๆที่บอกทำไมต้องมาเข้าใจเรื่องของเพศศึกษาก็ได้เรียนรู้เรื่องผู้ชายก็ต้องเรียนรู้เรื่องผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเรียนรู้เรื่องผู้ชายใช่ไหมฮะเนี่ยเรารู้ว่าผู้ชายก็เป็นยังไงมันธรรมชาติของผู้ชายทั่วไปอ่ะก็ทุกคนก็อยากใช่อยากไม่รู้นะพี่กับว่ามันปัญหาโลกแตกที่เขาว่านะรู้บางคนผู้หญิงดีแต่ไปเจอผู้ชายแบบอะไรเงี้ยที่เขาว่ากันแต่บางทีก็ผู้ชายดีแสนดีไปเจอแหมผู้หญิงต้องไป
2: สรุปคือต้องปรับทั้งคู
1: ่ใช่ครับแล้วก็หลายคู่นั้นเจอเวลามีปัญหาปั๊บนี่มาละมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเขาก็ต้องยอมรับความผิดว่าเขาว่าเอาแต่ใจบ้างนานแต่เมื่อกลับด้วยกันแล้วนี่โอ้พอมาอยู่ด้วยกันทีหลังเขาบอกมันก็มีความรักความผูกพันก็ดีนะปกติพวกดีซะอีกนะผมไม่ต้องไปยุ่งกับผู้หญิงที่อื่นด้วยซ้ำไปอ่าเน
2: ี่ยครับผมคุณบอกให้เบอร์นิดนึงค่ะช่วงท้ายของรายการ
1: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666อ๋อแจ้งนิดนึงคืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าแจ้งวันนี้ว่าจะมีการรักษาเข่าฟรีกันนะปรากฏว่าวันนี
2: ้เลื่อนไป
1: ต้องเลื่อนไปน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็มีเบอร์เดิมก็โทรไปได้เลยนะพี่ก็จำได้เบอร์อะไรไม่รู้เบอร์คลินิกลุง
2: ท่านได้ค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยค่ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วรวมถึงบ้านของพี่หมอนพพรด้วยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
2: วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: ครีมไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พัลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยว

0: ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงาน

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: ชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกผงสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการ

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: บเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ่างทั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

0: 5:12 น.เช้าวันจันทร์28 กันยายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้มีพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาร่วมดำเนินรายการด้วยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่กวยคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีน้องมีน้ำน้องน้ำอยู่เป็นเพื่อนไหมคะ
1: มีน้องน้ำล้อมรอบบ้านแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านแต่ว่าในกรุงเทพนี่คือด้านตะวันออกเนี่ยมันหนักมากเนาะ
0: หนักจริงๆใช
1: ่แล้วบ้านสูงต้องอยู่เดิมนี่คืออยู่มีนบุรี
0: มีนบุรีก็นาย
1: บ้างเข้าพูดอย่าง
0: ไม่เข้าบ้านมีหน้าบ้านนิดหน่อยค่ะประมาณสักตาตุ่มอ่ะมันคือตรงนี้5-4 ปีก็รอดอยู่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้รอดทางที่หลังบ้านมีคลองเขาเรียกคลองเจ๊กนะคะก็รอดนะพี่กวยมาปีนี้ก็รอดไม่ท่วมหมู่บ้าน
1: ปีนี้ไม่ท่วมนะทุกคนไม่ได้เตรียมพร้อมเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเพื่อนๆอยู
0: ่ปี5-4ที่เราเตรียมมากเลยนะเราเสียเงินค่าเตรียมอุปกรณ์ทั้งรถทั้งบ้านไปเยอะมากไม่เข้าปีนี้เนี่ยทุกคนแน่นอนไม่ได้เตรียมหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เนาะแต่ก็นะคะบางหมู่บ้านก็ยังจมอยู่นะคะนี่เข้าใจได้ว่าผู้คนไม่ทราบเลยว่ามันจะมาแล้วมันมาตอนกลางคืนไงคะ
1: ใช่

0: มาตอนคืนแล้วก่อนหน้านั้นคือเขาก็ไม่ได้บอกเลยเขาก็ทางกรมอุตุเองก็พูดแต่ว่า24-26, 25-29อย่างนั้น
1: เราก็พูดแต่รายการก็พูดทุกเช้า
0: เราที่พูดกับแปรพิษแล้วนะตอนนั้นที่จัดรายการช่วงข้าง
1: ก็บอกทุกเช้าเลยว่าเนี่ยสถานการณ์รวมกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพประมาณ70-80%ฝน

0: ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายๆคนที่เขาดูทุกคนก็เลยวางใจไงแต่ปี54นี่คือเขาไม่ค่อยปล่อยน้ำมาจากภาคเหนือลงมาเนี่ยเราก็เตรียมบิ๊กแบ็คทำอะไรกันทุกอย่างใช่ไหมที่ผู้สื่อบอกว่า
1: โอ้โห
0: บ้าน
1: เราเตรียม
0: แบบเสียค่าเตรียมไป
1: เล่าให้ฟังว่าขนทรายกันแบบว่าเอาทรายใส่รถเก๋งนะพี่หวยวันนึงไม่รู้กี่เที่ยวกี่รอบนะคือโอ้ยตอนนั้นนะใช้กำลังแรงงานไปเยอะมากแต่ก็ไม่เข้าก็ดีใจนะ
0: พี่ก็เป็นคำข่าวไงที่นู่นที่นี่ก็มีกองทรายเป็นกองพันเนินไปกองไปแล้วก็ให้ชาวบ้านแหละไปกรอกเอาเอง
1: ไปกรอกใส่กระสอบแล้วก็ขนใส่รถกลับมาไว้ที่บ้านนะโอ้โหนะทำกันแบบทุกวิถีทางตอนนั้นบ้านเรารอดแต่บ้านคนอื่นก็ไม่รอดมีหลายคนนะคะบอกว่านี่หนักกว่าปี54ตอนนั้นบ้านก็ไม่รอดแต่ปีนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ก็หนักกว่าก็บอกว่าเข้าของเสียหายมากกว่า
0: อารมณ์นี่ก็อารมณ์บอกว่าอารมณ์เหมือนปี54เลย
1: ใกล้เลยเหมือนเลยชาวกรุงเทพวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเป็นวันหยุดนะคะ2วันใช่ไหมคะที่ป่วย28กับ29นะคะครม.มีมติ
0: 2วัน
1: ให้หยุด
0: ครม.มี
1: 2วัน
0: ให้หยุด2วัน
1: นะคะปิดไปเลย2วันก็คนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนี่หนักมากนะคะซึ่งขณะนี้ถ้าดูจากหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งระบายน้ำไปที่อย่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยก็ต้องระบายไปออกนอกพญาอยู่ดีค่ะมันก็ต้องไปทางแม่น้ำเจ้าพญาอยู่ดีนะคะก็เห็นบอกว่าฝนเริ่มเบานะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานตอนค่ำนี่นะคะก็
0: เมื่อคืนแถวบ้านก็ยังตกเลยตอนสี่ทุ่มอ่ะ
1: เหรอทำไมท่านรองผู้ว่าวิษณุท่านบอกว่าฝนเริ่มเบานะก็ต้องระบายน้ำนะคะระดับน้ำในคลองบางพื้นที่ก็เริ่มทยอยลดลงเหมือนกันดูว่าแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติยังไลฟ์สดอยู่ที่แฟลตคลองจันนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเดินหน้าสูบน้ำเต็มกำลังที่จะจัดการระบายออกนะคะจากโอ้โหเรื่องแฝดคลองจันทร์คิดดู
0: มันชาวบ้านที่ยังไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้นะสิเพราะว่าเขาต้องตัดไฟแล้วก็ตัดน้ำแล้วชาวบ้านก็อาศัยอยู่ข้างบนเพื่อไม่ถึงสูง1เมตรถึง1เมตรครึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: เขา
0: เลยมาน้ำหน้าอกบางแท่งหน้าอกเลยอ่ะเห็น
1: โอ้โหแล้วถ้ามันเรียกว่าท่วมอยู่นานเนี่ยนะคะ3วันขึ้นไปนะน้ำมันจะเน่าพี่ป่วย
0: ก็คือวันพฤหัสอ่ะตอนที่ได้จัดรายการคือน้ำมันฝนมันก็ตกประมาณตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ไหมก็ตกไปตลอดไปถึงวันศุกร์ที่เป็นข้อมูลทางตรวจพอเนี่ยมันก็ตกทั้งวันนะไอ้วันนั้นเนี่ยวันนั้นพี่ก็อยู่กมก.ก็ทำข่าวชัดๆใครก็ผู้ว่าหรือใครก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้สงบตระหนักอะไรจนต้องแบบน้ำในคลองก็ไม่ได้สูบออกถูกไหมไม่ได้พร่องน้ำเตรียมอะไรไว้เลย
1: ค่ะ
0: โอ้ก็นี่ครั้งล่าสุดนี่ค่ะผู้ว่าชัชชาตินะเขาก็นะอยู่ที่ชาวบ้านเขาก็พี่ว่านะยังด่าน้อยหน่อยเพราะว่าอะไรนะเขาก็อยู่ในพื้นที่ตลอดไงเขาก็พูดนะว่าเมื่อวานมีคนบ่นเราด่าเราเยอะทำไมน้ำท่วมอยู่มานานไม่เคยเป็นแบบนี้เราก็รับฟังทุกคำบ่นนะครับและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ฝนมันตกหนักจริงๆ300มิลลิเมตรในวันครึ่งเราเข้าใจคนที่บ้านน้ำท่วมเขามีความทุกข์เราต้องขอโทษเนี่ยขอโทษแหละเราต้องขอโทษทุกคนด้วยฝนเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีพายุเลยแต่มันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่มันมีเมฆตัวหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าเมฆอะไรชื่อมันอะไรก็ไม่รู้นะเมฆที่มันแบบไม่มันไม่ได้มีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าอะไรเลยนะสีแต่ฝนตกแล้วมันหมุนนะเมฆมันหมุนที่มันตกแล้วก็แช่ตกแช่ทั้งวันเนี่ยทั้งวันจริงเนาะไม่ลืมหูลืมตาเลยใช้คำนี้ได้เลยนะ
1: ไม่ลืมหูลืมตาเมฆตัวการเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: หมายถึงว่าเป็นเมฆตัวการเหรอก้อนนั้นอ่ะ
0: ใช่เขาเรียกเมฆตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกนะมีนักวิชาการออกมาพูดแล้วนะว่าเป็นเมฆตัวหนึ่งสีซึ่งทำให้มันดึงความชื้นมาแล้วก็ตกเนี่ยตกทำให้ฝนตกข้ามวันข้ามคืนเนี่ยนะคะก็คือเมฆที่ชื่อว่า
1: เนาะ
0: นิม

0: เอ็นโบสเตรตัสเป็นเมฆที่อยู่ในหย่อมความกดอากาศต่ำใช่ลักษณะของมันคือไงรู้ไหมเป็นฐานเมฆที่ราบเรียบแล้วก็ทึบแสงปกคลุมมืดครึ้มเต็มท้องฟ้าจนบังแสงซึ่งเราไม่เห็นแสงที่ไหนนะมีเมื่อวานเนี่ยพี่มีเห็นนิดหนึ่งนะนับได้ไม่ถึง10วิเองนะมันกลับมามืดมากลับมาหมดไปอีกแล้วอ่ะ
1: มันไม่มีพายุไม่มีอะไรใช่ไหม
0: ไม่มีเลยแต่ว่าจะทำให้ฝนตกเนี่ยจะตกสม่ำเสมอไม่มีเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่ารุนแรงเลยอ้าวแล้วเราก็ทำให้ฝนตกแช่ยาวนานแล้ววิศวกรท่านนี้บอกว่าเป็นของสวทช.นะบอกว่ายอมความกดอากาศต่ำเนี่ยป้อนความชื้นต่อเนื่องแล้วก็ดูดมวลอากาศชื้นเข้ามาเติมที่ฐานเมฆไม่ขาดสายเลย
1: ป้อนทั้งวันทั้งคืน
0: ทั้งคืนแล้วอากาศที่ยกตัวแบบแผ่กว้างไม่แยกเป็นก้อนพายุเดี่ยวเลยทำให้อัตราฝนตกที่ครอบคลุมเนี่ยเป็นบริเวณกว้างดึกน้ำแล้วก็ผลึกน้ำแข็งในชั้นเมฆที่หนาแน่นตกลงมาเป็นสายฝนสม่ำเสมอโอ้โหตาไม่เคยเจอเนาะ
1: โอ้โหสุดๆนะคะ
0: แต่ก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนไม่มีฝนไม่มีแล้วจริงๆเลยเนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ยก็ระบายน้ำก็ยากเท่าที่ฟังผู้ว่าชาติชาติพูดถูกไหมคะทั้งสีที่กระตูที่ถ้าจะเครียดเหมือนกันก็ตามค่ะทั้งวันนี้ก็แบบอุจจะอ้วกเหมือนกันสักแต่บางทีก็เช่นนี้เพราะเราจะไม่ดูนะแต่ก็ไม่ดูก็ไม่ได้อีก
1: ก็ไม่ได้ใช่มันต้องเช็คข่าว
0: ก็คอยเกาะติดตลอดเช็คข่าวทั้งวันมันก็ไม่ไหวนะแล้วนอกจากกรุงเทพนั่นสินะก็มีจังหวัดเพราะว่าอย่างที่มันที่กรุงเทพที่รับมาเนี่ยอย่างลำปางกาเนี่ยมันก็ซึมมาจากนู่นเลยปลายกรุงสระแก้วฉะเชิงเทราลงหนักน้ำลงคลองหกวา
1: วันนี้ทุกจังหวัดค่ะ
0: ทุกจังหวัดตก
1: ทุกจังหวัดไม่เว้นเลยภาคตะวันออกวันนี้ทุกจังหวัดเลยนะคะก็ต้องระวังนะสำหรับเรื่องของทรัพย์สินกับชีวิตอะชีวิตหรือสิ่งอื่นใดต้องระวังให้ตรงหนักเลยนะคะอย่าประมาทเลยวันนี้ก็คงจะต้องอยู่ในช่วงเดี๋ยวจะฟื้นฟูนะบางพื้นที่ก็โชคดีที่น้ำลดลงบางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้เนี่ยฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนพี่กวย
0: ค
1: ่ะก็เนี่ยชาวบ้านก็สงสัยว่าทำไมน้ำไม่ลดในบางจุดนะอย่างแถวนนท์เนี่ยนนทบุรีนะคะเมื่อวานต้องประกาศเป็นเขตพื้นที่ไฟพิบัติ4อำเภอนะคะจาก4เป็น6แล้วนะคะก็เพิ่มอำเภอบางใหญ่กับอำเภอไซน้อยมาด้วยก่อนหน้านี้ก็แค่ปากเป็ดกับอำเภอเมืองแล้วล่าสุดนะคะก็บอกว่าในถนนไอ้ตรงทางเข้าเมืองทองอ่ะป๊อปปูล่าน่ะถนนป๊อปปูล่านะคะที่ออกมาทางแจ้งวัฒนะนะน้ำยังท่วมสูงรถเล็กนี่คือไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะร้านค้าบนถนนป๊อปปูล่าตรงนั้นเนี่ยใครที่ขับรถเข้าไปรู้เลยว่ามันเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของปากเกร็ดเลยนะคะโอ้โห2-3วันแล้วเนี่ยน้ำท่วมขังไม่ขี้คายเลยเจ้าของร้านก็บอกว่าเอ้ยมันแปลกจังเลยอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ลดเลยอ่ะโอ้แปลกมาก
0: นะไม่รู้จะลงไปที่ไหนไงเพราะทุกคลองมันก็เต็มหมดเลยแล้ว
1: มันเต็มหมดแล้วเนาะแล้วมันไม่ระบายออกช่วงทะเลบ้างเหรอ
0: เออคือรู้สึกกระเป๋าแล้วก็ที่เนี่ยมันต้องลดลงเจ้าพระยาเจ้าพระยามันก็จะถึงบริเวณทะเลแต่ตอนนี้น่ะ
1: ล้นใช่ไหม
0: มันล้นมันก็ล้างที่ผ่านมาในฝนมันยังไม่หยุดตกแนวสี
1: มันก็น้ำมันก็เติมตลอด
0: ก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆเออมันก็เติมตลอดแต่ชาวบ้านก็งงไงเขาบอกว่าปกตินะถ้าฝนหยุดแล้วเนี่ยนะน้ำที่มันท่วมขังอยู่มันก็ต้องระบายไปบ้างแต่ว่าเนี่ย2-3วันนี้คือไม่ลดลงเลยนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางระบายระบายไปไหนก็ได้ไปแต่มันโอ้โหมันไม่ไปไหนเลยอ่ะเห็นใจจริง022481366นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะเบอร์เดียว3คู่สายของเราโทรมาพูดคุยกันนะคะระบายก็ได้ค่ะ022481366หลายท่านคงอยากจะระบายนะเพราะว่ามันเครียดนะเราเข้าใจเลยคนที่แบบเวลาเขาเครียดนะเครียดหนักจริงๆเนี่ยบางปลาจากแฟต22คลองจันบอกของใช้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็จะต่อไปเริ่มใหม่
0: บางพี่ก็รู้สึกบางปลาอยู่บางปลาอยู่คลองจันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แฟต22เราก็นึกถึงตลอดนะคะร้านค้าที่อยู่ในแฟตของจัน
0: แต่ว่าสีต้องพูด

0: อย่างนี้นิดหนึ่งนะว่าในเขตในกรุงเทพเนี่ยเอกมัยพระโขนงพุทธบริษัทใหม่ลาดพร้าวบางกะปิอะไรโดนไปหมดอ่ะยังไม่ต้องพูดตอนนี้เลยเพราะเขาประกาศภัยพิบัติหมดทั้ง50เขตแล้วนะแต่ที่เพชรบุรีมันมีหนึ่งคนหนึ่งอ่ะเอาเจ็ตสกีมาขี่อ่ะเห็นไหมเห็นข่าวยัง
1: จับได้แล้วเมื่อวาน
0: จับได้แล้วจับได้แล้วแล้วปรากฏว่าเป็นใครรู้ไหมเป็นหนึ่งนักเรียนนอกอ่ะเออ
1: เ
0: ขาบอกว่าเขาเพิ่งจะกลับมาม
1: าเหรอ
0: เพิ่งจะมาที่เมืองไทย
1: ต่างประเทศ
0: เรียนเสร็จแล้วเพื่อนๆเนี่ยต้องมีน้ำพรมนี่แหละเพื่อนก็บอกไงเฮ้ยต้องเอาเจ้าสกีนี่แหละเอามาขี่จะได้เป็นจะช่วยทำให้ชาวที่น้ำท่วมอ่ะคลายเครียด
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเขาไม่รู้ว่าทำของชาวไทยเลยหรอสีปรากฏว่าตำรวจจับแล้วก็แจ้งความแล้วด้วยว่าก่อเขาเรียกว่าอะไรนะก่อความเดือดร้อนแล้วคนนี้เขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกว่าเงี้ยที่ออกมาขับเจ็ตสกีเนี่ยเป็นหนุ่มคนนี้นะหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มอายุ28ปีนะอายุ
1: เป็นลูกชายดาราคุณจอย
0: จอยไหน
1: จอยจามจุลีเชิดโฉม
0: ไม่รู้จักสมัยนั้นเนี่ย
1: ดาราสมัยนู่นอ่ะเป็นลูกชายของดาราจามจุลีจอยจามจุลีเขาไปเรียนเมืองนอกมาหลายปีไม่รู้วัฒนธรรมว่าถ้าทำอย่างนี้มันดูเป็นการซ้ำเติมก็บอกว่าเขาอาจจะคิดว่าอยากจะให้ประชาชนแถวนั้นเนี่ยได้คลายเครียดเจอสกีโชว์
0: มันก็เลยตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วจะทำการให้ผู้อื่นอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ถูกดิฟเจสกีไปด้วย
1: อ้าวนี่ก็ต้องรีบเอาเจ็ตสกีรีบไปช่วยเหลือน้ำท่วมได้เลย
0: นะคะเจ็ตสกีเนี่ยที่ตามที่บ้านนาคอเนี่ยกับลูกเมื่อวานเขาขับไปขี่ไปแล้วก็เอาของไปส่งนะ
2: ตลอดจ้ะทำตลอด
1: นะช่วย
2: เอ
1: าสายมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวรับกันรับถึงสายก่อนนะคะที่ป่วยค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: อ้าวมาใหม่
0: เหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันอยู่แล้วร้องเหมือนกับพี่เขาเข้ามาแล้วอ่ะเราก็เลยรอนะคะ
1: เดี๋ยวน้องแป้งวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะพี่ติ๋วโทรมาใหม่ค่ะ022481366นะคะตอนนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องอื่นที่แบบสำคัญเท่ากับเรื่องน้ำท่วมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะคือเกือบทั่วประเทศนะคะนะฮะแต่ก็หนักๆอยู่ก็ประมาณเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลอยุธยานะคะจริงๆแล้วทุกปีเน
0: า
1: ะ
0: จากนะคะแล้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
1: ใต้โอ้ฉะเชิงเทราก็ใช่แล้วก็นครสวรรค
0: ์ทาง
1: ม
0: าก
1: อ่วมอยู
0: ่นครนายกมาแล้ว
1: อ้าวมาแล้วเหรอคะ
0: มาแล้ว
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณติ๋ว
2: สวัสดีค่ะจากทราบว่าเมื่อไหร่น้ำในหมู่บ้านสากลจะลดนะคะ
1: หมู่บ้านสากลในกรุงเทพนี่เหรอคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะหมู่บ้านสากล
2: 3วันแล้วไปไหนไม่ได
0: ้หมู่บ้านสากลใช่แถวตามคำแหงแล้วเหรอคะหรือแถวไหน
2: รถจะเข้าไม่ได้หรอออกก็ไม่ได
1: ้ถนนเสรีไทยใช่ไหม
2: ใช่ตรงเสรีไทยค่ะ
1: เสรีไทยตรงเลยไม่ทราบเลยในการป่วย
0: ค
1: ่
0: ะใช
1: ่
0: ค่ะ
2: 57หมู่บ้านสากล
1: ในหมู่บ้านสากลเลยแล้วเข้าบ้านไหมคะพี่สิรินทาน
2: ี่อยู่ในบ้านคนเดียวเพราะไอ้พวกพี่สาที่หลานก็ทุกคอนโดกัน
1: อ๋อหลานมาอยู่คอนโดหมดแล้วเหลืออยู่ในบ้านคนเดียวแล้วตอนนี้ท่วมถึงไหนคะในบ้านนี่ถึงระดับไหน
2: ก็ชั้นหนึ่งอ่ะมาถึงบันไดที่ชั้นที่หนึ่งไม่อยู่บ้านชั้นที่สอง
1: อยู่ชั้นสองปลอดภัยอ๋ออยู่ในบันไดชั้นหนึ่งแล้ว
2: ข้าวอะไรก็ไม่ค่อยจะหมดแล้วนี่แ
1: หละค่ะอาหารการกินครับพี่ยังไง
2: ก็มีแต่ขนมเนี่ยขนม
1: ค่ะพอมีอยู่ใช่ไหม
2: ครับพอมีอยู่อ่ะมีขนมกินอยู่
1: อ๋อพอมีอยู่แต่ว่างงว่าทำไมมันไม่ลดเลยใช่ไหม
2: จ
1: ้
2: าไม่ลดเลย
1: น้ำไม่ลดเลย
2: ก็เ
1: พรา
2: ะคือยังตกเยอะ
1: จริง

0: สิ่งทางอันนี้ก็ต้องระบายคลองแสนแสบนะน้ำในหมู่บ้าน
1: ถามผู้ว่าหน่อยสิเมื่อไรจะเอาไว้หมดสักที
0: ถามผู้ว่าหน่อยสิเมื่อไรน้ำจะลดเออ
1: เอาเมื่อไรน้ำจะลดสักทีอ่ะ
2: ค่ะคุณพี่เขาบอกว่าผู้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยเขาจะค่อยๆถึงจะค่อยสูบออกได้ตอนนี้เรื่องสูบออกก็ยังไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะว่า
0: น้ำ
2: ไม่ตกฝนมันยังตก
1: เออเมื่อไหร่แล้วแต่เนี้ย
0: เออก
2: ็มันต้องกลัวนะว่าน้ำที่มัน
0: ถ้าฝนเติมเรื่อยๆก็ลดยากเหมือนกันนะคะ
1: คุ
0: ณพี่ค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆเพราะว่า
1: ตอนนี้อายุมากแล้วด้วยไปไหนไม่ได้70 กว่า
0: ไปไหนไม่ได้แล้วนะคะลุยน้ำออกมานี่คือมันจะท่วมเลยใช่ไหมคะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องลุยน้ำออกมา
1: ในบ้านออกไม่ได้ในบ้านลงไม่ไหวพี่ไอ้พวกคนน้องๆก็ไม่ลงก็โดนไฟดูด
0: โอ้ยังไม่ได้ตัดไฟอะไรเลย
1: เพราะว
0: ่
1: าเราตัดไม่เป็นไงอ
0: ยู่คนเดียวอ๋อแต่ว่ายังมีชาร์จแบตอะไรได้ใช่ไหมคะคุณป้า
1: จ้า
0: อ๋อยังชาร์จแบตได้อยู่นะคะขอพี่กัดบ้านเล็กที่ไว้หน่อยก็ได้ค่ะ
1: บ้านเล็กสี่ซอย59
0: 1164ซอย59นะคะหมู่บ้านสาธรบึงกุ่มนะคะ
1: 4-1164ไม่4ตัวเดียว4แล้วก็ทับ1164
0: 4/1164หมู่บ้านสากลนะคะ
1: หมู่บ้านสากล
0: ค่ะ
1: บ้านแหละทุกซอยทุกซอยท่วมทุกซอยแหละ
0: ทุกซอยท่วมหมดเลย
1: เพราะว่าท่วมทั้งหมู่บ้านเลยไงอ๋อ
0: ในหมู่บ้านนี้มีบ้านชั้นเดียวไหมคะ
1: คะ
0: มีบ้านชั้นเดียวในหมู่บ้าน
1: เราก็ไม่รู้เราอยู่ข้างใน
0: เออเผื่อมีก็อาจจะจมอยู่ก็ได้
1: ไม่รู้ชั้นเดียวไม่รู้เหมือนกัน
0: ค่อยโชคดีหน่อยค่ะค่ะก็น้ำในคลองมันยังเต็มอยู่ค่ะคุณป้าตอนนี้ระบายยากมากเลยผู้ว่าก็ยอมรับว่า
1: เนี่ยเบื่ออยู่
0: น
1: ้ำ
0: ย
1: ัง
0: เต็มน้ำยังเต็มอยู
3: ่ค
0: ่ะค่ะสู้ต่อไปนะคุณป้าจิรินทา
1: ใครๆเอาข้าวเข้ามาบ้างเลยดี
0: ได้ค่ะหมู่บ้านสากลนะคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: การปภ.จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะคะให้เร่งติดตามแล้วก็สำรวจความเสียหายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเพื่อจะได้จัดทำข้อมูลสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จะเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ไม่หยุดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะมีอยู่ประมาณตอนนี้เนี่ยน่าจะเกือบ30จังหวัดที่หนักๆนะคะกรุงเทพนี่คือทั้งหมดเลยค่ะ50สำนักงานเขตเลยนะคะก็ประมาณตอนนี้กรุงเทพรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 52,000 ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวคำว่าทรงตัวก็คือว่าเหมือนกับที่ป้าศิรินทาโทรมาเมื่อสักครู่ค่ะน้ำไม่ระบายเลยไม่ลดมันแปลกอย่างนี้นะคะมัน
1: คือตอนนี้กทม.เองเขาก็เปิดสายนะคะถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังหรือว่าการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยนะคะแจ้งมาเลยที่หมายเลขโทรศัพท์1555ค่ะไม่ก็โทรที่ฉุกเฉินเนี่ยด้านการแพทย์ก็อยู่อันนี้เราก็รู้อยู่แล้ว1669นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ไหนเนี่ยพื้นที่สุรินทร์เมื่อกี้ไม่โทรไปได้เลยที่1555ตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเองเขาเปิดรับสิ่งของบริจาคเพื่อจะไปช่วยแพ็คส่งผู้ที่ประสบภัยแล้วนะคะก็คือว่าตอนนี้มีเปิดรับเลยน้องสีเปิดรับว่าเนี่ยมาช่วยกันเพื่อจะแพ็คของนะคะในถุงยังชีพคือว่าเออถุงที่ถุงเนี่ยเขาจะมีปลากระป๋องสี่กระป๋องบะหมี่สิ่งสำเร็จรูปสี่ถ้วยมีข้าวมีแครกเกอร์ด้วยนะมีขนมมีน้ำดื่มมีทิชชู่มีถุงดำด้วยเลยมีสองจุดรับบริจาคเพื่ออันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในพื้นที่อื่นนะคะพื้นที่ได้รับผลกระทบในเราก็มีสองจุดรับบริจาคก็คือที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้นหนึ่งสถานาการผมก็ต้องฝ่าน้ำไปน้ำดินแดงเนี่ยก็เห็นเลยเมื่อวานวันก่อนเนี่ยที่ว่าผู้ว่าชาติเขา

0: ไปตะเวนดูเรื่องที่นี่ก็เสร็จแล้วเขาก็นั่งรถแล้วเรื่องเพลงสูงๆนะแล้วก็ฝ่าเข้าไปในสาราสาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงแล้วก็ท่วมอยู่นะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะไปประชุมสมัชชาใหญ่ที่ภาคประชาชาติเมื่อวานมาถึงช่วงเช้าก็ไปที่นี่เลยถึงจะเห็นไปที่คลองหลักสี่อ่ะที่แถวนั้นชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำจากคลองเปลงประชากรล้นเข้าบ้านเขาท่วมไปหมดเลยแล้วช่วงที่นายกรัฐมนตรีนายกหมูเนี่ยนะคะเขาไปในนั้นชาวบ้านก็มาร้องเรียกอุคมไม่ได้มีใครมาแจกข้าวมาก็ให้ไม่พอด้วยนะเขาไม่พอกันนายกก็ยังเห็นร้านค้าอยู่แถวนั้นที่ไม่โดนน้ำท่วมอ่ะมีร้านอาหารตามสั่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายลูกชิ้นเหมาแล้วบอกให้ค้าเลยบอกว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเรียกเขาเลยนะบอกมากินได้มาเลยอย่างนี้เพราะว่าเขาจะยกกระจายหมดนะแล้วช่วงค่ำๆเนี่ยก็ไปที่ตลาดคลองจันนะ
1: ค่ะใช่นายกก็ไปที่นั่น
0: เห็นภาพใช่ไหมคะโอ้โหชาวบ้านที่ติดอยู่บนแฟลตอ่ะเขาก็นายกค่ะอยากจะได้ก็ไม่มียาจะกินเลยช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยบอกลงมาทำไมก็เอาเขามาเอาของมาให้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าสิ่งที่เร่งด่วนตอนนี้เลยเนี่ยต้องพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าไปในอาคารให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากบางจุดเนี่ยต้องตัดไฟเนื่องจากว่าชั้นล่างเนี่ยแล้วก็ร้านค้ามีน้ำขังอยู่แต่กสน.ก็เลยต้องประเมินความปลอดภัยก่อนทยอยจ่ายไฟเข้าไปในอาคารนะคะแต่บางทางก็มีไฟใช้แล้วนะแต่นายกบอกว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไฟใช้ในชั้นหรือว่าบริเวณที่ยังมีน้ำขังนะมันมีคนโดนไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว1คนน่ะเนาะแต่นายกก็บอกว่าปัญหาที่ตัวเองได้ลงพื้นที่แหละได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนทั้งหมดจะเร่งนำไปแก้ไขนะคะตอนนี้สิ่งที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นที่ก่อนเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเรื่องคล้ายๆนะคะจะระดม
1: มันก็ต้อง
0: ทำทุกอย่างเท่าที่มีมาช่วยนะคะเราไม่เกี่ยวว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ของใครเพราะว่าทุกคนเป็นพี่น้องประชาชนทั้งหมดแล้วก็บอกว่าที่วันนี้วันจันทร์แล้วก็อังคารเนี่ยให้หยุดเพราะอะไรเพราะเป็นการลดการเดินทางในช่วงของน้ำท่วมแต่ว่าบริการสำคัญของรัฐทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ของธนาคารเนี่ยยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะนายกก็บอกว่าเข้าใจเหตุผลเลยที่ผู้ว่าต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินทั้ง50เขตนะคะเพราะว่าจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเต็มกำลังนะคะแล้วก็บอกว่าจากการหารือกับทางสำนักงบประมาณเนี่ยก็เตรียมการวงเงินจากงบกลางปี69ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยสำหรับการเยียวยานะคะแต่การใช้เงินจำนวนมากเนี่ยต้องทำตามกฎหมายหรือต้องสำรวจความเสียหายแล้วก็รายชื่อที่มีสิทธิ์ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องนะคะนี่อีกหนึ่งอย่างนะสิจะเห็นแล้วว่าในพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยรถยนต์โดนจมเอาคือเอาออกไม่ได้เขาบอกว่ารถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินที่มีประกันภัยเนี่ยก็จะมีการใช้แนวทางเดียวกันกับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่นะคะแต่รถยนต์ที่ไม่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูอีกทีว่าจะทำยังไงหลังจากน้ำลดแล้วจะทำยังไงนะส่วนตอนนี้เนี่ยที่ยังสูบที่เมื่อกี้เราคุยกันบอกว่ามันยังสูบน้ำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าน้ำต้องดูฝนก่อนถ้าฝนเบาลงเนี่ยแต่นะคะไม่มีเติมเข้ามาใหม่เนี่ยน้ำที่ขังอยู่เนี่ยจะค่อยๆระบายได้เร็วขึ้นนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นการสูบน้ำเฉพาะจุดแต่ต้องทำให้น้ำทั้งหมดเนี่ยมีทางไหลออกไปตามระบบที่กำหนดเอาไว้นะคะตอนนี้ก็บอกว่ายังกำหนดเวลาบอกวันเวลาไม่ได้เลยว่าจะเอาน้ำออกเมื่อไหร่นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนแล้วก็เรื่องในภาพการระบายน้ำแต่ก็นายกยืนยันว่าในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนี่ยเป็นวันหยุดแล้วเนี่ยรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ยังทำงานตามปกตินะคะ
1: ค่ะก็ในส่วนของรถนะคะที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดนั้นในเพจนะคะคุณใหญ่ค่ะใหญ่ V10เนี่ยเขาขออาสาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมรถที่ถูกน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเขานำประสบการณ์ด้านการซ่อมรถแล้วก็ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาก่อน

0: ็จะรับมือแบบไหนอย่างไรที่ถูกวิธีตั้งแต่ช่วงแรกที่สำคัญมากนะคะใครที่รถจมน้ำลงจมน้ำอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรรถก่อนนะคะให้ปรึกษาช่างก่อนนะครับเดี๋ยวคุณใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะวิเคราะห์ความเสียหายแนวทางการจัดซ่อมตลอดจนแนะนำการจัดซื้ออะไหล่ในราคาที่เหมาะสมโดยจะไม่คิดค่าบริการในการให้คำปรึกษาเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เหมือนกับที่หาดใหญ่นะคะ เดี๋ยวนะเขาบอกว่าสามารถติดต่อพี่ใหญ่ V10 ในเพจนะคะเข้าไปดูเลยค่ะได้โดยตรงไม่มีค่าใช้จ่ายในคำให้คำปรึกษาจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าวิธีการเนี่ยจะต้องทำแบบไหนอย่างไรนะคะคุณใหญ่ V10 นะอาสาช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมค่ะ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากเพราะว่าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้ว่าประกันจะเคลมให้มากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะพี่กล่วยอันนี
1: ้
0: ใช่ไหมน่าเห็นใจมากนะคะน่าเห็นใจมากหรือว่ารถบางคันก็เอาไม่ทันน่ะบางคนก็บอกว่าเอาถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมเนี่ยให้ถอดแบตออกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ทันแม้แต่คันเดียวขอบอก
2: ไม่ถึงเลยนะว่าตอนน
0: ั้
2: น
0: ไม่ทัน
2: โอ้ไม่ใช่น้ำมันมีแต่น้ำตาแหละคือนึกไม่ได้ย้ายอะไรไม่ได้เก็บของขึ้นที่สูงเลยน้องชาวบ้านแถวโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบุรีข้อสามว่าพยาสุเนนู่นนี่นั่นของเขาเนี่ยดำควายนะลาดเท้าแล้วก็เอกมัยพระพุทธองค์มีแต่น้องน้ำเนี่ยที่บอกอ่ะปีที่54ทำข่าวที่ยังต้องไปบิ๊กแบ๊กดันกันอยู่แถวดอนเมืองแถวดอนเมืองกับทางปทุมธานีไม่ให้น้ำข้ามเข้ามาก็ยังโดนเลยแล้วพี่จำได้ในดอนเมืองเนี้ยมันเป็นน้ำทั้งหมดเลยอ่ะพี่ต้องใช้นั่งเรือนะสีนั่งเรือไปเอาคำข่าวแล้วก็ภาพข่าวก็หย่อนขึ้นบนทางด่วนเนี้ยดึงกันลงแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องของที่จอดรถนะฮะบางคนที่เนี่ยระดับน้ำท่วมสูงในถนนเขาก็ให้เอารถขึ้นไปจอดได้นะคะบนทางด่วนก็ได้แล้วก็หลังจากที่ครม.มีมติให้เป็นวันหยุดนะคะถ้าผ่านทางที่เขาขึ้นให้เป็นฟรีเนี่ยเขาก็ขยับขยายเพิ่มมาอีกเป็นให้ถึงวันที่29ตอนเช้าเช้าของ29เนี่ยครับเข้าสู่วันที่30วันพุธเนี่ยก็คือขึ้นฟรีก็ต้องด่วนเร่งด่วนแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดศูนย์เฉพาะกิจนะคะเพื่อจะต้องมีการและติดตามสถานการณ์น้ำโดยจะมีการแถลงมีการอะไรเงี้ยทุกวันตอนเวลา10 นาฬิกาช่อง11เป็น NET เนี่ยเป็นแม่ข่ายก็ติดตามกันนะคะพูดถึงเรื่องน้ำน้ำสีรู้ไหมว่าคนนักกีฬาที่ไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมเนี่ย
0: ค่ะ
2: เขาก็ไปจอดรถเอาไว้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นงานแถวนั้นอ่ะเราทำแห่ไง
0: โอ้รถแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่น
2: ใช่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ารถหรูๆเนี่ยอย่างโค้ชแม็กซ์ชัชวาลขาละออเป็นผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยแล้วก็มีรถของน้องขนมจีบอ่ะนัทจมนวาสนาซึ่งเป็นนักกีฬาเทควันโดไปจอดไว้ที่ด้านหน้าสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็มีรถนักกีฬาอีกหลายแล้วก็โค้ชอีกหลายคนเลยนะติดต่อไปที่นั่นเพราะว่าเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นหนักเลยอ่ะ
0: น้ำจมน้ำกันไปเลย
2: รถจมน้ำไปแล้วอ่ะรถหรูก็มีรถนักกีฬาเขาใครจะเห็นใครเขาจะไปคาดคิดจะเถอะเอ้ย
0: นั่นแหละสิโอ้โหสงสารนึงเลยเนาะ
2: อือค่ะนี่แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราพูดกันถึงว่ามีเพจหนึ่งเพจทีอ่ะเพื่อพูดถึงพูดได้ว่าเพจทีเนี่ยอู๋ตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นพระเอกเลยนะ
0: ค่ะที่
2: เขาบอกในมหาว่าผมอย่างนั้นมหาว่าเราเตือนอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงตอนนี้เขาก็เลยคนก็เลยแผลไปพี่เองไม่เคยติดตามเขานะแล้วพี่ก็บอกว่าลูกพี่บอกนี่อุ้ยหนูตามมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีผิดมีถูกมีนั่นเป็นแต่ว่าบังเอิญอันนี้อันว่าพี่เหมือนพี่จะเจ็บพี่จะคิดถึงเราก็นึกถึงว่าคนมันตื่นมันก็ออกคิดวัน24 25 26 27อันตลอดเลยนะนี่มันภาคกลางและภาคตะวันออกมันก็มีฝนตกหนักและหนักมากที่ไหนพี่ก็อ่านตลอดเลยนะว่ามีที่ไหนบ้างเลยยอมตราฉะเชิงเทรานู่นนี่นั่นแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานคร แต่เขาก็ไม่พูดถึง

0: เรื่องของว่าน้ำเท่าไหร่เวลาไอเพจนี่มันนานนะก็เลยแบบพี่เลยสะท้อนเหมือนกันนะสะท้อนไปถึงกันตีนถึงใครที่รับผิดชอบด้านกรมอุตุเนี่ยเออรู้ไหมตอนนี้เขาไปชาตับแล้วนะสี
1: อ
0: ือคือเอาจริงเนี่ยเราพูดมานานแล้วใช่ไหมว่ากรมอุตุเวลาประกาศออกมาเนี่ยทำไมต้องประกาศแบบตอนนี้เนี่ยอย่างอดีตที่คนอันนี้นะเคลื่อนตัวอย่างนี้นะจะมีฝนตกขนาดกลางๆนู่นนี่นั่นหย่อมฝนอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นทางการไงคือประกาศแบบเป็นทางการ
0: อันนั้นน่ะถ้าเกิดมันปรับไม่ได้อ่ะคุณควรจะต้องมีหนึ่งฉบับไหมเป็นภาษาชื่อภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจว่าสุดเนี่ยคนก็ไปชื่นชมแล้วชื่นชมกรมอุตุในเฟซบุ๊กของกรมอุตุเขามีการโพสต์ข้อความที่แบบว่าแต่เขาไม่ออกประกาศแต่เป็นการโพสต์ข้อความบอกมาในนี้ฝนยังไม่ยอมพักกทม.ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการที่เขาที่ผู้ว่าเคยบอกไปนะว่าที่ครม.เขาเป็นคนอยู่ในสี่จังหวัดนะมีกทม.มีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการด้วยนะมาในนี้เนี่ยฝนไม่ยอมพักกทม.ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและสมุทรสาครยังเจอฝนตกหยุดเป็นระยะรอบนี้กลุ่มฝนกว้างขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแบบแต่เงี้ยเพิ่มขึ้นใครเห็นฟ้าเงียบๆอย่าเพิ่งวางใจระหว่างพี่อ่านสี่ลงมาเปิดในกรมอุตุที่มีล่าสุดแล้วสอบภาษาพวกนี้นะบอกใครเห็นฟ้าเงียบๆอย่าเพิ่งวางใจฝนอาจมาเติมได้อีกแล้วต่อมาตอน6:16นะแล้วโพสต์อีกนะบอกว่าปทม.สมุทรปราการฝนตกหยุดปทุมธานีรอบนี้ฝนผ่านไปแล้วค่ะใครอยู่ที่โซนที่ยังมีฝนเดินทางระวังกันด้วยนะคะโอ้โหหลังจากที่เผยแพร่มาแล้วนะคนก็ไปคอมเมนต์เลยนะชื่นชมการปรับของกรมอุตุเลยนะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายชื่นชมในการปรับครั้งนี
1: ้เอาแบบไม่ต้องแปลให้คือชาวบ้านเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบบ้านๆเหรอ
0: ทุกครั้งผลว่าเอ๊ะน้องสีรู้ไหมว่าเวลาที่อ่านประกาศข่าวเนี่ยพี่ก็พยายามจะพูดให้เป็นภาษาชาวบ้านให้มันให้เข้าใจง่ายเหมือนกันนะก็จะปรับยังไงพี่เคยถามทำไมถึงปรับไม่ได้เขาบอกเขาบอกไงรู้ไหม
1: ปรับได้ไหม
0: มันเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เขาทำมาเป็น10, 20, 30, 40 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีฉบับหนึ่งไหมสีต้องมี
1: ค
0: ุณก็ต้องแปลจากวิชาการมาเป็นภาษามนุษย์อะภาษาชาวบ้านเข้าใจเนี่ยถูกไหมมันเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจสีเห็นไหมว่ากรมอุตุนะในเฟซบุ๊กเขานะ เขาก็มาพูดมาบอกตลอดเขามาชี้แจงวันนี้นะสภาพอากาศเนี่ยโอ้โหคนก็ชมเป็นไล่บอกเนี่ยไปสองคนนี้มันต้องพูดแล้วไปพูดไม่รู้เรื่องอ่ะภาษาพวกนั้นอ่ะเขาจะฟังเลยไม่ต้องแปลอีกอ่ะไม่ไหวนะไม่ไหวนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น
1: คือเมื่อ2 วันก่อนนะมันจะมีกระแสข่าวว่ารายการทีวีว่ากรมอุตุกำลังเตรียมจะฟ้องเพจแจ้งข่าวสภาพอากาศเอกชนไงที
0: ่เอาข้อมูลไปเสนอตั้งฟ้องใครรู้ไหมส่วนพี่ยานะไปฟ้องแล้ว
1: จนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกเขาว่าอย่างนั้นล่าสุดเอาท่าน
0: ไม่ได้ฟ้องแล้วคนก็ด่าส่วนพี่ยาเนี่ยไปด่าไปฟ้องเขาเป็นไงล่ะ
1: ใช่แต่ว่าไม่ก็ไม่เคยมีความคิดว่าจะฟ้องนะคะไม่ฟ้องไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะประมาณนั้นแต่ก็
0: หมายถึงว่าแต่ดวงกองถูกไม่ฟ้องใช่ไหมแต่ว่าคนที่ฟ้องสมศรียานสวัสดีนักฟ้องแห่งชาติเนี่ยไม่ฟ้องแล้ว
1: ก็เอาเป็นว่ากรณีการนำเสนอของเพจเอกชนน่ะเขาก็ให้ข้อมูลประชาชนแต่ว่ามันอาจจะแบบทำให้คนตื่นตระหนกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นที่รองอธิบดีกรมอุตุที่ท่านเป็นโฆษกด้วยนะท่านบอกว่าอย่างนี้การโพสต์ข้อมูลให้ประชาชนตื่นตระหนกจนเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างมหาศาลอย่างพื้นที่เขาใหญ่ซึ่งไม่ได้เกิดน้ำท่วมทั้งหมดเป็นเพียงน้ำล้นตามคลองนะคะตามลำคลองแต่กับมีลูกค้ายกเลิกห้องพักทั้งหมดในพื้นที่แบบเนี้ยผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเขาได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นคนที่โพสต์ในเพจดังๆที่พยากรณ์แบบนี้รับผิดชอบได้หรือเปล่าท่านก็ว่าอย่างนั้นสมมติแคดดี้เขาใหญ
0: ่นี่ไงน้องสีกรมอุตุที่เข้ามาดูละตอน5 ทุ่ม
1: ค่ะ
0: ฝนได้ตาลงแล้วค่ะนนทบุรีรอบนี้ฝนขยับผ่านไปแล้วส่วนกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานียังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเอาใจไม่ถูกเลยค่ะแต่ข่าวดีก็คือแนวโน้มฝนเริ่มลดแล้วนะคะจริงๆชาวบ้านที่นี่แหละตกหยุดแต่ว่ากทม.

0: แต่ดีแล้วมันหนึ่งในกทมพี่เริ่มเห็นตอนที่พี่ขึ้นทางด่วนมันเมื่อวานในตอนช่วงบ่ายเที่ยงเริ่มมีแดดบ้างแล้วอะไรนะแล้วล่าสุดตอนเที่ยงคืนฝนเบาลงอีกนะคะกรุงเทพและกรุงเทพและปทุมธานีฝนออกนอกพื้นที่แล้วเย้นนทบุรีสมุทรปราการยังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเป็นระยะอย่างเงี้ย
1: น้ำฝนนะเข้าใจง่ายหน่อยใช่ไหม
0: เข้าใจง่ายหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่แบบประกาศฉบับที่17สมมติในประกาศนะเฮ้ยเขาก็ปรับเหมือนกันนะถึงพี่ดูนะพื้นที่ฝนตกหนักมากยังเป็น16จังหวัดเดิมจุดที่เปลี่ยนชัดคือพื้นที่ฝนหนักเพิ่มคือที่ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอย่างเงี้ย16จังหวัดยังต้องระวังฝนหนักมากมีที่ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็พังงาส่วนพื้นที่ฝนหนักหลายจังหวัดในภาคเหนืออีสานกลางตอนออกและใต้โดยรอบนี้จะมีที่ศรีสะเกษอุบลราชธานีเพิ่มเข้ามาจากฉบับก่อนส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลฝนโดยรวมลดลงแต่ยังตกได้เรื่อยๆเข้าใจหน่อยนะแต่ยังตกได้เรื่อยๆและบางจุดอาจตกหนักพื้นที่น้ำท่วมน้ำขังอยู่แล้วต้องระวังฝนตกเพิ่มเพราะน้ำอาจสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะที่พื้นที่ลุ่มและใกล้ทางน้ำเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนอันดามันต้องงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนอู้ดีเลย
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ให้เข้าใจง่าย
0: เข้าใจง่าย
1: เข้าใจง่ายแล้วก็ฟังแล้วไม่ต้องแปลอีกรอบนึงว่ามันคืออะไร
0: แต่ว่าที่ไงมีคนเข้ามาเม้นแล้วหน้าของสายเขาบอกเป็นกำลังใจเขาทำงานจริงๆนะแต่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะพูดประมาณเข้าใจอ
1: ่ะ
0: เป็นกำลังใจให้คนทำงานกรมอุตุค่ะสั้นๆกระชับแบบนี้ถูกใจค่ะปกติอ่านยาวมากแต่ก็ยังอ่านค่ะคนทำไม่ท้อคนอ่านก็ไม่ท้อต่อขอแต่ขอแค่ทันเหตุการณ์หน่อยนะก็แล้วกันนะคะมีอะไรจะได้แก้ไขได้ทันมีคนบอกอยากให้กรมอุตุทำแอปที่แจ้งเตือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับบอร์ดแคร์นะคะแต่เป็นแอปจะจับพิกัดจากมือถือได้โดยอะไรเงี้ยทำสีเตือนภัยด้วยก็ดีนะโอ
1: ้เนาะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขามันดีเขาปรับปรุงแหละ
1: ใช่สู้กันต่อไปนะคะมีกำลังใจส่งให้กับทุกท่านนะคะในเพจของเราก็เยอะเลยนะคะสำหรับทุกท่านให้กับผู้ประสบภัยขอให้ผ่านไปด้วยกันโดยเร็ววันต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะตอนนี้เนี่ยค่ะหลายพื้นที่นะคะตกมาตั้งแต่ตอน3-4ก็ยังตกอยู่นะคะบ้านโพเหรอคะลุงดำบ้านโพแจ้งมานะที่บ้านก็มืดไปหมดแล้วค่ะนี่ที่ญี่ปุ่นนะนี่ขนาดญี่ปุ่นก็ยังมืดไปหมดนะคะพี่ป่วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะ
0: ใช่ก็เห็นว่าตอนถ่ายทอดกีฬาที่เกมอะน้องที่มือวิ่งอะน้องเบลสุริศรอะจริงที่ไม่เห็นอุ้งคิ้วกลัวลื่นเนาะแต่จริงมันในสนามมันคงแบบมีการลื่นอยู่แล้วอ่ะแต่เราเห็นนักมีฝนทั่วประเทศเลยนะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: เนาะใครที่ออกต่างจังหวัดแล้วก็ยังกลับกรุงเทพไม่ได้ก็รออีกนิดนึงนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะน่าจะลดลงสถานการณ
0: ์แต่ที่ว่าเขาบอกแล้วว่าการที่น้ำพื้นที่น้ำท่วมขังเนี่ยใช้เวลาประมาณสักเป็นสัปดาห์นะกว่าจะสูบออกหมดอ่ะแม้ว่าฝนจะไม่มาเติมแล้ว
1: ก็ต่าง
0: ค่อยทยอย
1: ค่ะ
0: ทยอย
1: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ค่ะ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคมยา

0: กำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุบชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยเมืองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊กด้วย LTM FM 95นะคะวันนี้พี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนน้องดงคุณจารณ์เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะ
1: โอ้ยถามความเคลื่อนไหวตลอดเขาได้ไปไหว้หลวงปู่แล้วแล้วก็อุ้ยไปแล้วก็นะจากทางเราก็ยังเราเข้าไม่ถึงน้องดงก็ไม่รับของอะไรนะเรื่องราวดีๆเหมือนน้องดงอ่ะ

0: างใช่ไหมตรงนี้ก็ไปภาคตะวันตกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วล่าสุดเลยเนี่ยก็คือทางคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาทวิตตลอดทวิตเอ็กนะคือที่สรรเสริญเรืองฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนที่เจ้าหน้าที่คือเมื่อก่อนอยู่สำนักการระบายน้ำของกทมแต่ตอนนี้จะเป็นผู้ช่วยเขตราชเทวีเขาก็โพสต์ตลอดนะเพราะเขาอ่านอะไรเขาเป็นไง
1: ค่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พาฝนมาตกหนักมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดโรคภัยเป็นบริเวณกว้างช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเป็นลงอ่าวมัตตบันก็คือที่เมียนมาที่พม่าไปนะแต่หางยังบ้านมากรุงเทพได้เมื่อคืนนี้ยังมีอยู่ตอน5 ทุ่มตกอยู่นะคะแต่เช้านี้ลงแล้วเร่งระบายน้ำกันต่อไปเร่งระบายน้ำกันต่อไปบ้านใครแถบไหนยังมีน้ำท่วมสูงนะจากที่พักไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแจ้งทราฟฟี่ฟองดูพี่แจ้งไม่เป็นไอ้ร่องบอกว่าทราฟฟี่ฟองดูเลยดีถ้าไม่เป็น
1: มันเป็นเขาบอกว่าเป็นแอปที่มีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
0: เออเหรอคะเออนี่แหละนี่แหละ
1: ก็พอกันกับ1555นั่นแหละ
0: อ๋อแต่นี่เป็นคนใช้แอปอ่ะเนาะเอ้าแต่ถ้า
1: คนใช้แล้วก็
0: ใช้ไม่เป็นก็โทรไป
1: ลองโหลดดูนะคะใครที่ยังไม่โหลดนะคะทราฟฟี่ฟองดูก็ได้หรือว่าถ้าจะด่วนเลยก็เอา1555นี่แหละได้เหมือนกัน
0: เออมีคนเคยโทรไหมแล้วมันมีคนรับสายไหม
1: มีค่ะมีค่ะตลอด24 ชั่วโมงเลยบางทีคนรับสายเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะพี่กล้วยอันนี้เป็นความน่ารักขอชื่นชมกันนิดนึงก็ได้เพราะว่า
0: เ
1: ขาก็จะรับสมัครผู้พิการทางสายตามาทำหน้าที่ในช่วงที่แบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะก็จะมีผู้พิการทางสายตาทำหน้าที่อยู่ใน1555อยู่หลายคนนะคะอยู่ในต่างจังหวัดเป็นแฟนรายการของเราก็เยอะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็คงจะให้call center ที่อยู่ในพื้นที่อ่ะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวสักหน่อยก็น่าจะดีนะคะถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะเขาก็อบรมกันผ่านออนไลน์ผ่านอะไรก็จะได้รู้ว่ากทม.ตอนนี้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นได้แต่ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็รับรู้ข่าวสารแบบอัปเดตตลอด24 ชั่วโมงเอาแบบเป๊ะ 100% นะคะนั้นน่าจะดีก็คิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ1555ตอนนี้นะแล้วก็พูดถึงฝนตกน้ำท่วมมันก็ไม่เลือกหรอกนะจะเป็นบ้านคนจนคนรวยท่วมเหมือนกันหมดเลยนี่ภาคหาดของคุณอ้ำพัชราภา
0: เ
1: ออยังไม่รอดเลยพี่กล้วยนี่อ้ำพัชราภายังไม่รอด
0: ผ่านไปเรือผ่านเรือ
1: ไปเรือเกือบล่ม
0: บ้านเขาหมู่มากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะมันเกิดน้ำเข้า
1: แต่ก็อย่างที่บอกมันเข้าหมดเลยน้ำอ่ะ
0: แต่น้ำมันไม่รู้เดี๋ยวบ้านนี้รวยบ้านนี้จนมันไปหมดแหละ
1: มันไม่
0: เลือกไปเร็วด้วย
1: มันไม่เลือกมันไปหมดน้ำนะคะ
0: ไปหมด
1: คุณอ้ําก็โพสต์ผ่าน IG Story นะคะให้เห็นว่ารอบบ้านเธอก็มีน้ำเยอะมากนะฝนตกลงมาเธอบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะเธอก็ถ่ายคลิปด้วยนะแล้วก็หลายคนก็เลยจะบอกโอ๊ยบ้านทุกตาก็ไม่รอดนะสำหรับรอบนี้นะคะ
0: แล้วเธอเลี้ยงหมาไว้เยอะเธอห่วงนะเธอต้องพายเรือออกไปซื้ออาหารหมา
1: โอ้ตัวเลี้ยงหมาเยอะจริงนะคะช่วยเอาไว้เยอะแล้วก็บ้านใครอีกบ้านคิมเบอร์รี่หมากคิมเบอร์รี่ก็ไม่รอดอันนี้อยู่เรียบด่วนก็ไม่รอด
0: เหมือนกันเรียบด่วนบางกะปิมันไปเชื่อมต่อแถวนู้นน่ะถ้านี่พี่แอดคาราบาวก็ไม่รอด
1: ว่า
0: แอดอะแอดคาราบาวก็ไม่รอด
1: อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวบางกะปิเนี่ยค่ะ
0: ติดคลองแสนแสบไงโค้ดมาบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ติดคลองแสนแสบเจอน้ำท่วมเข้าไปในตัวบ้านเลยตอนนี้ก็ต้องอพยพนะเจ้าหมานะคะแต่นาแอดนี่เขาก็ดีนะเขาโพสเนี่ยอันนี้ฟังหน่อยนะในโพสของนาแอดคาราบาวเนี่ยเขาโพสบ้านน้ำเข้าไปขังเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำสีโคลนที่ล้นมาจากคลองท่วมถนนแล้วก็บริเวณบ้านนะคะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเนี่ยน้ำเข้าเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้คือเมื่อวานเนี่ยเช้านี้เข้าท่วมถึงในบ้านแล้วกำลังจะอพยพเจ้าหมาน้อย2 ตัวไม่เคยหนักอย่างนี้มาก่อนบ้านผมอยู่ติดคลองแสนแสบของตำนานรักขวัญกับเรียมในอดีตทำให้นึกถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้เขาหัวโล้นเขาจะลำบากแค่ไหนหนอป่าอุ้มน้ำเมื่อฝนตกมาชะลอเวลาให้น้ำเอื่อยหากตกน้อย

0: ดไปเรื่อยๆเมืองก็จมหายปรากฏการณ์เกิดขึ้นทุกปีเราจะอยู่อย่างนี้กันหรือมิตรสหายคนต้นไม้คนต้นไม้สัตว์จะอยู่อย่างไรบนภูเขาหัวโล้นมันถึงเวลาเยียวยาหรือยังหากไม่หยุดยั้งไม่นานก็สายโลกใบนี้จะไม่เหลืออะไรกระทั่งคนนี่นะเขาบอกเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเป็นบางส่วนจากบทเพลงอนุรักษ์ถึงเวลาสู้สู้มันครับเจ็กอีประชาชนคนดีอยู่ข้างคุณเจ็กอีนี่คือใครอ่ะเจ็กอี
1: ที่น้าแอดพูดถึงใช่ไหม
0: เออ
1: มีแท็กตลอดนะ
0: จริงป่ะ
1: ใช่ไหมใช่ใช่ในเดี๋ยวคือนี่ถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นคนที่ทำงานกับป่าไม้อ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเจ็กอี้เลยนะ
1: เดี๋ยวนะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร
0: อ๋อจำได้เขาชื่อเล็กชื่ออี
1: ้เจ็กอี้นี่แหละ
0: บ้านพี่นะคะ
1: ใช่
0: เขาเพชรบุรีแต่เขาอยู่
1: คนละอำเภอใช่ไหม
0: เขาอยู่อำเภอท่ายางนี่แหละอยู่หนองจอก
1: หลายครั้งที่เวลาน้าแอดเขาโพสเนี่ยเขาจะแท็กเจ็กอี้นี่แหละคุณชัยวัฒน
0: ์เปลี่ยนไปแล้วไงก็ยังทำงานไปยังไป
1: ยังมาช่วยเรื่องของนี่แหละการอนุรักษ์อะไรอยู่นะคะ
0: เป็นชื่อเต่า
1: เป็นชื่อเล่นใช่ไหมเป็นชื่อเล่นของคุณชัยวัฒน์เรื่องนี้
0: ใช่ใช่เป็นชื่อเล่นของเขาเป็นดาราเจ็กอี้อ๋อชาลีอี้นี่แหละคุณชัยวัฒน์เป็นนักอักษร
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็โดนหมดแล้วก็มีบ้านของคุณไอ้นี่ด้วยอ่ะคุณอะไรคุณเพิ่งออกจากคุกมาแต่ก่อนนะแผนใบเตยอ่ะ
1: คุณแม
0: ่ดีเจเจแม่นี่เขาก็มาคือแถวบางกะปิไงบ้านเขาอยู่แถวบางกะปิใช่ไหมแต่พูดถึงนะอารมณ์ของบรรดาพวกศิลปินพวกดาราเนี่ยเขาก็ไอ้นี่กับเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างคุณก็ต้องยกตัวอย่างคุณกิ๊กมายุรินนะ
1: คุณ
0: กิ๊กมายุรินที่อยู่บางที่เล่นบางรักซอย9ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็ออกมาพูดนะพูดดีเลยแหละคือบ้านของพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กเนี่ยนะเขาก็อยู่แถวอารีเนี่ยเขาก็เลยบอกนะคะบอกว่าฝากถึงประชาชนอย่าประมาทแล้วก็บอกว่าบอกฝากถึงอาจารย์ที่มอกระเฉดฝากบอกว่าต่อไปนี้วิกฤตของน่าจะอาจารย์ทอนไหมต่อไปนี้วิกฤตของโรคภัยธรรมชาติต่างๆจะมาแบบประเมินไม่ได้เลยแล้วจะมาอย่างรวดเร็วบางทีไม่มีสัญญาณเตือนดังนั้นต้องป้องกันให้ชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะตอนนี้เขาก็คนที่บอกว่าเอารถไปจอดบนตึกสูงแล้วค่ะตามคำแนะนำของหน่วยราชการนะคะคุณกิ๊กบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าถนนที่ในซอยที่พี่กิ๊กอยู่เนี่ยในซอยอารีเนี่ยมันค่อนข้างต่ำตอนนี้เนี่ยตรงพหลโยธินเนี่ยก็ท่วมแล้วค่ะตรงไหนที่มันเป็นถนนที่ลาดต่ำเนี่ยตอนนี้คือมันก็ท่วมหมดอ่ะถึงระดับเกือบถึงฟุตบาทแล้วพี่กิ๊กบอกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเติมน้ำเข้ามาแบบนี้อีกวันนึงหรือคืนนึงเนี่ยสถานการณ์ในซอยจะเป็นยังไงเซฟโซนที่ดีที่สุดก็คือว่าไปจ่ายยอมจ่ายค่าที่จอดรถอ่ะวันหนึ่ง 300-400 ก็ยังน่าคุ้มดีกว่าถ้ารถน้ำท่วมถูกไหมคะแล้วก็ย้ำนะคะตอนท้ายบอกว่าเราเนี่ยต้องมีสติอยู่บนความไม่ประมาทเพราะตอนนี้สถานการณ์โลกมันบอกไม่ได้ว่าฝนมันจะตกถึงเมื่อไหร่โอเคมันมีการคาดการณ์ว่า 1-2 วันแต่ความไม่ประมาทในชีวิตทรัพย์สินเราก็อะไรที่เราดูแลปกป้องตัวเองได้ก็ทำไว้ก่อนจะดีกว่าแต่พี่กิ๊กก็อย่างที่รู้นะคะว่าก็เข้าสู่สายธรรมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: เข้าสู่สายธรรมก็บอกว่าตั้งสติเอาไว้อย่าประมาท
1: จริงไม่คือหลายคนอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเนาะคือไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยโอ้หนักหลายคนคุณกวางกมลชนกก็น้ำท่วมนะคะแต่ก็บอกว่าหนักกว่าปี54อันนี้ของคุณกวางเนาะแล้วก็บ้านไหนอีกนะคะคนนี้รถหรูเลยค่ะวินนี่ธนวินก็นาง CMM นะคะก็เขาเครียดหนักเลยเพราะว่าพอมาเห็นสภาพรถคันโปรดของตัวเองนะคะมิดคันเลยค่ะ
0: ก็บ้านหลังอยู่ย่านนี้หมดเลยน่ะ
1: ใช่
0: มาอยู่ย่านตรงนี้เลยอยู่ย่านมีนบุรีอยู่ย่านคลองสามวาแถวเนี้ยเนาะ
1: ค่ะ

0: บ้านเยอะน้ำท่วมรถมิดคันเลยก็บอกว่าโอ้คือเขาไม่ใช่ตั้งใจคือเขาทำใจว่ารถต้องพังแน่ๆนะคะเหมือนจะเป็นลมบอกตอนที่เห็นภาพก็เหมือนจะเป็นลมเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่รู้มาก่อนมันมาช่วงกลางคืนนะคะทีนี้เมื่อกี้พี่กล่วยพูดถึงดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ใช่ไหม
1: เออเขาบอกอาจารย์มอเกษตรที่พี่กิ๊กบอกอะ
0: ถ้าไปอ่านในโพสต์ของอาจารย์ธรเนี่ยก็พอจะสบายใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะผ่านช่วงพีคไปแล้วนะคะฝนจะไม่แช่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงน้ำรอระบายอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลบอกว่าเนี่ยนานๆจะเห็นแบบนี้สักทีลมจากอ่าวไทยตอนนี้พุ่งขึ้นไปทางเหนือนะความเร็วระดับ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนที่มากรุงเทพนี่นะคะตอนนั้นเนี่ยน่าห่วงมากสุดท้ายก็ทำให้น้ำเนี่ยระบายยากบวกกับช่วงนี้น้ำขึ้นสูงก็ยากเข้าไปใหญ่หวังแค่ว่าฝนจะไม่เติมลงมาแล้วก็น่าจะผ่านช่วงพีคไปแล้วแต่ต้องรอเวลาระบายมากหน่อยน้ำถึงจะค่อยๆลดนะคะแล้วก็อาจารย์ธรบอกว่าใครที่อยู่แถวชายฝั่งระวังกันด้วยนะคะเรือต่างๆก็ขอให้จอดในที่ปลอดภัยผูกให้แน่นหนาอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดค่ะในภาพเป็นพยากรณ์เมื่อวานของวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าลมมันแรงขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเบาลงแล้วก็วันจันทร์ก็คงจะเป็นปกติแล้วก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถือว่าน่าจะนิ่งแล้วสำหรับในส่วนของกรุงเทพคือตกมาแต่ว่านิดหน่อยคงจะไม่ท่วมไปมากกว่าช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะพี่กล้วย
1: ใช่ก็นี่แหละเร่งด่วนก็คือว่าในเมื่อฝนช่วยเราแล้วช่วยแล้วก็ต้องเร่งระบายออกมานะคะบางทีเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นบางคนก็บอกไม่อยากจะย้อนแต่บางทีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปนะหลายคนก็ไม่เสียงสะท้อนน้ำเสียงบอกว่าก็ที่เราบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เตือนมาตั้งนานแล้วแต่จะไม่คุยกันหรอกรมอุตุกับสำนักการระบายน้ำเขาก็ทำงานประสานกันหรือเปล่าคลองต่างๆเนี่ยจะต้องพร่องน้ำเอาไว
0: ้
1: พร่องไว้ก่อนเลยหรือว่ายังไงเขาไม่พร่องหรอโอ้แล้วบางทีเวลามันมาทีเนี่ยเราก็มาบอกว่าอ๋อฝนตกมันเกิน3เกิน100จนเนี่ยมันพุ่งไป300มิลลิเมตรมันเท่ากับหาดใหญ่เลยนะอย่างนี้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้บริหารมีอะไรไว้ยังไงเออผมหมดไปกันมาดูคนนี้ลูกศรีล
0: ู
1: กชายแห่งชาตินะคะไรอั้นกาดบัณฑิตนะคะก็หลายคนเนี่ยเป็นเราไปออกงานที่ไหนลูกศรีเนาะโอ้โหกลัวอะไรเราอิจฉาแทนเลยนะคะปรากฏว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้บรรดาแม่ยกนะมีลูกหลานของแฟนคลับเนี่ยเขาทักไปหาน้องไรอันเลยบอกว่าอุ้ยเพื่ออัดคลิปวิดีโอเกลี้ยกล่อมคุณย่าคุณยายที่บ้านที่ตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยแต่ไม่ยอมออกจากพื้นที่เลยลูกหลานพูดยังไงก็ไม่เป็นผลขอให้ลูกชายแห่งชาติเนี่ยไรอันกาบันดิตเนี่ยออกแรงช่วยพูดอีกทีได้ไหมโอ้ลุงไรอันเนี่ยไม่ทักช้าเลยอัด
0: รีบเลย
1: ส่งตรงถึงคุณย่าคุณยายด้วยความเคารพและเป็นห่วงจากใจแล้วก็อ้อนด้วยนะขอให้ยอมออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ยตอนนี้ลูกหลานก็เลยเบาใจขึ้นเยอะเลยแหละเราก็สร้าง
0: ภาพคือยอมออกเพราะว่าไรอันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ยอมออกเพราะไรอันสร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตเลยอ่ะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นลูกชายแห่งชาติตัวจริงเนาะส่วนลูกสาวแห่งชาติแห่งชาติแห่งโลกเนี่ยน้องเนเน่ก็ถึงภูเก็ตแล้วนะ
0: โอ้โหดู
1: สี
0: ถ้า
1: คิดดูถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยคนต้องแห่ไปรับนะของพี่ก็เหมือนกันตอนนี้เลยเงียบๆแต่ว่าก็มีน้องส่งข่าวมาจากภูเก็ตนะไปถึงภูเก็ตแล้วแต่น้องเนเน่เขาก็มีการโพสเฟซบุ๊กของเขาในเนเน่รอยัลนะบอกว่าให้กำลังใจส่งกำลังใจถึงคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เจ้าที่ด้วยไปถึงภูเก็ตแล้วน่ะ
0: ภูเก็ตก็ต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นเลยค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีการเปิดเวทีให้ด้วยนะคะให้น้องได้โชว์ก็มี
1: เอฟซีอะไรนะกับวงโอโซนเขา
0: ใช่ค่ะก็กลับมาพร้อมกันนะคะก็หลายคนมาถือป้ายให้กำลังใจนะคะส่งเสียงเชียร์แล้วก็บันทึกภาพเวลาประทับใจที่ว่านี้นะคะก็มีแห่ไปตามเส้นทางรอบเมืองภูเก็ตแต่เดี๋ยวนี้ภูเก็ตรถติดมากเลยนะคะก็ติดหนักเลยนะแต่ว่าทุกคนก็ยินยอมยินดีนะคะเห็นบอกว่า เมื่อวานมีนักท่องเที่ยวนะคะ

0: ออกมารอต้อนรับตลอดเส้นทางนะคะเต็มไปด้วยเสียงเชียร์กับลูกสาวแห่งชาตินะคะแล้วก็โชว์คือดูหน้าน้องอ่ะคงเหนื่อยจากการเดินทางด้วยเนาะ
1: แล้วเวลามันต่างกันเราวันหนึ่งเป็นเพียง
0: แบบแล้วคิดดูสิมาถึงก็เล่นกีตาร์บนเวทีร้องเพลงเลยอ่ะแล้วคิดดูเด็ก16อ่ะใช่ไหมเนี่ย
1: ไปไม่ในที่เห็นภาพแล้วนึกออกเลยไปเล่นการแสดงที่หน้าธนาคารชาร์เตอร์แบงก์ตรงนั้นเป็นย่านเมืองเก่า
0: ใช่นั่นแหละจุดแลนด์มาร์คตรงนั้นใครไปต้องถ่ายรูปตรงนี้เลยใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยไงว่าอุ้ยเนี่ยเน่พอเป็นคนดังแล้วเปลี่ยนไปหน้าตาบึ้งตึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
1: น้องสิบเอ็ดนะ
0: ติดโควิด16แล้วแบบเขาคงเหนื่อยมากตั้งแต่เดินทางไปแล้วคงไม่ได้หยุดเลยนะว่าไหม
1: ค่ะ
0: ตอนแข่งจำได้ว่าพอเขาประกาศผลชนะเลิศในรายการนี่นะคะพ่อก็มาไลฟ์สดนิดนึงเชื่อไหมว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วอ่ะในเวลาที่โน่นอ่ะเน่ก็จะมาไลฟ์สดกับพ่อด้วยพ่อถึงให้ไล่ไปอาบน้ำแล้วก็ให้นอนอ่ะต้องไปพักแล้วพ่อต้องไปไล่บอกว่าให้ไปนอนให้ไปอาบน้ำแล้วนอนหรือพ่อไลฟ์คนเดียวได้เนี่ยคงไม่ได้พักผ่อนอ่ะเพราะนั้นหน้าตาก็อาจจะยังแบบดูเหนื่อยๆนะคะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย
1: ก็ตอนนี้หลายคนเป็นห่วงว่าในเรื่องของการจัดการจากนี้ไปเนี่ยความดังความอะไรต่างๆของน้องเนเน่ห่วงทุกอย่างแล้วก็พบว่าที่ภาวะก็ยังเด็กอยู่ตรงใบรุ่นเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าเนเน่ไปประกวดครั้งนี้ที่เจ้าสัวสิทธิ์เขาก็จะออกค่าใช้จ่ายคนอื่นๆเพื่อนๆเนี่ยไปอยู่กับเนเน่เพราะเขารู้ว่าเด็กอ่ะมันก็ต้องอยากอยู่กับเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาคงจะจัดการได้อยู่นะเพราะว่าขั้นดูแลถึงขั้นว่าได้มาขนาดนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อีกอย่างตอนนี้ก็พูดถึงมีน้ำท่วมในสิ่งที่จะดูสลับกันไปนะก็คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอีกทีเกมเนาะ
0: นั่นแหละก็
1: ดู
0: เงียบไปเลยนะคะมาเจอข่าวน้ำท่วมจริงๆมันมีเรื่องที่เราต้องโอ้โหแสดงความยินดีกันอย่างหนักเลยนะสำหรับเทพบิวภูริพลนะคะ
1: ใช
0: ่จอชัวนี่ก็ตั้งแต
1: ่400เมตร
0: เสียใจหน่อยจอชัวเขาได้เหรียญทองนะ400เมตร
1: ใช่เหรียญทอง400เมตร
0: แต่เขาเสียใจตรงที่ว่าเขาไม่มีธง
1: เอ้าเหรอ
0: ไม่มีธงชาติตอนที่เขาเข้าเหรียญทองคือปกติแล้วเนี่ยพอวิ่งถึงเส้นชัยมันต้องมีธงชาติไทยรอแล้วก็วิ่งไปรอบสนามเนาะแต่ว่าโอ้โหจอชัวน่าเสียดายมากเหมือนไม่มีใครคาดคิดเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบอันนี้ต้องถาม
1: ที่ดูเนี่ยเอ้ยมันไม่หาใหญ่เลยนั่นไหนอยู่ไหนแล้วเขาแซงขึ้นมาเขาวิ่งแซงขึ้นมาตอนท้ายอ่ะตอนแรกเหมือนกับว่ามันหลับไปแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: ไม่คิดว่ายังไง
0: ไม่คิดว่าจะเข้ารอบไม่คิดว่าจะเหรียญทองเหรอ
1: ใช่ไม่คิดแต่เขาบอกเขาซ้อมเขาเนี่ยเขาก็เลยพูดเหมือนกันนะว่าเหรียญทองเนี่ยเพื่อแม่เขาก็ซุ่มซ้อมมาเลยมากเลยนะหลายคนก็สรุปเหรียญกันหน่อยนะคะของเหรียญเอเชียนเกมเนี่ยที่หนึ่งก็แน่นอนจีนตอนนี้ก็ได้ไป179เหรียญทอง48เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงนะคะอันดับสองก็ภาพญี่ปุ่นได้37เหรียญทอง62เหรียญเงิน58เหรียญทองแดงนะคะอันดับ3เกาหลีใต้นะคะ21เหรียญทอง23เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงนะคะอันดับ4อุซเบกิสถานค่ะได้ไป10เหรียญทอง17เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงนะคะส่วนไทยอยู่อันดับ6นะคะมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงเมื่อวานได้ดูเปล่าวอลเลย์บอลชายอ่ะโอ้โหดูกันไปอ่ะปกตินะเขาเล่นกันมา2ต่อ2
0: ใจจะวาย
1: แล้วก็ดิวในเซตที่5ใช่ไหมมันต้องใช้45ก่อนจะชนะปรากฏว่าดิวกันไปดิวกันมาถึง25ดิเด็ดได้ดูไปว่าวันนั้นเสียวมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละหัวใจจะวายคือรู้สึกว่าโอ้โหมันบีบหัวใจมากนั้นจริงๆนะใครที่หัวใจไม่แข็งแรงนะอย่าดูเลยมันโอ้โหนะคะ
1: แต่ก็ชนะมาได้แล้วก็น้อง
0: ชนะไปได
1: ้น้องเต้ยอันดับพันลำก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าผิดพลาดเพราะว่าเราตั้ง

0: ใจมากเกินไปเราเกรงเล่นเราก็เกรงว่าจะเล่นเพื่อชนะอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยมาคุยกันว่าพวกเราใจเย็นๆเลยก็เลยกลับมาได้แต่ไม่ไหวได้ยังไงฮะทำให้แฟนคนตามเชียร์เนี่ยก็เนาะ
1: ต่อมีคำถามจอดชัวทำไมชื่อไม่เป็นคนไทยจอดชัวมีคุณแม่เป็นคนไทยนะคะคุณพ่อเป็นออสเตรเลียเป็นลูกครึ่งแต่ว่าเขามาลงในนามนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกในรอบ75ปีนะไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเขาสามารถทำได้แต่ก็นั่นแหละเขาอาจจะก็ค่อนข้างจะน้อยใจนิดนึงนะคะว่าโอ้โหไม่มีธงชาติเนาะตอนที่วิ่งจบแล้วนะคะไม่มีธงชาติอยู่ที่เส้นชัยก็อย่างที่บอกนะเขาก็พูดว่าไม่มีใครคิดว่าผมจะต้องใช้มันอะประมาณนั้นอะนะคะไม่มีการเตรียมไว้ให้อันนี้ก็ต้องโทษไปที่สมาคมเนาะ
0: ใช่ครับสมาคมกีฬาเขาเป็น
1: สมาคมกีฬาน
2: ะคะบิ๊กแปะ
1: นั่นแหละ วันนี้ต้องลุ้นอีกสองค่ะพี่กวย4คูณ100เมตรทั้งหญิงและชายวันนี้ตอน2ทุ่มนะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะเนี่ย เราเข้ารอบไปทั้งคู่เลยนะคะ เริ่มจากทีมหญิงนะวันนี้เดี๋ยวจะแข่งในช่วง 20:04 นนะแล้วก็ทีมชายลงแข่งในวิทย์ที่2
0: แล้วมันมีวิ่งผลัด
1: 4คูณ100เมตรใช่
0: คูณ100
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมชายเรามีเทพบิวด้วยนะคะมีบิวที่พลบุญสอนด้วยเจ้าของ2เหรียญทองที่คว้าไปทั้ง100เมตรและ200เมตรเดี๋ยววันนี้จะลงวิ่งผลัด4คูณ100เมตรด้วยนะคะก็เราเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดอันดับที่4เดี๋ยวรอบนี้จะแข่ง2ทุ่ม23นาทีคืนนี
0: ้
1: รอเชียร์
0: ใช่2ทุ่ม23นาทีเลยนะคะแล้วก็ถ้าได้เหรียญทองเขาจะมีอยู่อีก26เหรียญทองแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่เพราะว่าคือชาในคุณจะเสร็จเหรียญทองกีฬาน้ำ3เหรียญทอง
1: ค่ะ
0: กีฬาคูราชนะเป็นกีฬาอะไรสีคูราช2เหรียญทอง
1: อะไรนะกีฬาอะไรนะคะพี
0: ่คูราชแล้วก็คูราชคอควายสระอูรอเรือสระอาชอช้างเขาบอกมีชิง2เหรียญทองจักรยาน2เหรียญทองยิงปืน2เหรียญทองเซิร์ฟ2เหรียญทองเทเบิลเทนนิส2เหรียญทองเยอะน้ำหนัก2เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทอง
1: คูราชนี่เป็นประมาณเหมือนมวยตั้มผสมกับยูโดค่ะ
0: อ๋อเขาเลยคูราชโอ้โหมี
1: การสูตรคูราชใช่เราเพิ่งมีสมาคมกีฬาคูราชแห่งประเทศไทยไม่นานวันนี
0: ้แล้วก็มีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่เนี่ยมีทิพย์อรวรรณชาลนางนะกับหญิงสุชาชินีสวีทสุดนะคะอันนี้ก็เป็นทีมลูกเด้งกลับมามีเหรียญในประเภทอีกครั้งนะคะหลังจากรอความมานานถึง68ปีจากการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะจะลงสนามนักกาเชือกพบกับฟุยแมนกับหวังมันยูคู่จัดทีมเวลาที่ตอนเช้า 10:45 นะคะส่วนนักนี่วอลเลย์บอลชายก็จะลงสนามแรกนัดที่3กลุ่มพบอิหร่านในเวลาบ่าย2นี่แหละก็จะจากติดตามน้ำก็ได้ลุ้นเชียร์กันนะวันนี้ก็ชมกันได้ที่ช่อง7นะคะไทยรัฐทีวี
1: ช่อง7ถ่ายทอดเหรอคะวันนี
0: ้ช่อง7ถ่ายทอดแล้วก็มีไทยรัฐทีวีด้วยนะคะมีทีสปอร์ตด้วยเลือกดูเอานะคะมีช่อง9แล้วก็มีเวลากันอ่ะแต่นะเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะดูละเอียดต้องไปAIS บางมันอย่างเราไม่ได้ดูบางคู่ที่เมื่อวานบอลบอลไทยเตะอย่างเงี้ยคู่บอลไทยเองซึ่งเองใช่ไหมเราก็ไม่ได้ดูเพราะว่ามันถ่ายทอด AIS ไม่ได้ซื้อไว
1: ้
0: แต่ที่บ้านนี้เราก็ไม่ได้ดูไปนะครับ
1: ค่ะไม่ค่อยมีเวลาดูจริงๆเนาะมันจะไปโฟกัสเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างนี้นะคะจริงแล้ว
0: พี่ก็ขับรถไปนะไปดูน้ำนะเพราะเนี่ยไอ้คลองมันเต็มแค่ไหนน้ำมันล้นมาคลองเข้าวงเข้าวัดอะไรเงี้ยถึงแม้มันแดงแต่ยังไม่เข้าบ้านเราก็ไปดูแล้วรอบบ้านเนี่ยก็ต้องดูเรื่องรถด้วยนะว่าต้องบอกกันด้วยเรื่องรถเรื่องลาเนี่ยขับไปเนี่ยอย่าประมาทนะขับไปแล้วรถ

0: ียขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่อง
1: ใหญ่เลยค่ะเนาะอ่ะก็ปิดไว้เท่านี้ก่อนนะคะกีฬากับบันเทิงค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนอยู่นะคะที่กล่วยคะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีแจ้งเข้ามานะคะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบนะคะนครนายกก็แย่ค่ะพี่ศรีพี่กล่วยนี่มีแจ้งเข้ามาน
0: ครนายกแย่จริง
1: แย่จริง
0: แย่จริ ง
1: จริง
0: ค่ะเกิดเลย
1: วันนี้จริงๆศาลรัฐธรรมนูญนัดนะคะพิจารณาลงมติฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.แม้ว่าครม.จะประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษก็ตามนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวแจ้งแล้วนะคะว่าจะไม่มีการเลื่อนค่ะพี่กล้วย
0: ใช่ไม่เลื่อน
1: ค่ะไม่เลื่อนนะคะยังคงมีการนัดเหมือนเดิมนะคะก็เป็นการนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเลยในคดีเรื่องพิจารณาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอวินิจฉัยกรณีกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ว่าการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR โค้ดน่าจะเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผู้ลงผลคะแนนได้ทำการให้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับนะคะว่าจะเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตราหรือไม่ก็เดี๋ยววันนี้จะนัดตอน 9:30 แล้วก็จะมีการวินิจฉัยวันเดียวกันเลยค่ะบ่าย2เลยค่ะ
0: ใช่จะอ่านบ่าย2จะ
1: บ่าย2อ่านนะคะ
0: นี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้วิธีการแบบไหนจะอะไรแต่ว่ามันก็มีทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่ามันถือว่าการเลือกตั้งการใช้มาโค้ดผิดเนี่ยถือว่าการเลือกตั้งเขาได้เป็นโมฆะหมดเลยนะรัฐบาลไม่ชี้นี้ก็ต้องพ้นเลยนะอันนี้คือ worst case
1: ตอนนี้แหละมันน่าหลุดเลยแหละ
0: ทำอะไรนะ
1: ก็หมายความว่าก็คือการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต้องเลือกตั้งใหม่
0: ใช่เลือกตั้งใหม
1: ่เลือกตั้งใหม่หาเสียงใหม่ก็คือกลับไปเริ่มต้นใหม
0: ่แต่เริ่มต้นใหม่หรือมันเป็นบางส่วนมันมีออกมาว่าจะเป็นบางส่วนอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ยค่ะด้วย
1: เดี๋ยวรอลุ้นนะคะ14:00 นแต่ถ้าแถลงเลย
0: เหมือนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่เลื่อนเนาะแต่ทางศาลปกครองนู่นเนี่ยเขาก็เลื่อนบอกว่าคนที่มีนัดคดงคดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ให้เลื่อนไปก่อน
1: ค่ะก็ไม่เลื่อนก็แสดงว่าท่านตุลาการก็เขียนคำวินิจฉัยกันแล้วไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวประชุม9:00
0: ก็ต้องประชุมก่อนแล้วก็เขียน
1: เ
0: พราะว่าแต่เขาแต่ละคนเขาก็มาจากที่บ้านแล้วแหละเขาก็ต้องมีมาจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะว่ายังไงนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งที่ขอนแก่นเงียบไหมเงียบเลยเนาะนายกอบจขอนแก่นอะคนเขาก็ไม่ได้คนเขามีเรื่องฟ้าเรื่องฟ้าเรื่องฝนอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่ะแต่เมื่อวานก็มีฝนออกมาแล้วนะคะคนที่ได้เป็นนายกอบจขอนแก่นในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเขานับคะแนนแล้วนะคะผู้ชนะคือชื่อคุณพงศักดิ์สร้างวานิชพงศ์นะคะได้คะแนนไป424,397คะแนนนะคะส่วนคนที่เป็นลูกชายนะคะคุณลูกชายของเอกภาพช่างเหล่าใช่ไหมเอกภาพช่างเหล่าคือวัฒนาช่างเหล่าเนี่ยพักการทำเนี่ยเขาดับสองแพ้ไปนะคะก็คือคุณสั่งเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็หวนคืนตำแหน่งว่าที่นายกอบจ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ชนะถล่มทลายกันห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะ400,000 กับ 200,000
1: โอ้โหก็แสดงว่าชาวบ้านก็มีความมั่นใจเนาะนะคะวันนี้ก็รอติดตามนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นครม.พรรคการเมืองนะคะก็ต้องมีช่วยกันนะคะว่าจะต้องช่วยยังไงได้บ้างแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้มาตรการการรับมือน้ำท่วมนี้นะคะของครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ที่ประชุมไปแล้วเนี่ย

0: จะเอามาใช้ในยามนี้มันจะทันต่อสถานการณ์ไหมยังไงนะเพราะว่าในพื้นที่อีกหลายจังหวัดเลยที่กำลังเจอสถานการณ์ฝนตกหนักอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะบางพื้นที่ก็ท่วมไปแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะท่วมแล้วท่วมอีกประมาณนี้ค่ะแล้วพอมีเหตุการณ์ทีนึงก็ประชุมทีนึงเนี่ยไอ้ที่ประชุมไว้ก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เลยหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะ
1: ท่วมแล้วท่วมอีกและท่วมอยู
0: ่ท่วมคือท่วมไม่เลิกนะคะเพราะนั้นก็มีการเตือนกันตลอดว่าตรงไหนที่คือบอกเขาบอกเนี่ยชาวบ้านรู้อยู่แล้วทางน้ำอะไรประมาณเนี้ยแต่บางทีทางน้ำมันก็เปลี่ยนทิศได้เหมือนกันนะพี่กล้วย
1: ใช่ทางกทม.ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะมีการเร่งละลายน้ำนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ต้องอาศัยคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำให้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ว่าระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มทยอยลดลงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับค่ะก็สำหรับกทม.จะเร่งและระดับคลองสายหลักแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนะคะโดยขณะนี้กทม.เองก็มีเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเลยพร้อมบริการจัดการคลองสายหลักแล้วก็คลองสายรองแล้วก็ใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันด้วยเพื่อผลักน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้เขาบอกว่าจะเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนให้ออกจากถนนก่อนอ่ะให้ลงให้ออกจากถนนแล้วก็ชุมชนลงสู่ระบบคลองให้มากขึ้นนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคลองแสนแสบเริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะเช่นที่บริเวณเพิ่มสิงทำให้ถนนหลายช่วงเนี่ยกลับมาใช้งานได้แล้วนะคะส่วนภาคทางฝั่งตะวันออกเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าพื้นที่ยังได้รับผลกระทบนะทั้งแนวของคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านไปเทพลีลาบางกะปิคลองจันทร์แล้วก็พื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์ราชบังประเวศสวนหลวงไอ้จ้องมาอยู่ประเวศบ้างทั่วไปเลยอ่ะรู้ไหมราชบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและก็คลองหัวหมากเนี่ยระดับน้ำในคลองยังสูงตอนนี้กรุงเทพเองจะเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยให้น้ำออกจากพื้นที่ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันไปเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นมีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนที่ถนนรามคำแหงนะคะยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำอยู่นะคะส่วนคลองหมายสายช่วยระบายดูแลพื้นที่ฝั่งเหนือเนี่ยก็มีกทม.บอกว่าจะบริหารจัดการในพื้นที่ฝั่งเหนือก็คือทางเนี่ยทางคลองเปลี่ยนประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเสียแล้วก็คลองบางซื่ออันนี้ก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็ตักน้ำออกจากพื้นที่บอกตอนนี้เนี่ยแนวโน้มฝนบอกตอนนี้ฝนไม่มีแล้วนะคะมาบางลงแล้วก็จะทำให้กทม.เนี่ยทำให้กทม.เร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงนะคะอันนี้มาจากทางรองผู้ว่ากทม.ค่ะก็คือคุณวิษณุจังสมพล
0: ค่ะเราฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะพี่กล้วยค่ะ

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: New Far Witch Unit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far Witch Unit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: โรคน้ำกัด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย

0: ซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
2: พาวซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำ

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เติมนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ค่ะก็ไม่ทันแล้วมันยังสูง
3: พี่ป่วยเป็นค่ะผมปวดหนักมากเลยค่ะ
2: อะไรนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมก็เอางี้กันน้องสิเมื่อวานนี้ครม.ก็อย่างที่รู้ว่าเขามีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะหมอเอกเอกภพเพียรพิเศษที่เป็นโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงยาวเหยียดเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการตั้งศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะJICC จะมีแถลงทุกวัน10นาฬิกาผ่านทาง NBT แล้วก็แฟนเพจไทยคู่ฟ้านะคะจะรวบรวมข้อมูลเพราะว่าคนฟังที่รู้ที่นี่เดี๋ยวเผื่อจะ เกิดไม่เข้าใจกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีการเตือนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีการเตือนในพื้นที่นะคะพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณหน้าเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะคะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็พื้นที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมืองอำเภอองคารักษ์อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอำเภอท่าใหม่อำเภอนายอามอำเภอแก่งหางแมวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่าใหม่จันทบุรีกลุ่มกันแล้วตอนนี้